0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี
1: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่สำคัญต้องยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม
2: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการ
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
3: ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสักชุดหนึ่งในการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือแม้กระทั่งปปง.นะครับได้นำเรียนเลขาปปง.และก็รองเลขาปปง.แล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะประสานงานในเรื่องเส้นทางเงินต่าง
1: ๆขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไซผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่
6: อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือเรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วขนลงมาแล้วไปกองแล้วขนลงรถไฟเนี่ยแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะไปดู
5: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
6: ส่วนอนุชุดที่3เนี่ยจะเป็นชุดที่ดูเรื่องของตัวแผนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างความเข้าใจนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วก็ได้มีการมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูในที่จะกระจายตัวข้อมูลของตัวโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อได้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันก็ที่ประชุมก็รับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
5: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำหลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
7: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันสูตรแคร์สำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและหารือจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านแล้วซึ่งแนวคิดการนำสูตรแคร์มาใช้ได้ศึกษาและผลักดันมาตั้งแต่ปี2557ถึง2558เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ40%เป็น60-70%
8: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40%กว่าเนี่ยเป็น60%กว่าถึง 70%นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
0: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.แนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50 เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
4: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปิน OTOP OTOP ชวนชิม OTOP พรีเมียมและ OTOP สตาร์ทอัพและในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสระแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงาน OTOP Mid Year 2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมแฟชเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติโดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติที่พำนักในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงพลเรือนจากโปรตุเกสสเปนบราซิลจีนและอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซาวาดอร์โคลอมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีหรือ DWD รายงานว่าเยอรมนีเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการโดยแตะระดับ 41.3 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองชาบรุเคิลในรัฐซาลันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ 41.2 องศาเซลเซียส DWD ยังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในเยอรมนีอาจสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พร้อมแนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมและงานเทศกาลจำนวนมากรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตงานเทศกาลและการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
4: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เมื่อวานนี้ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา10นาฬิกาชนิดอาชีพชาย ITF เมนโวชนิดทัวร์ M15 โคลอมเบียสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรเดมาคีจากอิตาลีและทีมโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปชนิดแกรนด์สแลมมิวเบอร์ดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1มาครอบเมนเราได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแต่โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษา ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง76ซมและเวลา 20:17 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง80ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
15: 1นาทีกับกปท.ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่ไม่มีเวลาในวันธรรมดากรมการขนส่งทางบก
4: เปิดให้บริการทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีผู้ที่สนใจสามารถ walk in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะเดิมพร้อมทั้งผลการอบรม e-learningเมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ4สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำใหประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศ หรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยได้เตรียมการรับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบพร้อมมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยขอเชิญรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวจากนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ

0: ลุงเรืองศรีท่านก็ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะในเรื่องการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราเตรียมมาจริงๆเราเตรียมมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตั้งแต่ก่อนท่านผู้ว่าท่านเดิมจะหมดวาระด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องสถานที่นะครับในเรื่องของการเตรียมจัดในเรื่องที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งการสำรวจอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมนะครับจนมาถึงวันเสาร์ที่27เนี่ยนะครับทางเราก็ได้เตรียมความพร้อมไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับจะเหลือแต่วันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นเรื่องของการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะส่งมอบให้กับคณะที่เราเรียกว่ากปน.ก็คือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยซึ่งในของกรุงเทพมหานครเรามีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งอยู่ในกระจายอยู่ใน50เขตนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเตรียมความพร้อมถึงแล้วเราอาจจะมีเตรียมในส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้ก็ฝนฟ้าจะตกอย่างเงี้ยเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเกิดกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะมีหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะฮะเราก็ได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องนี้ก็เรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยงจริงๆเราทราบตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาของสสเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าในวันนั้นจริงๆหลายเขตก็จะโดนเรื่องฝนเรื่องอายุเหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่ครับใช่
0: เราก็ได้มีการเตรียมการเรื่องย้ายเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไงก็ตามบางเขตเนี่ยก็จะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนที่เลือกตั้งอาจจะไกลถ้าเปลี่ยนเราไกลจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่สะดวกมาก็ออกมาใช้สิทธิ์นะครับเราจำเป็นอาจจะต้องตั้งในอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วว่าที่เดิมเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็จะต้องมีความกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาหรือมีพายุมายังไงก็ต้องปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างนี้เราทางเขตก็ได้เตรียมความพร้อมในหลายเขตที่เราไปดูมานะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้รองปลัดทั้ง6ท่านนะครับก็ไปดูความพร้อมในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขตที่แต่ละท่านรองปลัดควบคุมกำกับดูแลอยู่นะครับหลายเขตก็ทำได้ดีเช่นมีการยกพื้นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับที่เราไปดูมาหรือบางเขตก็จะใช้ในเรื่องของพาเลทนะครับไม้ยกพื้นนะครับในที่กรณีที่หน่วยที่เป็นเต็นท์แล้วก็คิดว่าถ้าฝนตกมาโอกาสน้ำท่วมมีแน่เขาก็จะเตรียมในเรื่องของยกพื้นนะครับแล้วก็เอาพาเลทไม้พาเลทรองหรือแม้กระทั่งเตรียมในเรื่องของผ้าใบเผื่อมีฝนตกเนี่ยก็เราก็จะเตรียมในเรื่องของผ้าใบเสริมเต็นท์ที่อาจจะไม่มีอาคารที่จะคุ้มครองในเรื่องของฝนเนี่ยเราก็จะมีผ้าใบในแต่ละเต็นท์แต่ละด้านให้นะครับรวมถึงเต็นท์ที่เราตั้งเป็นคู่เนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของรางน้ำอันนี้ก็ช่วยอันนี้เราค่อนข้างเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านปลัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพราะว่าเราทางจากดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ย 65% ที่คิดว่าฝนจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับ
1: ครับผมก็เท่าที่ฟังนะครับก็มีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบโดยมีการนำประสบการณ์ของการเลือกตั้งใหญ่นะครับมาใช้เป็นตัวในการเตรียมพร้อมด้วย
0: ครับ
1: ผมท่านรองปลัดครับมีข้อมูลไหนไหมครับที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ์เช่นการเช็คหน่วยเลือกตั้งครับผมที่จะต้องเดินทางไปว่าเช็คผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็อันดับแรกเลยก็ต้องท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันดับแรกท่านก็ต้องมีหลักฐานที่จะใช้สำหรับในการลงคะแนนนะครับที่จะยื่นตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านก็ต้องเตรียมในส่วนนี้ไว้อันดับแรกเลยนะครับและกรณีที่ท่านปรากฏดูแล้ววันนี้มันไม่มีนะครับหายนะครับท่านก็สามารถไปยื่นขอทำได้ทั้ง50เขตในวันนี้ก็เราก็เปิดบริการนะครับในวันเสาร์ที่27แล้วก็ในวันที่28เราก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะอันนี้ก็ที่สิ่งอันแรกเลยที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักฐานในการลงคะแนนนะครับนอกนั้นก็ในเรื่องของการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หน่วยไหนในเขตไหนนะครับก็คือง่ายๆสุดนะครับก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บของกรมการปกครองนะครับ
1: ครับผม
0: นะครับเขาก็จะมีให้ตรวจสอบ พิมพ์เล

0: จำตัวประชาชน13หลักก็จะรู้เลยว่าอยู่หน่วยอะไรนะครับที่เลือกตั้งไหนนะครับแล้วก็เขตไหนนะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของบัญชีอันนี้วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับหรือก็เชื่อมโยงผ่านแอป Smart Vote ก็ได
1: ้
0: ของทางกกต.ซึ่งเขาก็มีให้ก็จะลิงก์ก็จะเชื่อมโยงไปที่เว็บของทางกรมการปกครองเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็อย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับไปที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์ที่ชื่อว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนไปก็จะทราบว่าเลือกตั้งที่จุดไหนนั่นเองมีกรณีนึงครับถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับผมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในกรณีที่มีการย้ายเขตไม่ถึง1ปีเนี่ยครับจำเป็นต้องมีการแจ้งเหตุนะครับจะมีผลอะไรตามมาไหมถ้าเกิดมีบางส่วนกังวลครับผม
0: อ๋ออันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าสมมติว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.เนี่ยนะครับเพราะชื่อของท่านเนี่ยในส่วนของสก.มันก็ไม่ปรากฏพอไม่ปรากฏเนี่ยเวลาเราทำรายชื่อคนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยชื่อของท่านก็ไม่ปรากฏอยู่แล้วครับในฐานข้อมูลนะครับดังนั้นเราก็อันนี้สบายใจได้นะครับ
1: ครับ
0: ชื่อของท่านก็จะไม่ถูกว่าเป็นผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็สบายใจได้ครับเพราะว่าชื่อเราไม่มีในเรื่องในมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อมูลบัญชีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับมันก็จะไม่ปรากฏชื่อท่านอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ทราบว่าประชาชนเนี่ยสามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประชาชนที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์สังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งนะครับตอนนับคะแนนอะไรแบบนี้ครับสามารถทำได้ไหมครับและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อทำได้ครับก็ช่วงที่หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน5โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ทางกปน.แต่ละหน่วยก็จะเริ่มการนับคะแนนนะครับก็จะขีดก็เรียกว่าป้ายขีดคะแนนนะครับก็จะขีดให้เห็นอยู่แล้วก็ติดประกาศติดในบอร์ดที่ท่านที่จะไปสังเกตการเนี่ยสามารถมองดูได้จากในหน้าหน่วยอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราก็ดูอยู่ดูสังเกตการอยู่ข้างนอกหน่วยนะครับแล้วก็อย่าไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.แค่นั้นเองก็สามารถยืนดูได้ครับถ่ายรูปได้และมีปัญหานอกหน่วยครับ
1: ครับผมท้ายที่สุดครับท่านรองปลัดครับอยากจะมีอะไรแนะนำประชาชนเพิ่มเติมไหมอย่างที่ท่านบอกว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ถึง 65% ครับผมควรจะเลือกเวลาไหนไปเลือกตั้งครับผมในการที่จะไม่ต้องรับผลกระทบจากฝนหรือมีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะพูดกับประชาชนบ้างครับ
0: ครับก็ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะฮะ28เราเปิดให้มีการลงคะแนนนะครับในหน่วยที่ใกล้บ้านท่านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะฉะนั้นวิธีที่สะดวกที่สุดง่ายที่สุดก็คือตั้งแต่เปิดการลงคะแนนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆ นะครับก็เรื่องอื่นก็อาจจะเตรียมในเรื่องของร่มอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเพราะว่าไม่แน่ก็อาจจะมีฝนฟ้าตกนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคาดว่าดูจากพยากรณ์อากาศก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนักนะครับอาจจะไม่มีฝนตกนะครับอาจจะไปมีในช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆนะครับเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งเราเปิดการลงคะแนนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
1: ครับผมการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งก็จะเป็นแนวทางการบริหารนโยบายของกทม.ไปอีก4ปีเลยถูกต้องไหมครับ
0: ครับก็การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารได้ผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
1: ครับผมขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านธนิตตันบัวคลี่ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลสำคัญแล้วก็มายืนยันข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับทราบกันครับผมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้28มิถุนายน2519เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ครับผมวันนี้ขอขอบคุณท่านรองปลัดครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกทม.ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านรองปลัดครับ
2: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ท่านผู้ฟังคะนักฟุตซอลไทยจะยังครองความเป็นหนึ่งของอาเซียนแต่เมื่อคู่แข่งพัฒนาความสามารถขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างรากฐานนักกีฬาเยาวชนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: กีฬาฟุตซอลนับเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของทีมชาติไทยในเวทีโลกโดยปัจจุบันทีมชายรั้งอันดับ11ของโลกขณะที่ทีมหญิงอยู่อันดับ7ของโลกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจฟุตซอลของอาเซียนอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงหลังกลับสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นแม้ไทยจะคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากลับพลาดการคว้าเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่หลายชาติในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามต่างยกระดับมาตรฐานฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายอริศักดิ์เบญจสิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดกล่าวว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลในภูมิภาคมาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้เห็นผลชัดเจนว่ากีฬาฟุตซอลในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในการพัฒนากีฬาฟุตซอลในระยะยาว
7: การเสียแชมป์ในรอบ20กว่าปีเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เรารู้อยู่แล้วว่านะครับการวางแผนงานในระยะยาวของเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนก็คือว่าการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นในเยาวชนของเรานะครับอันนี้ก็เราก็เป็นผู้ริเริ่มทำในอาเซียนอีกเราเพิ่งจับU16 U19 อันนั้นก็คือเจตนารมณ์ของเรานะครับที่จะมองถึงผลระยะยาว
6: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวัลกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้มีนโยบายจัดตั้งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพิ่มเติมเพื่อสร้างฐานนักกีฬาและบุคลากรในวงการฟุตซอลให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นอายุ16ปี19ปี21ปีและ23ปีให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศกำลังดำเนินการอยู
7: ่เสียแชมป์ครั้งหนึ่งในรอบ25ปีเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะไม่มาบั่นทอนกำลังใจเราที่เราทำมาในอดีตนะครับตั้งแต่นะครับเราผมก็ยังเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตบอลเยาวชนเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาเซียนอยู่มันไม่มีทีมใดในโลกนะที่ต้องแบบนะเป็นแชมป์ตลอดกาลหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีแต่ว่าถ้ามีสิ่งสะท้อนให้เรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยทำให้ศักยภาพเราด้อยไปเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้น
6: ความสำเร็จในอดีตอาจเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพฟุตซอลไทยแต่การรักษาความเป็นเจ้าอาเซียนต่อไปจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากหลายชาติในอาเซียนซึ่งการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนและการเตรียมกำลังนักกีฬาในทุกช่วงวัยคือภารกิจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของฟุตซอลไทยในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: เกษตรกรต้นแบบด้านพืชจังหวัดสตูลได้ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูลนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
8: นายชยพัฒน์หล่อสุพรรณพรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเล่าถึงความภาคภูมิใจของการเป็นเกษตรกรของตนเริ่มจากการเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2565ปัจจุบันต่อยอดการเกษตรที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อผู้บริโภคอย่างเต็มภาคภูมิควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9: เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ยวเชิงเกษตรฉิงเป็นฟาร์มปลูกเมลอนนำส่วนเมลอนนั้นนะครับมาสร้างมูลค่าเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คเขตอุทยานธรณีโลกสตูลแล้วเราก็นำสู่เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแยมเครื่องดื่มตามเมนูคาเฟ่ต่างๆล่าสุดเป็นชาเมลอนเข็มเมลอนและเราส่งมอบความเป็นเมลอนจิโอพาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพอลูกค้าทานแล้วติดใจเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยแบบประมาณนั้นนุ่มชุ่มฉ่ำหวานรสชาติเด่นเมื่ออยากเรียนรู้เราก็เล่าเรื่องก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆนะครับ
8: จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฉิมคือเมลอนจิโอพาที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า13องศาบริกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการสร้างลวดลายบนผิวเมลอนในช่วง 10-15 วันหลังผสมเกสรจนเกิดเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์ GO Park เชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูล
9: ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอนนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นเรื่องของว่าบางทีผลที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งมอบหรือว่าส่งมอบได้เพียงน้อยเช่นตอนนี้ผลิตได้ดีที่สุดแบบพรีเมียมเป็นมิลอนจิโอพาร์คเนี่ยอาจจะได้ร้อยละ20-80ก็ต้องสู่เรื่องของการแปรรูปแล้วจะขายคุณภาพเท่านั้นเราก็เลยสู่การแปรรูป
8: นอกจากนี้ทางฟาร์มยังนำเมลอนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นแยมเมลอนเมลอนไซเดอร์ไวน์เมลอนชาเมลอนและไข่มุกเมลอนอีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงเกษตรหลากหลายให้ได้ศึกษาเรียนรู้เช่นเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินการตัดเมลอนจากต้นตามฤดูกาลการเก็บมะเขือเทศเชอรี่ผักสลัดไฮโดรโปนิกรวมถึงถ่ายภาพกับจุดเช็คอินภายในฟาร์มและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณภาพพร้อมพักผ่อนที่ชิมเมลอนคาเฟ่ซึ่งให้บริการเมนูพิเศษจากเมลอนสดอาทิกาแฟเมลอนไอศกรีมเมลอนและเครื่องดื่มสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์ม
9: จะต้องให้เขารู้ว่าการผลิตสินค้าที่ดีนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นความต้องการที่ดีที่สุดและเป้าหมายก็คือว่าจะทำให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย
8: วิสาหกิจชุมชนชิมตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูลที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พร้อมเรียนรู้กระบวนการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลายด้านทั้งมาตรฐาน GAP มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และโครงการลีสด้านการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสตูลได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริ้นท์สวท.สตูลรายงาน
10: ในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดจังหวัดตรังในฐานะ10จังหวัดนำร่องได้พัฒนาสีตรังโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
11: สีตรังโมเดลเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ปัญหาและบริบทของจังหวัดตรังซึ่งเป็น1ใน10จังหวัดนำร่องในปี2568โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายครอบคลุมตั้งแต่ระยะการค้นหาคัดกรองการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามหลังการบำบัดเพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เนื่องจากยาเสพติดในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการผลิตมาจากสารสังเคราะห์และมีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายหลายชนิดรวมทั้งมีการดัดแปลงสูตรผสมเพื่อทำให้เกิดฤทธิ์ที่รุนแรงมากขึ้นต่อระบบประสาทและการควบคุมของสมองทุกคนจึงต้องเข้าใจว่ายาเสพติดส่งผลอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและที่สำคัญต้องรู้เท่าทัน
12: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตอนนี้เนี่ยรูปแบบของยาเสพติดมันน่าจะมาหลากหลายนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญบางทีมันมาหลายรูปแบบนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ทันการเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะครับก็ เป็นไปตามที่ทางรัฐบาลกำหนดนะครับกลไกของพวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบจังหวัดทำร่องให้มีการทำงานที่เข้มแข็งนะที่นี่ยังสามารถรองรับจำนวนเตียงได้เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับในการที่จะดูแลคนในพื้นที่นะครับ
11: การขับเคลื่อนสีตรังโมเดลในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้คัดกรองประชาชนอายุ 12-65 ปีจำนวนกว่า 480,000 คนพบสารเสพติดจำนวน 3,365 คนบำบัดรักษาผ่าน CBTX Matrix โปรแกรมมินิธัญรักษ์และดำเนินการติดตามการรักษาโดยมีอัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษาร้อยละ 89.93ด้านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าสีตรังโมเดลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดตรังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยมุ่งเน้นการค้นหาคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน
13: คนที่เสพยาคนที่ติดยาคนที่ติดยามีอาการจนทั้งทางจิตต้องพร้อมจะไปหาหมอได้ทุกวันและหมอต้องไม่ปฏิเสธที่จะรับเพราะเขาคือผู้ป่วยเพราะเมื่อหมอรักษาเสร็จแล้วตามโค้ดของหมอเนี่ยครับหมอก็จะส่งต่อให้กับฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะมีหน้าที่อยู่2 อย่างครับก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูเสร็จแล้วฝ่ายปกครองก็จะส่งกลับไปพื้นที่ก็จะมีอำเภอกับท้องถิ่นจะดูแลในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ไปดูแลเรื่องรายได้ไปดูแลเรื่องอาชีพไปดูก็จะทุกคนก็จะรับช่วงต่อกันตากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้หยุดเลยครับเราทำต่อเนื่อง
11: ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนจังหวัดตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดสีตรังโมเดลและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
14: ร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
15: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
16: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเช้าวันเสาร์นี้จะมาคุยเรื่องราวและประเด็นสำคัญของทางรัฐบาลนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ตั้งแต่รับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลมาเมื่อ6เมษายนมาถึงวันนี้ก็เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับท่านโฆษกดูเหมือนว่าตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นศูนย์กลางการแถลงข่าวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของโฆษกรัฐบาลเนี่ยดูจะไม่เงียบเหงาเลยนะครับ
2: ตั้งใจว่าอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะทั้งตัวของการเองและน้องๆรองโฆษกอีก3ท่านเนี่ยอยากจะสื่อสารข่าวความจริงที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านเลย
1: ครับ
2: เพราะว่าในยุคนี้มันมีเรื่องราววุ่นวายมากมายเลยนะคะรวมถึงข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเล่าให้ดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าเมื่อวานนี้สำนักโฆษกของเราเนี่ยได้จัดงานทำบุญที่ตึกนารีสโมสรฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาลใช้ชื่อตึกว่าแถลงข่าวจากตึกนารีสโมสรนะคะ
1: คร
2: ับ ก็ต้องเล่าว่าตึกนารีสโมสรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยของเจ้าพระยารามราคบนะคะซ
1: ึ่
2: งตอนนั้นเนี่ยชื่อตึกนี้ว่าตึกพระขันค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยมาเนี่ยถ้ามาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมตามแนวของฝั่งตะวันตกเขาค่ะและในยุคนั้นเนี่ยก็เคยใช้เป็นสถานที่พักตัวละครและสถานที่แต่งตัวละครแต่ว่าพอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะค่ะตั้งแต่สมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากตึกพระขันเป็นตึกนารีสโมสรแล้วหลังจากนั้นอีกนะคะในยุคของจอมพลสฤษดิ์ตึกนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตึกบริหารเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ใช้ตึกนี้เป็นพื้นที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
1: แล้วกลายมาเป็นที่แถลงข่าวของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: ท่าน
1: โฆษก
2: นี่ต้องย้ำเลยค่ะในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวานท่านก็เปลี่ยนการใช้สอยสถานที่ของตึกนารีสโมสรเนี่ยให้เป็นสถานที่แถลงข่าวของรัฐบาลจากนั้นมาก็เลยเป็นว่าทุกๆหน่วยงานล่ะค่ะเวลาที่เราแถลงมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายผลงานเด่นๆสำคัญเนี่ยศูนย์กลางของรัฐบาลก็คือที่ทำเนียบก็จะต้องมาแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสรค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าตึกนารีสโมสรนะครับเป็นตึกที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทกลุ่มอาคารทำเนียบรัฐบาลจากสมาคมสถาปนิกสยามถ้ามีโอกาสนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังแวะเข้ามาชมความงามของตึกนารีสโมสรได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.แล้วก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณานะครับต้องถามท่านโฆษกแล้วล่ะครับว่าทำไมรัฐบาลต้องเสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายโอนมาจากไหนแล้วก็จะเอางบประมาณที่โอนมาไปทำอะไรครับ
2: ขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะโดยปกติก็จะไม่ได้มีการขอให้โอนงบประมาณจากส่วนราชการกลับมาที่ส่วนกลางหรอกค่ะเพราะว่างบประมาณแผ่นดินเมื่อมีการผ่านสภาไปแล้วหน่วยงานแต่ละกระทรวงกรมเขาก็จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งเป้าไว
1: ้
2: แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศทุกประเทศได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประเทศไทยเราก็หนีไม่พ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับรูปแบบในการบริหารประเทศงบจำนวนหนึ่งก็ต้องเอามาใช้ในการประคับประคองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายอย่างมันต้องเปลี่ยนสิ่งสำคัญก็คือต้องหาเงินนะคะ
1: ค
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเงินที่จะมาใช้ในการบริหารประเทศในสถานการณ์แบบนี้ที่เศรษฐกิจมันต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและหลายๆเรื่องที่จะตามมาจะหาเงินจากไหนก่อนหน้านี้เราขอใช้พ.ร.ก.กู้เงินไปแล้วเอาเงินมาช่วยตามโครงการไทยช่วยไทยแต่มันก็ยังมีอีกแหล่งเงินนึงนะคะก็คือว่าไปดูซิแต่ละกรมแต่ละกระทรวงมีงบประมาณอันไหนที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วแต่ยังใช้ไม่ทันเพราะว่ามันเลยครึ่งปีของปีงบประมาณแล้ว ปีงบประมาณแผ่นดินเริ่ม1ตุลาคม
1: เพื่อจะให้ได้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่าม
2: ี
1: ประสิทธิภาพ
2: แต่ณวันนี้คือมิถุนายน
1: ครับ
2: ถ้าคุณยังไม่สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้นะคะแล้วบางโครงการก็มันไม่ตอบโจทย์สถานการณ์เช่นค่ะสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปต่างประเทศสิ่งเหล่านี้มันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยว่าถ้างั้นไปกวาดมาให้หมดอะไรที่มันเป็นงบเบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือชะลอไปก่อนได
1: ้
2: ตัดมาเอาคืนมานะคะแล้วก็งบลงทุนที่เป็นรายการที่ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนเนี่ยหรือหมดความจำเป็นไปแล้วก็ให้ชะลอไปก่อนแล้วเอางบตรงนั้นเนี่ยกลับมาสู่ส่วนกลางนะคะแล้วเพราะฉะนั้นพอเราก็ไปกวาดไอ้สิ่งที่มันชะลอได้ใหม่จำเป็นแล้วยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมันก็กวาดมาได้ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่เราเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะ
1: อันนี้จะเพียงพอต่อการแก้ปัญหาและก็บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นไหมครับท่านโฆษก
2: แน่นอนว่ามันไม่พอแต่ว่าในสถานการณ์นี้ทุกอย่างที่เราจะเอาเงินมาใช้ให้มันสอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของประชาชนได้เนี่ยเราก็ต้องไปหามานะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลก็จะมีแหล่งเงินงบประมาณ3ส่วนด้วยกันก็คือ1จากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะคะอันที่2ก็คือจากเงินที่โอนกลับเข้ามาเป็นงบกลางแล้วก็ไปใช้ดำเนินในสิ่งที่จำเป็นและอันที่3ก็คืองบประมาณแผ่นดินของปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทที่กำลังจะเสนอให้ท่านส.ส.พิจารณาในวันจันทร์อังคารพุธนี้ล่ะค่ะ
1: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับซึ่งทางรัฐสภานะครับก็กำลังจะพิจารณากันก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: ค่ะก็2ส่วนคือทั้งโอนงบแล้วก็งบประมาณประจำปี2570ยาวเลยค่ะในช่วงนี
1: ้พูดถึงเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลนะครับมีอีกร่างหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังที่เคยซื้อของพอกลับมาถึงบ้านพบว่าของชำรุดเสียหายเช่นซื้อทีวีซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเปิดไม่ติดบ้างไม่เย็นบ้างหรือแม้แต่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับบางร้านก็ดีนะครับบางเจ้าก็ดียอมให้เปลี่ยนยอมรับคืนนะครับแต่ถ้าโชคร้ายก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองเห็นว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าต่อสภาผู้แทนแล้วก็ได้ยินเรียกกันชื่อเล่นๆว่ากฎหมายมะนาวหรือว่าเลมอนลอ
2: นี่ก็ล้อตามต่างประเทศที่เขากฎหมายลักษณะนี้เขาเรียกว่าเลมอนลอนะคะทีนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างกฎหมายใหม่หรือว่าแก้กฎหมายเดิมที่มันล้าสมัยไม่ทันสมัยอ
1: ัน
2: นี้เป็นเป้าหมายที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภานะคะและในช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอร่างพรบหลายฉบับเข้าสู่สภาแล้วฉบับนี้เป็นฉบับที่เรียกว่าใกล้ตัวประชาชนที่สุดฉบับหนึ่งเพราะว่าเราซื้อของใช้กันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กของชิ้นใหญ่ก็ตามแต่หลายๆครั้งที่ซื้อมาแล้วของมันชำรุดเมื่อมาถึงเราใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเราต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าตอนที่ได้มาต้องถ่ายคลิปกันเลยหรืออะไรยังไงว่าของมันมาถึงชั้นก็ไม่ดีแล้วมีปัญหาแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายที่เรียกว่าเลมอนลอหรือพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนี้ค่ะว่าผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงได้นะคะผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีสินค้าทั่วไปก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน14วันนับจากวันรับสินค้าค่ะ
1: ครับ
2: ในเรื่องของการซ่อมนะคะกฎหมายอันนี้ที่ร่างไว้นะคะก็ได้กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันด้วยนะจะมาละเหยไม่ได้นะคะก็กำหนดในเรื่องของซ่อมให้เสร็จภายใน60วันถ้าเป็นรถยนต์ก็จะต้องซ่อมภายใน90วัน
1: ค ครับ
2: ค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะร่างกฎหมายยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าเมื่อสภารับร่างไปแล้วนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาร่างฉบับนี้ก็คงจะเดินหน้ากันเต็มที่ในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยอยู่นะคะ
1: ครับแต่ในระหว่างที่รอกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นะครับพี่น้องประชาชนที่พบปัญหาสินค้าหรือว่าบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนของสคบ1166นะครับหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็รับเรื่องราวได้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับกับท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกย้อนกลับไปหลังจากที่ท่านนายกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับท่านนายกก็ได้เป็นประธานการประชุมกรอเป็นครั้งแรกต้องเรียนถามท่านโฆษกว่ามีสาระสำคัญน่าสนใจอะไรบ้างครับ
2: คือการทำงานของรัฐบาลนี้ค่ะในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจท่านนายกตั้งใจว่ามันจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปรัฐกับเอกชนและช่วงที่ผ่านมาก็ได้เชิญภาคเอกชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเราก็จะตั้งคณะทำงานร่วมกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดกลุ่ม4ประเด็นสำคัญที่จะเป็นคณะทำงานนะคะก
1: ็
2: จะมีเรื่องของการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศวันนี้เราจะเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเดิมๆไม่ได้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้านะคะกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำงานด้วยกันนะคะเรื่องนึงก็คือ SME และเศรษฐกิจของชุมชนเรื่องของการพัฒนาคนและนวัตกรรมเพราะว่าเราพูดถึงว่าอยากจะผลักดันเศรษฐกิจ1 2 3แต่ถ้าคนไม่มีทักษะไม่มีความสามารถสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของพัฒนาคนและนวัตกรรมคู่กันไปค่ะการอำนวยความสะดวกและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภาครัฐก็จำเป็นภาครัฐต้องไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคของการเติบโตของภาคเอกชนดังนั้นการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มคณะทำงาน4ด้านที่พูดไปแล้วก็มีรองนายกนะคะท่านรองเอกนิติรองสุภจีรองยศนันและรองประกรณ์ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะที่จะให้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกช่วยเคลียร์นะครับก็สามารถฝากคำถามผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะไทยคู่ฟ้าเรายินดีที่จะนำมาพูดคุยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกรัชดาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ ปลี่ยนผู้เป็นยามพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารซึ่งยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปลี่ยนไปด้วยความห่วงใยพระองค์ทรงสืบสานและสนับสนุนโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลเดินทางไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงการดำเนินงานของโครงการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมเวชกรรมการให้วัคซีนรวมถึงการให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีภารกิจดังกล่าวอาศัยความร่วมมือของแพทย์อาสาพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เดินทางไปยังหมู่บ้านในทุกภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นโครงการแพทย์อาสาพอ.อสว.จึงเป็นภาพสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
5: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทรงตระหนักถึงความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทซึ่งขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตพระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยในด้านการศึกษาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทรงสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตขณะเดียวกันในด้านสาธารณสุขพระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกลทรงสนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลการตรวจคัดกรองโรคและการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้นับเป็นแบบอย่างของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ราษฎรเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

วัสดีครับกรณีที่นะครับพ่อแม่เนี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินให้แก่ลูกนะครับซึ่งเป็นเงินให้โดยเสียหายไปแล้วนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยนะครับมีการประพฤติในคุณนะครับซึ่งเป็นเหตุนะครับที่พ่อแม่เนี่ยสามารถถอนคืนเงินให้เพราะเหตุในคุณได้นะครับมีกรณีใดบ้างนะครับที่แม้มีการประพฤติในคุณไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุในคุณได้นะครับกรณีนี้นะครับตามประมวลกฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาก็ได้กำหนดไว้ว่านะครับกรณีที่นะครับนะครับผู้ให้เนี่ยไม่สามารถถอนคืนการให้พอพวกเราเนี่ยมาเพื่อเจริญคนได้นะครับมีอยู่กรณีดังนี้นะครับกรณีที่1เนี่ยเป็นการให้โดยเป็นบําเหน็จหรือว่าเป็นสินจ้างโดยแท้นะครับการให้โดยบําเหน็จสินจ้างโดยแท้นะครับคือเป็นการให้นะครับลักษณะในที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้นะครับแล้วก็ผู้ให้เนี่ยฮะได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินนะครับให้แก่ผู้รับอย่างเช่นนะครับคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นหนี้บุคคลภายนอกอยู่นะครับต่อมาลูกเนี่ยได้ไปการไปชำระหนี้นะครับทางบุคคลภายนอกนะครับคุณพ่อก็เลยได้มีการโอนที่ดินนะครับให้แก่ลูกนะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อลูกเนี่ยมีการเอาพืชในคนเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้นะครับเพราะเหตุที่ลูกเป็นในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับเป็นการให้นะครับทรัพย์ที่มีค่าพาณิชย์พันนะครับค่าพาณิชย์พันเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ทรัพย์นะครับมีค่าพาณิชย์พันอยู่กับอย่างอื่นนะเช่นที่ดินเนี่ยนะครับมีการติดจำนองอยู่นะครับแม่เนี่ยต้องการที่จะนะครับโอนที่ดินให้ลูกนะครับแล้วก็ตามเนี่ยให้ลูกเนี่ยมีการไปถอนจำนองกับธนาคารก่อนนะครับต่อมาลูกเนี่ยฮะได้เป็นการไปถอนจำนองแล้วก็มีการโอนทรัพย์คือที่ดินเนี่ยให้กับลูกนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยมีการเอาเพื่อในละคนเนี่ยนะครับแม่ก็เลยต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนนะครับกรณีเช่นนี้นะครับแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการให้โดยให้ในสิ่งที่มีค่าพาณิชย์ครับกรณีที่3นะครับเป็นการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับเป็นเรื่องของกรณีที่กฎหมายนะครับเขากำหนดไว้นะครับให้นะครับทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันนะครับอย่างเช่นนะครับพ่อแม่นะครับมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกนะครับลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูแม่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับในขณะที่เป็นผู้เยาว์นะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับได้มีการเลี้ยงดูลูกนะครับอาจจะมีการให้เงินให้เสื้อผ้าอาหารนะครับให้บ้านที่อยู่เนี่ยกรณีนี้ต่อมาเนี่ยนะลูกเนี่ยมีการมาพึ่งในละคนนะครับกรณีนี้นะครับก็พ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอยคืนกันให้เพราะเหตุที่ลูกพึ่งในละคนได้นะครับก็ถือว่าเป็นการนะครับลงเงินกันให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับประการที่4เป็นเรื่องของให้ในการสมรสนะครับการให้ในการสมรสนะครับก็คือนะครับคือการสมรสเนี่ยเป็นเรื่องของการที่บุคคลนะครับมาสมรสกันแล้วก็นะครับประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ให้ในการสมรสนะครับอาจจะเป็นของขวัญนะฮะหรือว่านะครับเป็นทรัพย์นะที่ให้เพื่อที่จะให้คู่สมรสนะครับไปใช้ชีวิตในการมีชีวิตคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทรัพย์ต่างๆนะครับที่พ่อแม่เนี่ยได้โอนนะครับให้ลูกนะครับให้กับลูกเนื่องในการสมรสนะครับอย่างนี้นะครับต่อมาลูกเนี่ยมีการประพฤติในคุณนะครับแบบนี้นะฮะพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้เหตุที่ในละคนได้นะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังนะครับที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคนแล้วนะครับนะครับถ้าภายหลังต่อมานะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้อภัยแก่ผู้รับนะครับซึ่งการให้อภัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยนะครับซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเช่นการให้อภัยนะครับด้วยวาจานะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อมีการให้อภัยนะครับผู้ให้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนเงินให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับระยะเวลานะครับเกี่ยวกับการถอนคืนการให้เพื่อเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคนนั้นนะครับถ้าระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้วนะครับ6เดือนนะครับนับแต่วันที่นะครับผู้ให้นะครับได้มีการทราบถึงเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคนนะครับถ้าระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว6เดือนนะครับในเช่นนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับและประการสุดท้ายนะครับเมื่อระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้ว10ปีนะครับภายหลังนะฮะเหตุการณ์นะครับที่มีการเกิดเหตุการณ์ประพฤติในละคนเกิดขึ้นนะครับเมื่อพ้นไปแล้ว10ปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟ้องนะครับถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหากท่านต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขนะครับ1571157สายด่วนอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับปัญหาข้อกฎหมายแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตกเป็นจำเลยในชั้นศาลเนี่ยจำนวนมากสืบเนื่องมาจากอะไรครับสืบเนื่องมาจากว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยแทนที่เขาจะไปลูกหนี้ไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับพอลูกหนี้ไม่จ่ายเงินแทนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลหรือไปส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นครับด้วยเทคโนโลยีอีกนั่นแหละครับด้วยสื่อสังคมออนไลน์มันกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เจ้าหนี้ใช้วิธีทวงหนี้ด้วยวิธีการโพสต์ข้อความการทำในลักษณะของการโพสต์ทวงหนี้หรือโพสต์ประจานลูกหนี้นะครับความผิดทางอาญาเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับความผิดทางอาญาที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับอันที่หนึ่งก็คือหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326นะครับวางหลักไว้ว่าบุคคลใดนะครับใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ให้บุคคลที่3เนี่ยดูถูกเกลียดชังผู้นั้นอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าข้อความที่ใส่ความเนี่ยซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ทีนี้บางคนถามว่าถ้าประจานนะครับถ้าลักษณะของการเจ้าหนี้โพสต์ประจานผมบอกเลยว่าเข้าข่ายแน่ๆแต่บางคนเกิดคำถามว่าแล้วถ้าแค่โพสต์ทวงหนี้ล่ะไม่ได้ตั้งใจประจานนะครับแต่ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดไหมนะครับเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับแม้เจ้าหนี้เนี่ยจะโพสต์ในลักษณะของไม่ใช่การประจานนะครับแต่เป็นลักษณะของการทวงหนี้นะครับก็เคยมีการตัดสินมาแล้วว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับเนื่องจากศาลวางหลักไว้ว่านะครับการที่เจ้าหนี้เนี่ยจะทวงหนี้นะครับก็สามารถที่จะหนึ่งมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือใช้วิธีการฟ้องศาลได้นะครับเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ในการที่จะมาโพสต์ทวงหนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยทราบว่าบุคคลนี้เป็นหนี้คุณแล้วไม่จ่ายนะครับอันนี้คือความผิดอันแรกก็คือหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตั้งสาธารณะยิ่งการโพสต์แล้วตั้งเป็นสาธารณะเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดังนั้นเนี่ยการโพสต์ทวงหนี้หรือการโพสต์ประจานลูกหนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอาญานะครับถ้าเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อล่ะผิดไหมประเด็นคืออย่างนี้ครับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทจะผิดก็ต่อเมื่อบุคคลที่3รู้ว่าข้อความนั้นหมายถึงใครดังนั้นเนี่ยแม้จะเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อแต่ถ้าบุคคลที่3หรือประชาชนเนี่ยอ่านข้อความแล้วหรือเห็นข้อความนั้นแล้วประกอบกับรูปภาพแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลใดที่พูดถึงเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้นะครับ

0: อย่างไรร่องรอยคือความทุกข์ใจแต่ทางกฎหมายเมื่อถึงเวลาต้องร้องขอต่อศาลให้เป็นคนสาบสูญเพื่อจัดการทรัพย์สินวันนี้มาไขให้กระจ่างกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่าสภาพบุคคลไว้นะครับว่าสภาพบุคคลนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับซึ่งคำว่าตายนะครับถ้าจะพิจารณากันในความเป็นจริงทั่วไปเนี่ยก็หมายมีความหมายว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายในทางการแพทย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยทางแพทย์นะครับผู้ทำการรักษานะครับก็จะมีการรับรองการเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกเป็นเอกสารราชการนะครับของหน่วยงานทางปกครองเกี่ยวกับการออกใบมรณบัตรนะครับแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะครับซึ่งมีบุคคลอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับที่ได้หายไปจากภูมิลำเนานะครับไปเสียจากภูมิลำเนาโดยที่ไม่สามารถทราบได้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา61นะครับว่ากรณีที่บุคคลใดนะครับได้ไปเสียจากภูมิลำเนานะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดียังไงไม่สามารถติดต่อได้นะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายก็เปิดช่องว่าผู้มีส่วนได้เสียนะครับหรือพนักงานอัยการเนี่ยจะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญได้นะครับซึ่งระยะเวลา5ปีในกรณีนี้นะครับมีข้อยกเว้นนะครับว่าจะลดลงมาเป็นระยะเวลาเหลือแค่2ปีนะครับหากว่าเกิดเหตุเกี่ยวกับมีภาวะสงครามนะครับแล้วก็มีการสูญหายไประหว่างที่เป็นภาวะสงครามนะครับหรือนับแต่กรณีที่ยานพาหนะที่บุคคลดังกล่าวเดินทางไปนะครับเกิดมีอุบัติเหตุนะครับอับปางเรือล่มเครื่องบิน

0: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
7: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
8: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
7: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
9: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
10: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
9: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
10: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
9: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
10: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
9: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์
7: เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
11: เบอร์เกอร์แพลนเบส
7: ฮะแพลนเบสคืออะไร
11: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืช เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
9: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพลนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
9: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
10: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
9: ยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขต
8: นายธนิษฐ์ ตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงติดยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
9: ่นายสุกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่า จังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่งกายเรียนแบบทหารลอบวางเพลิงรถบรรทุกในพื้นที่บันนังสตามุ่งสร้างสถานการณ์กระทบความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที
10: ่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่าขณะผู้ขับขี่รถบรรทุกคือนายมนตรีแท้ตั้งและภรรยาได้เดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่ามีประมาณ 7-8 คนแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธปืนควบคุมตัวให้ลงจากรถก่อนที่ผู้ขับขี่และภรรยาจะอาศัยจังหวะเดินหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากนั้นคนร้ายได้จุดไฟเผารถจนได้รับความเสียหายทั้งคันในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายการก่อเหตุในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของภาคเอกชนระบบการขนส่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัยอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟางล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาอที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายอที่2ออกกําลังกายอที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกอที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ
13: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแส ร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
16: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
17: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
18: อปมช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพให้เกียรติรับฟังทางสวทชขอนแก่นคลื่นความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ FM AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจนะครับเพจสวัสดีไทยเฮาเนาะนะครับเป็นเพจของทางสวทชขอนแก่นนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางเพจอน้อยจิรวัฒน์ฟังได้นะครับกับรายการอปมช.สัมพันธ์อปมช.คุยข่าวนะครับดำเนินรายการโดยอน้อยจิรวัฒน์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แหละน้องอปมช.สัมพันธ์นะครับมาเจอกันทุกวันทุกวันเสาร์ในช่วงเวลา9นาฬิกาประมาณกี่นาทีดีแล้วน้องประมาณ10นาที11นาที12นาทีประมาณนี้แหละเราได้กลับมาทุกวันเสาร์เรามีนัดอน้อยนัดนั่นแหละซึ่งวันนี้เจอกันวันนี้วันที่27นะครับ27เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียเราได้กลับมาอันนี้รายการสดเนาะ9นาฬิกากับอีก17นาทีบอกเวลาด้วยเรานะครับมาสดทุกครั้งนี่แหละสดมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วน้องนะครับมาขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับมาที่ติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมานี่แหละมีข่าวงานประชาสัมพันธ์ขอฟังเพลงนะครับมาน้อยสลับสับเปลี่ยนกับเสียงเพลงน้องนะครับมาเพื่อส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังนี่นะนะครับวิทยุชัดเจนหรือเปล่านะครับผู้ที่ฟังวิทยุอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนแจ้งผลการรับฟังมาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนี่แหละเบอร์โทรผู้จัดเบอร์น้อย0817170598นะครับเริ่มต้นด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับมาทางจังหวัดขอนแก่นน้องซึ่งก็จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและอุทิศถวายกุศลนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีนะครับสิริพัชรมหาวัชรราชธิดานี่แหละเกี่ยวกับข่าวนี้26มิถุนายน2569ที่วัดมักขสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายพันเทศเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็เป็นประธานนะครับในพิธีสวดพระพุทธมนต์และก็เจริญจิตภาวนาอุทิศถวายนะครับพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและก็อุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดานะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่นก็ร่วมโดยพิธีเริ่มจากประธานนะครับในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และก็พระรูปก่อนเข้าสู่พิธีอาราธนาศีลรับศีลอาราธนาพระปริตและก็ร่วมสวดพระพุทธมนต์ภายในพิธีนะครับยังมีการเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและพระกุศลนะครับการทอดผ้าไตรธรรมพระสงฆ์อมุโนนะครับอนุโมทนาและประทานในพิธีกรวดน้ำรับพรนะครับก่อนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และก็พระรูปเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ต่อคราวนี้ก็แล้วกันนะครับมาเกี่ยวกับทางเขาเรียกว่าเพจท่องเที่ยวนะครับมาทางอโกด้านี่แหละชี้บอกว่าหลายเมืองนะครับมาในไทยนี่แหละนะครับมาครองใจนักท่องเที่ยวทั่วเอเชียว่างั้นซึ่งทางรัฐบาลเดินหน้าปั่นนะครับมาปั้นนะครับไทยแลนด์365วันนี่แหละ365เดย์นี่แหละเพื่อที่จะรับกระแสนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้น้องเที่ยวไทยนี่แหละแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนี่แหละนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนี่แหละส
ึ่งก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand นะครับ365 day หรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทั้งวันนี้แหละเนาะเพื่อสร้างการเติบโตนะครับของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับแนวโน้มนะครับเกี่ยวกับความนิยมของนักทั้งของนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็แล้วกันนะครับที่มองหาจุดหมายปลายทางนะครับซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารการกินและก็ประสบการณ์นะครับท้องถิ่นว่างั้นทั้งนี้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลทาง Agodaนะครับมาเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับมาเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวนี่แหละที่ระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปี2569ประเทศไทยบอกว่ายังคงนะครับมาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางนะครับมายอดเยี่ยมยอดนิยมนะครับของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินชะอำบ่มีขอนแก่นบ่นะครับขอนแก่นน้ำเนโนยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนี่แหละขณะที่นะครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่นครนายกและก็ที่กาญจนบุรีนี่แหละซึ่งก็ได้รับความสนุกสนใจเพิ่มขึ้นพี่น้องซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยนะครับบอกว่ามีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆและก็สามารถกระจายรายได้ทุกกระวัตสู่เมืองรองและก็ชุมชนได้มากขึ้นนี่แหละ

ทีนี้ด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็กล่าวว่าทางรัฐบาลก็จะต่อยอดนะครับเกี่ยวกับกระแสความนิยมดังกล่าวนี่แหละด้วยการเชื่อมโยงนะครับการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI นะครับสินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อนะครับมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นี่แหละพร้อมผลักดันนะครับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนี่แหละให้เดินทางซ้ำนะครับเขามาแล้วเขามาอีกนะครับแล้วก็พำนักนะครับหมายถึงว่าอยู่ให้นานขึ้นแล้วก็ใส่เงินใส่ทองหลายขึ้นเพิ่มขึ้นนี่แหละเนาะทีนี้นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับซึ่งก็ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงนะครับบอกว่ามีความพร้อมนะครับที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและก็แหล่งท่องเที่ยวใหม่ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์นะครับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกนะครับภายใต้เขาเรียกว่าไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์กรีนทัวริซึมนะครับแพลน2030เพื่อผลักดันนะครับให้ประเทศไทยนี่แหละได้มีแหล่งท่องเที่ยวติดท็อปนะครับคือติด1ใน100นะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของโลกแล้วก็ยกระดับนะครับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลว่าอย่างนั้นทีนี้นะครับทั้งนี้การดำเนินงานนะครับซึ่งก็เริ่มจะเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วโดยทางอุทยานแห่งชาตินะครับดอยภูคาจังหวัดน่านนี่แหละได้รับรางวัลนะครับเกี่ยวกับรางวัลสะท้อนศักยภาพนะครับของแหล่งท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาตามมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอื่นทั่วประเทศอีกต่างหากนี่แหละซึ่งทางรัฐบาลนะครับซึ่งเชื่อว่านะครับเชื่อว่าจุดแข็งของประเทศไทยนี่แหละบอกว่าไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับแต่ยังรวมถึงอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริการนะครับที่เป็นเอกลักษณ์จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบระบบคมนาคมนี่แหละเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานการบริการนะครับและการจัดเทศกาลกับกิจกรรมนะครับตลอดทั้งปีนี่แหละเพื่อที่จะให้ประเทศไทยนะครับประเทศไทยไทยแลนด์นี่แหละหรือประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตลอดทั้งปีนะครับ365วันนะครับสร้างการเดินทางนะครับคือมาแล้วมาอีกติดอกติดใจประมาณนั่นแหละกระจายรายได้นะครับสู่ทุกภูมิภาคแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับนางสาวรัชดากล่าวนะครับอันนี้ข่าวหนึ่งเนาะนะครับทีนี้ข่าวนี้นะครับมาเกี่ยวกับทางรัฐบาลนะครับมาซึ่งก็ชวนประชาชนนะครับมาร่วมออกแบบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และก็จะเปิดเวทีรับฟังความคิดความเห็นออนไลน์นะครับเพื่อที่จะกำหนดอนาคตของการศึกษาไทย4กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังร้อยเอกหญิงนะครับพัชดานะครับพัชรดานะครับระดารัฐนะครับทองสลวยก่อนนะครับเพิ่นเป็นโฆษกนะครับประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงการนะครับกระทรวงศึกษาธิการเนาะโดยทางสำนักงานเลขาธิการนะครับสภาการศึกษานะครับซึ่งก็ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นนะครับสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัตินะครับการศึกษาแห่งชาติในวงเล็บฉบับใหม่นี่แหละเพื่อรับฟังความคิดความเห็นนะครับมาต่อหลักการสำคัญ10ประการนะครับของการร่างกฎหมายนะครับมาซึ่งก็จะเป็นกฎหมายหลักนะครับในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวว่าอย่างนั้นรองโฆษกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกล่าวว่าบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยนะครับบอกว่ายังคงใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542เป็นกฎหมายหลักด้านการศึกษาแม้บริบทของโลกนะครับและก็รูปแบบการเรียนได้กลับมาการเรียนรู้นี่แหละได้กลับมาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากบ่คือเก่าได้กันในขณะที่ความพยายามนะครับในการยกร่างพระราชบัญญัตินะครับที่ผ่านมาบอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะเนื่องจากนะครับข้อกังวลเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่แหละรัฐบาลนะครับและกระทรวง

ศึกษาธิการนี่แหละจึงเดินหน้านะครับเกี่ยวกับกระบวนการยกร่างพระราชบัญญัตินะครับการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะครับบนหลักการมีเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับที่เปิดฟังนะครับเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับมาจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะเขาเรียกว่าคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นนะครับเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ยังเป็นทางการนะครับก่อนที่จะผลักดันนะครับมาเข้าสู่การพิจารณานะครับมาของรัฐสภานะครับในลำดับต่อไปนี่แหละทีนี้ความคิดเห็นนะครับที่ประชาชนเสนอนะครับในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบนะครับในการจัดทำรายละเอียดนะครับของกฎหมายในแต่ละมาตรานะครับจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนนะครับจะได้ร่วมกำหนดทิศทางนะครับการศึกษาไทยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้แหละสอดคล้องนะครับกับความต้องการของสังคมและก็ตอบโจทย์นะครับผู้เรียนนะครับในอนาคตนี่แหละร้อยเอกหญิงพัฒนะครับพัฒดารัตน์นะครับกล่าวสื่อเล่านะครับอนอยอ่านเถือกพอดีน้องนะครับทั้งนี้เวทีรับฟังความคิดความเห็นนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์นะครับในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ซึ่งจะจัดผ่านระบบคำว่าระบบซูมนะครับซูมมิทติ้งเนาะโดยแบ่งนะครับแบ่งเป็น2ช่วงซึ่งก็ได้แก่นะครับจะเป็นรอบเช้านี้9นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำหรับผู้แทนนักเรียนนะครับจากทุกภูมิภาคซึ่งรอบบ่ายนะครับเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็จะเป็นสำหรับครูและก็บุคลากรทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ประชาชนทั่วไปที่สนอกสนใจนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมเนาะรัฐบาลนะครับจึงขอเชิญชวนประชาชนนะครับได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นข้อเสนอแนะและก็มุมมองนะครับมาต่อหลักการนะครับสำคัญทั้ง10ประการนะครับของทางร่างกฎหมายนี่แหละเพื่อที่จะร่วมกันออกแบบระบบการศึกษานะครับที่เขาบอกว่าตอบสนองนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับของโลกและความต้องการของผู้เรียนในอนาคตโดยสามารถลงทะเบียนนะครับในที่จะเข้าร่วมเวทีนะครับแลกเปลี่ยนนะครับความคิดความเห็นได้นะครับคุณผู้ฟังน้องนะครับมาถือว่านี่แหละนะครับมาการศึกษานะครับถ้าเกิดเราใช้มันใช้มานานแล้วน้องตั้งแต่ปีใดแล้วน้องตั้งแต่ปี2542นะครับมาจนปีนี้ปี2569แล้วน้องนะได้กลับมาจากปีแล้วได้จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงนะครับให้มันสอดคล้องนะครับมากับโลกที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนี่แหละต่ออีกคราวหนึ่งก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะรับฟังเพลงคุณผู้ฟังน้องนะได้กลับมาเป็นห่วงนะได้กลับมาเป็นห่วงเยาวชนหรือเปล่านะครับมาซึ่งทางต่างประเทศยกตัวอย่างประเทศออสเตรเลียนี่แหละเพิ่นบอกว่าเตรียมนะครับยกระดับความเข้มนะได้กลับมาเข้มงวดของทางกฎหมายนี่แหละที่จะบังคับใช้ห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีนี่นะนะครับที่จะเข้าใช้งานนะครับทางแพลตฟอร์มโชว์เขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียเนาะ เกี่ยวกับข่าวนี้ทางของเราตื่นหรือยังนายกนะครับรัฐมนตรีแอนโทนีนะครับอัลบานิซีนะครับแห่งออสเตรเลียนี่แหละเพิ่งให้สัมภาษณ์นะครับกับเขาเรียกว่าบรรษัทกระจายเสียงนะครับแห่งออสเตรเลียหรือ ABC นี่แหละเมื่อวันนี้ระบุว่าออสเตรเลียนะครับบอกว่าเตรียมจะยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีนะครับเข้าไปใช้การใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็ YouTube ให้มีความเข้มงวดเข้มแข็งยิ่งขึ้นว่างั้นเพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมายนี้จะมีความเข้มงวดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็รอบครอบรัดกุมแล้วก็ไม่มีช่องโหว่อีกต่างหากนะครับต่ำกว่า16ปีเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube เขาบ่ได้เด้พี่น้องนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดความเห็นอย่างไรนะครับของเราจะตามหรือเปล่าเนาะเกี่ยวกับท่าแถลงดังกล่าวนะครับมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเยาวชนออสเตรเลียนี่แหละที่มีอายุระหว่างนะครับ12ถึง15ปีถึง185บอกว่ายังคงนะครับมีการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนี่แหละนับตั้งแต่ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วอย่างต่อเนื่องว่าซั่นคือบังคับใส่แล้วนะครับแต่ว่ามีการปลอมแปลงกลไกการตรวจสอบอายุอาทิถ่ายรูปนะครับแสดงตัวตนซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายรวมถึงการยืนยันอายุของตนเองนี่แหละให้มันมีมากกว่า16ปีเนาะคือออกกฎหมายบังคับใช้แล้วก็ยังมีนะครับเยาวชนอายุ12ถึง15ปี

นะครับก่อนที่จะมีกฎหมายเป็นพิจารณานะครับคุณผู้ฟังมีความคิดความเห็นอย่างไรที่เป็นทหารบอกนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โอ้ยเมืองบ่จืดเนาะนะครับกฎหมายคารวะแพลตฟอร์มต่างๆที่ออกมานะครับคารวะมันหมิ่นเมเนาะนะครับขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังไปบ่เป็นนะครับเด็กน้อยสิไปจังได๋ประมาณนะฝากไปข้อคิดไว้ก็แล้วกันนะครับอ้าวอาน้อยจะไปต่อบทเพลงที่คุณผู้ฟังถามไทยเข้ามากันแล้วกันมีอะไรโทรสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่อาน้อยนำมาเสนอนะครับคุณผู้ฟังอาจจะฟังแล้วนะครับคุมเครือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับมาเกี่ยวกับข่าวสารหรือมีข่าวงานประชาสัมพันธ์แจ้งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายการอบปมชสัมพันธ์หรือว่าอยากจะฟังเพลงได้นะครับตามบอกตามใจคุณผู้ฟังนี่แหละโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมนะครับเบอร์ผู้จัดเบอร์นะก็0817170598นะครับ

คงจะถูกอกถูกใจนะครับเกี่ยวกับเสียงเพลงคุณผู้ฟังที่ถามถ่ายเข้ามาเนาะนะครับมีอะไรโทรสอบถามนะครับรายการเป็นของคุณผู้ฟังนี่นะรายการอปมช.สัมพันธ์ทุกวันเสาร์เรามีนัดนี่แหละ9นาฬิกาโดยประมาณถึง10นาฬิกาเนาะนะครับทุกวันเสาร์เนาะทีนี้สภาพอากาศเนาะนะครับซึ่งก็มีประกาศนะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนบอกว่ามีผลกระทบในช่วงของวันที่28มิถุนายนไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569เป็นฉบับที่2แล้วนะครับซึ่งก็บอกว่าในช่วงของวันที่28มิถุนายนไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม69ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยซึ่งก็จะมีกำลังแรงขึ้นนี่แหละขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยทีนี้พยากรณ์อากาศนะครับวันนี้นะครับ6นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้วันนี้นะครับไปทางภาคเหนือบอกว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ซึ่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและก็ที่เพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและก็ที่อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ถึง37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีกะไอสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและก็ที่สมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ที่ตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง37องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ซึ่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและก็ที่นราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็ที่กระบี่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทีนี้ด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนาะวันนี้ถ้ากำลังก็กี่เปอร์เซ็นต์นี่เนาะวันนี้ก็60วันนี้ก็60เนาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง36องศาเซลเซียสอันนี้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนคะแล้วปริมาณฝนนี้ก็60 60% เนาะนะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์นี่แหละเกี่ยวกับฝนพายุถล่มกรุงวานนี้นะครับมีเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณานะครับล้มทับรถ
การจราจรนะครับอัมพาตหลายจุดเลยทีเดียวนะครับระมัดระวังเนาะเอาเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับผู้สื่อข่าวนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้17:39 นี่นะนะครับสายด่วนจาก199และแอปพลิเคชันเรียกว่าแอปพลิเคชัน LINE นะครับเกี่ยวกับแจ้งเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์แล้วก็กีดขวางการจราจรนะครับที่ซอยฉลองกรุง45ถนนฉลองกรุงนะครับแขวงลำปาทิวเขตลาดกระบังนะครับซึ่งทางเจ้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบังนี่แหละรุดเข้าตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้เนาะเสาไฟฟ้านะครับล่มทับรถก็แล้วรถเก๋งรถยนต์ส่วนบุคคลนี่แล้วก็มีคนติดแต่ว่าตอนนี้นะครับมาข่าวว่าล่าสุดนะครับก็นะครับมาช่วยเหลือนะครับแล้วออกมาได้แล้วนะครับมาเกี่ยวกับข่าวล่าสุดนะครับเมื่อเวลา 18:44 ก็มีเหตุป้ายโฆษณานะครับล้มทับหลังคาลานจอดรถยนต์ใกล้เคียงวัดสาลอดนะครับมาวัดสารนะครับอาสารอดเนาะเจ้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยราชบุรณะนี่แหละเพิ่นก็เข้าถึงที่เกิดเหตุตรวจสอบเป็นป้ายโฆษณาขนาดตั้ง25 เมตรคูณ 30 เมตรพุ่นล้มทับรถยนต์นะครับที่จอดอยู่ในลานจอดรถยนต์ของบริษัทเอกชนแล้วก็มีรถนะครับเสียหายไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก6ล้อจำนวน2คันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนี่4คันรถจักรยานยนต์จำนวน3คันบอกว่าเบื้องต้นในที่เกิดเหตุนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าที่ดับเพลิงนะครับซึ่งก็ร่วมกับเจ้าที่การไฟฟ้านครหลวงนี่แหละนะครับกับทางเจ้าที่นะครับเทศกิจและอาสาสมัครในพื้นที่นะครับอยู่ระหว่างการเข้าช่วยเหลือและดําเนินการวานนี้ระมัดระวังนะครับมาบางท่านก็ไม่รู้จะระมัดระวังยังไงป้ายโฆษณาก็บักใหญ่เนาะคิดว่ามันมั่นคงแข็งแรงนี่แหละแต่ว่ามันก็ล้มลงมาได้นะครับเมืองติดทางล่มมันไปทั้งไหนจอดรถอยู่ทั้งไหนคนอยู่ทั้งไหนประมาณนั้นแหละเอ้าเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอปมช.สัมพันธ์กันแล้วกันนะครับทีนี้เกี่ยวกับราคาทองนะครับราคาทองวันนี้นะครับวันนี้ก็แล้วกันเนาะบอกว่าลงมา50 บาทนะครับทองรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ 62,429 ขายออกบาทละ 64,700 บาทนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,700 บาทนะครับขายออกบาทละ 63,900 บาทราคาน้ำมันวันนี้นะครับดีเซล B20 อยู่ที่ 32.50 บาทต่อลิตรดีเซล B7 อยู่ที่37 ลงมาอยู่เนาะ 37.50 บาทต่อลิตรนะครับทางด้านเบนซินแก๊สฮอล์91นะครับอยู่ที่ 38.48 บาทต่อลิตรแก๊สฮอล์95อยู่ที่ 38.85 บาทต่อลิตรนี่แหละนะครับมาเกี่ยวกับราคาน้ำมันเนาะทีนี้มาต่อด้วยข่าวที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นออกให้บริการหน่วยแพทย์พอสวนะครับแล้วก็โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะครับอำเภอชนบท23 เมษายน 69ที่โรงเรียนนะครับแท่นศิลาทิพย์ศึกษาหมู่8นะครับตำบลบ้านแท่นอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนี่แหละท่านก็ไปเป็นประธานนะครับเปิดการปฏิบัติงานนะครับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ธราบรมราชินีหรือพอสวนี่แหละร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับมาสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเพื่อออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่และก็ชุมชนใกล้เคียงอำนวยความสะดวกนะครับในการเข้าถึงการบริการทางภาครัฐพร้อมลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรอบด้านนี่แหละทีนี้สำหรับนะครับการออกหน่วยพอสวครั้งนี้นะครับซึ่งก็มีทีมแพทย์ทันตแพทย์เภสัชนะครับเภสัชกรพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละร่วมให้บริการอย่างครบวงจรว่างั้นแม้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปการตรวจวัดนะครับความผิดปกติทางสายตานะครับโดยจักษุแพทย์การคัดกรองมะเร็งเต้านมการรักษานะครับทันตกรรมและการถอนฟันการทำกายภาพบำบัดนะครับการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงการให้บริการนะครับแพทย์แผนไทยการตรวจเลือดปัสสาวะนะครับตลอดจนการให้ความรู้ด้านการที่จะดูแลสุขภาพการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนะครับได้มีสุขภาพที่ดีและก็สามารถนะครับเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงนี่แหละขณะเดียวกันนะครับซึ่งภายในงาน
บอกว่ายังมีการบูรณาการนะครับบริการจากหน่วยงานภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษานะครับมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มเปราะบางและก็ผู้สูงอายุการแจกพันธุ์กล้าไม้นะครับรวมทั้งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นะครับในเขตปฏิรูปที่ดินและก็โฉนดเพื่อการเกษตรการมอบพันธุ์ปลานะครับการให้คำเขาเรียกว่าคำปรึกษานะครับทางด้านกฎหมายด้านการเกษตรบริการการตัดผมเสริมสวยแนะนำอาชีพแล้วก็รับสมัครงานนะครับแล้วก็ลงทะเบียนไปทำงานยังต่างประเทศนี่แหละรวมถึงนะครับหน่วยปศุสัตว์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขแมวนะครับภายในงานซึ่งก็ยังมีการจำหน่ายนะครับเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนนี่แหละซึ่งก็ได้รับความสนุกสนใจจากประชาชนในพื้นที่และก็เขตใกล้เคียงนะครับมาเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนี่แหละน้องทีนี้น้องมาต่อข่าวสุดท้ายกันแล้วกันสำหรับเสาร์นี้นะครับกับรายการอปมช.วันที่26มิถุนายน2569ที่ห้องประชุมแก่นเมืองชั้น1สารกลางจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนี่เนี่ยท่านก็เป็นประธานในพิธีนะครับมีคณะกรรมการพลนะครับคณะข้าราชการทหารตำรวจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหัวหน้าส่วนราชการนะครับและก็สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงก็คือนะครับจัดโครงการนะครับโครงการของทางจังหวัดขอนแก่น DARE นี่ครับนะครับเกี่ยวกับการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนนะครับเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569นี่แหละทีนี้ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนะครับบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดตามเจตนารมณ์นะครับขององค์การสหประชาชาติในการร่วมรณรงค์นะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมุ่งสร้างเครือข่ายเยาวชนนะครับให้มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยยาเสพติดนี่แหละและก็ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนผู้จัดโครงการก็จัดน้องนะครับยาเสพติดนี่ก็ผู้สื่อผู้ขายนี่ก็บุญบันเนาะนะครับสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกันแล้วกันดูแลมึงแงงกันเนาะนะครับแล้วก็สร้างความเข้าอกเข้าใจนะครับมามีความรักนะครับสมัครสมานสามัคคีนะครับเขาบอกว่าเป็นเกราะนะครับป้องกันเหตุป้องกันภัยนะครับเกี่ยวกับเยาวชนนี่แหละที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคุณผู้ฟังว่าใช่หรือเปล่านะครับเพราะครอบครัวอบอุ่นสังคมอบอุ่นนะครับประเทศชาติก็ย่อมปราศจากยาเสพติดนี่แหละเพราะว่าตำรวจนะครับในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเพิ่นก็เข้มรณรงค์นะครับผู้ปราบก็ปราบกันอย่างเข้มงวดจับกันในสุมือสุเว่นเนาะนะครับแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีใครพัดหลงเข้าไปแล้วโอ้ยนะครับเมืองเราครอบครัวสิมีความสุขบ่ประมาณนั้นฝากด้วยกันแล้วกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามและก็รับฟังด้วยดีเสมอมาขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องทางสวทขอนแก่นนะครับมาที่ดูแลรายการนี่แหละรวมไปถึงนะครับผู้อำนวยการทางสวทขอนแก่นด้วยนะครับและก็นะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านอาน้อยนัดก็แล้วกันเนาะวันเสาร์หน้านะครับวันเสาร์หน้าเจอกันใหม่ก็แล้วกันวันนี้ได้สัก2เพลงหรือเปล่านะครับประสงค์มอบความสุขทั้งด้านเสียงเพลงด้วยสนาอย่าลืมนะครับเวลา 9:00 นโดยประมาณนะครับถึง 10:00 นสวทขอนแก่นอนจิรวัตรก็จะนำข่าวสารมารับใช้คุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยวันนี้โชคดีมีความสุขกันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
8: พลตำรวจโทตายรงค์ถิ่นพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงโดนณภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส สำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดทุกช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมย้ำตรวจสอบโปร่งใสและเป็นธรรม
9: แต่ผู้ช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสการรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยภายหลังนายอันสิทธิ์สัมพันธราชปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในการนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว็บไซต์ดำรงธรรม .moi.go.th ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงหากพบการกระทำผิดจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่สุจริตโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
11: ่ edu.khonkan.phd.go.th
10: โทรศัพท์โทรสาร
11: 043-306-268
12: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอคุ้มคว่ำเสียหายต่อโตรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
13: เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมื้อแต่ย้อนมีโซล่าเซล
14: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
2: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: หนองแดอุดรธานีเป็นพื้นที่จัดงานมากับพืชสวนโลกปี2569ผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นเลยว่าเขากำลังปรับปรุงพื้นที่กันอยู่เพิ่นสิเซให้เบิ่งสวยงามตะการตาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของอุดรธานีและภาคอีสานของเฮาอีกบ่องนึงเลยทุ่มเจ้าถ้าเบิ่งโลดงานมากับพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแตนแตนซองให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาเสาอาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
1: เฝ้าหลับไม่เฝ้าตื่นพัฒนาคน

0: ขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz พร้อมด้วยกับพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับได้รับฟังเกี่ยวกับทางด้านธรรมะยามเช้าในทางบวรพระพุทธศาสนาวันนี้นะครับไม่ได้มาเพียง1รูปเท่านั้นนะครับวันนี้มาเพียง1ท่านนะครับ1รูปท่านนะครับที่ได้มาในวันนี้นะครับอัตมภาพพระมหากิตติกิตติเมธีนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกัปโกนะครับมาร่วมเข้ารายการกับท่านพระคุณเจ้าในวันนี้ครับ
0: ครับวันนี้นั้นนะครับนำหลักธรรมทางด้านบวรพระพุทธศาสนาหลายๆอย่างนะครับมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการกับเขตบ้านการเมืองนะครับกับศาสนาพุทธในประเทศไทยแล้วก็มีการจุดประเด็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับการนำแนวคิดในทางบวรพระพุทธศาสนาไปใช้นะครับพระพุทธศาสนานะครับถือว่าเป็นจุดหลักเป็นจุดสำคัญจากการที่เราก้าวเข้าย่างมาสู่ในปีพุทธศักราช2569ในคราวครั้งนี้นะครับหลายๆอย่างในประเทศไทยของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านข่าวคราวทางด้านบวรพระพุทธศาสนาเราก็มองในเฉพาะในอีกมิตินึงนะครับส่วนในอีกมิตินึงเราก็ไม่ได้มองนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ถือว่าเป็นหลักที่เราท่านทั้งหลายนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงวันนี้อาตมาภาพพระมหากิตติกิตติเมธีพร้อมด้วยกับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกัปโกนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับจะได้น้อมนำเอาหลักธรรมทางด้านบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็น้อมเอาหลักของธรรมภิบาลไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการตื่นรู้ตื่นผลตื่นคนหรือที่เราเรียกกันว่าสัพพุริสธรรม7นะครับพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช236นะครับสมัยเดียวกันกับประเทศศรีลังกานะครับโดยมีสมณทูตออกเผยแผ่ทางด้านพระพุทธศาสนาจำนวน9สายอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับกษัตริย์ในประเทศอินเดียที่จริงแล้วเนี่ยนะครับพระพุทธศาสนาไม่ได้เจริญงอกงามในประเทศอินเดียนะครับแต่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากศรีลังกาแล้วนำมาเผยแผ่ในประเทศอินเดียทีนี้เราก็เลยมามีเรื่องพูดกันครับท่านอาจารย์ครับวันนี
1: ้
0: นะครับท่านอาจารย์ครับถ้าเราจะมองเกี่ยวกับทางด้านพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ถ้าอาจารย์เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอาจารย์มองในมิติอะไรบ้างครับขอเชิญท่านอาจารย์ครับ
1: ในทางพระพุทธศาสนานะครับมันมีมิติของการศึกษาเรียนรู้นะครับได้หลายมุมมองครับ
0: ได้หลายมุมมอง
1: พระคุณเจ้าครับ
0: ครับ
1: วันนี้อยากจะมาแนะนำนะครับแล้วก็แนวทางบูรณาการครับ
0: บูรณาการ
1: ใช่ครับบูรณาการกับการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสำคัญก็คือหลักธรรมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายพุทธศาสนิกชนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนดี
0: จะใช้ตัวไหน
1: ใช่จะไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนดีในการนำไปบูรณาการใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านพระพุทธศาสนาด้วย
0: พระพุทธศาสนา
1: ครับเป็นด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม
0: ่
1: คำว่าศาสตร์สมัยใหม่คืออะไรครับศาสตร์สมัยใหม่ก็คือศาสตร์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านบริหารหรือว่าศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
0: oh.
1: ใช่ครับทีนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยจึงไม่ใช่เฉพาะอยู่ตัวเฉพาะพระพุทธศาสนาอีกต่อไป นะครับเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับนำไปสู่การเผยแพร่นะครับเผยแผ่เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับรู้รับทราบร่วมกันนะครับนำไปบูรณาการปรับใช้วันนี้นะครับจึงไ นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปบูรณาการในเรื่องของการบริหาร
0: บริหาร
1: ใช่บริหารก็คือไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กรหน่วยงานต่างๆหรือว่าบริหารตั้งแต่ครอบครัวอาจารย
0: ์ครับ
1: ตั้งแต่ครอบครัวก็คือคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นถือว่าเป็นมีการอยู่ในระดับการดำเนินการที่มีความหลากหลาย
0: องค์กร
1: ใช่ใช่ใช่เรียกว่าองค์กรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีการบริหารกันเกิดขึ้นแม้ว่าจะครอบครัวก็ต้องพ่อแม่ก็ต้องบริหารดูแลลูกใช่ไหมครับบุตรธิดาอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันครับในเชิงทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อมีการบริหารเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีหลักธรรมบูรณาการด้วย
0: หลักธรรมบูรณาการ
1: ครับก็คือวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับก็จะได้นำหลักธรรมเกี่ยวกับสัพปุริสธรรม7อาจารย
0: ์สัพปุริสธรรม7
1: ใช่ครับ
0: ในการบริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานของภาคเอกชน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าในทางบวรพระพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าเอาหลักของพระวินัย
1: ครับ
0: เอาพระวินัยมาจับถ้าการที่ศึกษาพระวินัยแล้วนั้นก็คือนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราจะมองกันจริงๆแล้วนั้นก็คือเป็นข้อปฏิบัตินั่นเอง
1: ท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าเราจะมองจริงๆแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: พระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์นะครับว่าธรรมทั้งหลายที่เราแสดงไว้แล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายจึงไม่มีพระพุทธเจ้าองค์อื่นอุบัติขึ้นมาจากที่เราเคยเรียนก็มีกูกูสันทะโคนาคมานะกัสสปะโคตมะอริยเมตยะจนมาถึงสมัยพระอริยเมตยะแต่ในยุคในสมัยนี้เป็นสมัยอินโนเวชันครับอาจารย
1: ์ครับมันมีการเปลี่ยนแปลง
0: มีการเปลี่ยนแปลงคือแต่ก่อนเนี่ยพระเนรเราเรียนเรามีแต่ท่องใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราเรียนบาลีเราก็ท่องเราเรียนนักธรรมเราก็ท่องแต่ตอนที่เอาไปใช้เราไม่รู้ว่าเราไปใช้อะไร
1: ใช้บางครั้งก็ใช้ไม่ถูกนะอาจารย์
0: ใช้ไม่ถูก
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมเราก็เล

0: มาพูดคุยกับท่านอาจารย์ว่าในฐานะที่ท่านอาจารย์เนี่ยนะครับจบในทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มาโดยตรงแล้วก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในศาสตร์นี้ด้วยผมก็เป็นพระมหาปริญญาก็อยู่ในศาสตร์ของบวรพระพุทธศาสนาก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าองค์กรกรับพระพุทธศาสนาอาจารย์จะมีวิธีการในการไปปรับใช้ยังไงนะครับเพื่อเป็นข้อมูลที่ดีให้แก่ผู้ฟังทางบ้านครับอาจารย์ครับ
1: ก็คือถ้ามองในมุมของต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนครับท่านพระคุณเจ้าครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือในมุมขององค์กรก่อนนะครับในศาสตร์ของทางโลกที่เขามีกระบวนการหรือว่ามีขั้นตอนอะไรต่างๆเขาก็จะมีศาสตร์หรือว่าทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องกับองค์กรของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนที่สองก็คือเราจะเอาหลักธรรมไปบูรณาการยังไงต้องแบ่งออกเป็นสองส่วน
0: ว่าบูรณาการ
1: ใช่ครับ
0: ลองสาธยายหรือว่าลองยกเอาหลักพุทธศาสนากับการบูรณาการ
1: ผมยกตัวอย่างหลักธรรมตรงนี้ก็แล้วกันหลักธรรมสัพพุริสธรรม7เนี่ย
0: สัพพุริสธรรม
1: ใช่หลักธรรมสัพพุริสธรรม7เนี่ยเป็นหลักธรรมของผู้บริหารนะครับในการบริหารจัดการภายในองค์กรนะครับเพราะว่าหลักการสำคัญก็คือแน่นอนว่ารายละเอียดย่อยของการบริหารจัดการมันมีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะพระอาจารย์นะมันมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลักใหญ่ในฐานะที่หัวหน้าองค์กรหรือว่านักพัฒนาหรือว่าผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศาสตร์ต่างๆเนี่ยมีวิธีการในการบริหารจัดการของท่านในมุมของท่านที่มีความหลากหลายแต่ถ้าท่านอาจจะยังขาดหลักบูรณาการทางพระพุทธศาสนานะครับถามว่าถ้าไม่เอาหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปบูรณาการเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรพระอาจารย
0: ์
1: แต่ว่าถ้าเอานำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปบูรณาการเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่นะครับมันก็จะช่วยในการทำงานแล้วก็คนที่อยู่ภายใต้บริบทขององค์กรของท่านนั้นๆเนี่ยนะครับก็จะมีความสบายใจ
0: เอาอย่างนี้ก็คือมีความสุขนั่นเอง
1: ใช่มีความสุข
0: แต่มีความสุข
1: ทำงานมีความสุขในการทำงานครับอาจารย์
0: ครับอาจารย์ครับผมเราจะมองว่าการทำงานในองค์กรในแต่ละวันนี้เนี่ยเราต้องมีกลุ่มเสี่ยงหลายอย่าง
1: โอ้หลายอย่างครับ
0: ครับกลุ่มเสี่ยงหลายอย่างถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยในเรื่องของสัพพุริสธรรม7มีอะไรบ้างก็อยากให้อาจารย์ลองพูดคุยสักนิดนึงว่าสัพพุริสธรรม7เนี่ยมันไปข้องเกี่ยวยังไงมีวิธีการปรับยังไงเกิดเราทำอยู่คนเดียวอีกคนไม่ทำด้วยอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะเอาศาสนาเพียวๆเลยเนี่ยโอ้มันเป็นไปไม่ได้แน่นอน
1: เกิดปัญหา
0: ครับผมเราจะทำยังไงให้อาจารย์ลองอธิบายให้ฟัง
1: คือหลักการแรกนะครับพระคุณเจ้าก็คือแน่นอนว่ามันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าภายในหน่วยงานภายในองค์กรหรือว่าอื่นๆก็ตามนะครับก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นกว่าจะเข้าสู่ระบบนะครับกว่าจะเป็นบทบาทการดำเนินงานที่เข้าสู่ระบบเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนที่ต้องขัดข้องแน่นอน
0: ทุกอย่างมีปัญหา
1: ใช่มีปัญหาแน่นอนแต่หลักใหญ่ของผู้นำหรือว่าท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะไปบูรณาการปรับใช้เนี่ยครับก็คือหลักธรรมหลักสัพพุริสธรรม7
0: หลักสัพพุริสธรรม7
1: หลักสัพพุริสธรรม7มีอะไรครับก็คือหนึ่งก็คือเรียกว่าธรรมมัญญุตาครับ
0: ธรรมมัญญุตา
1: ใช่ธรรมมัญญุตาคืออะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออันนี้เป็นภาษาบาลีนะอาจารย์พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็น่าจะทราบดีเน
0: า
1: ะ
0: น
1: ่
0: าจะทราบดีนะครับลองอาจารย์อธิบายสัก
1: เพราะว่าวันนี้เรามาเข้ารายการด้วยกันก็แต่ก่อนเนี่ยก็ผมก็เคยเป็นพระคุณเจ้ามาเช่นเดียวกัน
0: เป็นนักบวชมาเหมือนกัน
1: เป็นนักบวชมาก่อนก็เลยมีหลักพื้นฐานใช่ทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ
0: แล้
1: ว
0: ก็มองสองมุมเหมือนกันเนาะ
1: ครับแล้วก็พอดีมันมาผสมกับศาสตร์ที่เราประจำอยู่เนี่ยก็คือศาสตร์ในเชิงของการบริหาร
0: เกิดศาสตร์ของการบริหาร
1: มันก็เลยมาบูรณาการกันเข้ากันครับจะให้ผลเจ้าครับก็คือหนึ่งก็คือธรรมัญญุตาก็คือรู้จักเหตุเหตุสมมติว่ายกตัวอย่างก็คือสมมติว่ามีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นสักเคสสตัดดี้หนึ่งภายในองค์กรนะครับก็ต้องผู้นำองค์กรก็ต้องรู้จักว่าเหตุมันเกิดจากอะไรต้องไปหาสาเหตุให้มันชัดเจนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะ มีบทลงโทษโดยทันทีเมื่อยังไม่รู้จักเหตุที่ที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้คือประเด็นแรกครับพระคุณเจ้า
0: ครับผม
1: ประเด็นถัดมาก็คืออัตตัญญุตานะครับรู้จักผลรู้จักผลในที่นี้ถ้ามองในมุมของในมุมของในเชิงของการบริหารเนี่ยนะครับก็ต้องมองว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรนะครับนโยบายหรือว่าทิศทางต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตัดสินใจดำเนินการไปแล้วเนี่ย มันจะเกิดผลลัพธ์อะไรอันนี้นักบริหารหรือว่าอื่นๆที่ท่านผู้ฟังเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดจากเหตุมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทำเหตุให้ดีผลมันก็จะเป็นผลปรากฏที่ดีนะครับพระคุณเจ้าแต่ถ้าทำเหตุไม่ดีเนี่ยผลก็ปรากฏในผลที่อาจจะส่งผลในภาพลบอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
0: ครับถ้าผมจะมองดูอีกในยะหนึ่งเนี่ยถ้าจะเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเลยเนี่ยพระพุทธเจ้านามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะ
1: ครับ
0: เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วก็พระนางสิริมหามายาพระองค์นี่ทรงยังไม่ได้ออกผนวด
1: ครับ
0: แต่ว่าพราหมณ์กลทัญญะว่าปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิบอกไปเลยว่าเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยนะครับยังไงแล้วเนี่ยองค์เนี้ยน่ะหรือท่านเนี้ยน่ะก็ต้องได้เป็นที่เราเรียกกันว่าพระสัพพัญญูเจ้าที่ต้องมาอุบัตินะครับในโลกนี
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วความไม่สบายใจเกิดขึ้นมาอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นนักบริหารองค์กรเป็นนักบริหารแล้วก็เกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับบริหารอย่างเต็มที่เลย
1: ครับ
0: ถ้าหลักสัพพุริสธรรม7เนี่ยควรจะเอาข้อไหนมาใช้มากที่สุดครับอาจารย์ครับ
1: ในทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยในรายละเอียดย่อยนะพระคุณเจ้าเนาะก็คือหลักการก็คือ1ต้องรู้จักตนเองก่อนก็คือประเด็นที่3กำลังจะพูดเนี่ยพอดีเลยพระคุณเจ้าก็คืออัตตัญญุตา
0: อัตตัญญุตา
1: ใช่ก็หมายถึงว่านักบริหารหรือว่าผู้ที่จะเป็นหัวหน้าองค์กรหรือว่าอื่นๆเนี่ยนะครับท่านก็ต้องประเมินตัวเองก่อนว่าท่านมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับศักยภาพในการที่จะเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าศักยภาพในการที่จะเป็นผู้นำเนี่ยท่านต้องรู้ศักยภาพของตัวเองนะครับแน่นอนว่าเมื่อรู้ศักยภาพของตัวเองแล้วเนี่ยท่านก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทหรือว่าสถานะของท่านนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะมีทั้งสิ่งที่เป็นจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่ยังต้องมีพัฒนาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับทุกคนจำ
0: การปรับตัว
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าเอาคีย์เวิร์ดแล้วคือการปรับตัวเหมือนกับเราเนี่ยนะครับท่านอาจารย
1: ์
0: ผมเป็นพระคุณเจ้าท่านอาจารย์เป็นคารวาส
1: ครับ
0: แต่เราก็ปรับเอาแนวคิดทั้งสองแนวคิดมาหากันได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับตัวใช่ไหมครับเหมือนกับโลกใบนี้แหละไดโนเสาร์นะผมก็เคยได้ยินเน
1: า
0: ะไดโนเสาร์ทำไมถึงสูญพันธุ์ไดโนเสาร์ทำไมถึงสูญพันธุ์เราก็มามองจริงๆแล้วว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไดโนเสาร์ก็เป็นสัตว์ธรรมดาแต่ทำไมถึงสูญพันธุ์เพราะไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ
1: ่
0: เมื่ออะไรที่มันใหญ่ๆหรือองค์กรที่มันใหญ่นี่มันเคลื่อนตัวได้ช้
1: าม
0: ันกระบวนการทุกอย่างที่มันจะเปลี่ยนแปลงนี่มันช้าแต่โลกาภิวัตน์มันไปแล้วเมื่อโลกาภิวัตน์มันไปแล้วปุ๊บเนี่ยท่านอาจารย์มีแนวคิดยังไงครับว่าอ้าวพระพุทธศาสนาตอนนี้แม้จะเป็นพระพุทธศาสนาที่ชาวไทยของเรานับถือแต่อาจารย์ครับผู้ที่เข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาบางคนบวช7วันบางคนบวช15วันบางคนบวชเรียนบางคนบวชแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วก็สึกขาลาเพศออกไปแต่ละเราจะมองจริงๆแล้วว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นแหล่งกว้างๆท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์มีแนวคิดยังไงครับว่าถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ในบวรพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วนำเอาหลักบริหารไปใช้กับหลักธรรมอะไรจะเกิดขึ้นครับอาจารย
1: ์โอ้มันถ้ามองในมุมของผมนะครับพระคุณเจ้าก็คือแน่นอนว่าถ้าเอาหลักธรรมไปบูรณาการแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าท่านได้เผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับด้วยหลักสัมมัญญุตานะครับ ก็คือแน่นอนว่าคนที่จะนำไปใช้เนี่ยก็คื

0: ยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่นะครับใช่แล้วก็มีหลักพรหมวิหารธรรม4เข้ามาม
1: ีความเมตตา
0: ใช่มีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานมีความกรุณาใช่เห็นอกเห็นใจมีความมุทิตาก็คือพอยินดีเมื่อเพื่อนร่วมงานมีระดับที่สูงขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็อุเบกขาเมื่อก็เกิดความวางเฉยในลักษณะที่สิ่งที่สามารถแก้ไขได
1: ้
0: ก็ค่อยๆพัฒนาปรับเปลี่ยนไปสอดคล้องกับหลักธรรมที่จะพูดต่อไปในข้อที่ข้อ4ครับพระคุณเจ้า
1: ก็คือ
0: มัตตัญญุตาร ู้จักประมาณกับสถานการณ์นะครับรู้จักประมาณกับสถานการณ์ที่พอเหมาะพอเพียงนะครับไม่ทำเกินบทบาทหน้าที่ทำตามหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้มีแนวทางให้เราได้เห็นเยอะแยะมากมายแต่เพียงว่าเราจะนำไปปรับใช้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นพระคุณเจ้าครับ
1: ผมการเอาหน้าที่นะครับการทำงานทำตามหน้าที
0: ่ไ
1: ม่ทำเกินหน้าที่ไม่ละเลยหน้าที
0: ่ครับ
1: ทุกคนเกิดมามีหน้าที่เหมือนกันเหม
0: ือ
1: นกับหลักกรรมฐานท่านอาจารย์ในประวัติพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานกรรมะแปลว่ากระทำฐานะแปลว่าหน้าที่ทุกคนเกิดมาเนี่ยคือมีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์มีทุกอย่างเกิดมาพร้อมกันเราก็สามารถที่จะเอาหลักธรรมนี้บริหารจัดการตัวเองได้ถ้าอยู่กับคนหมู่มากเราก็ใช้หลักธรรมนี้อยู่ในคนหมู่มากอยู่กับคนหมู่น้อยเราก็พลอยอยู่กับคนหมู่น้อยแต่สิ่งที่เราทำมากที่สุดก็คืออยู่กับปัจจุบัน
0: อ
1: ดีตคือภาพพจน์อนาคตคือความฝันปัจจุบันคือความจริง
0: ครับ
1: สิ่งที่เรามองความจริงแล้วเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยอะไรมันไม่สวยไปตลอดเวลาใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: โลกใบนี้บางวันมันก็ร้อนบางวันฝนมันก็ตกเหมือนกับองค์กรเหมือนกัน
0: ครับ
1: องค์กรไหนที่ไม่ประสบปัญหามีไหมครับอาจารย
0: ์โอ้ไม่มีครับต้องมีต้องเกิดปัญหาขึ้นแน่นอน
1: ต้องเกิดปัญหายังไงครับท่านอาจารย
0: ์ก็คือแน่นอนว่าทุกองค์กรมันมีปัญหาแน่นอนครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่องค์กรที่จะอยู่รอดได้ก็คือองค์กรเหล่านั้นต้องปรับตัวต่อมาก็คือสอดคล้องกับหลักธรรมนี้เลยก็คือการัญญุตา
1: ใช่ก็คือการนั่นเอง
0: ใช่รู้จักเวลาที่เหมาะสมณขนาดนี้เนี่ยโลกใบนี้มันมีการปรับตัวถึงไหนแล้วก็ต้องรู้จักสิพระคุณเจ้าเหมือนกับพระคุณเจ้าใช่ไหมก็คือตอนนี้เนี่ยการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเผยแผ่เฉพาะในหน้าสถานที่วัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพระคุณเจ้า
1: ก็เราก็เทศธรรมดาเฉพาะวันพระทั่วไปนะครับ
0: แต่ทุกวันนี้มีอะไรครับปรับตัวเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับผ่านสื่อออนไลน์หลายๆทางเว็บไซต์ทางอะไรต่างๆมีมากมายอันนี้ครับคือต้องรู้จักสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เหล่านั้นให้ได้มากที่สุด
1: การปรับตัวเป็นสิ่งที่มากที่สุด
0: ครับ
1: คือท่านอาจารย์บอกว่าการัญญุตา
0: ครับ
1: คือการรู้จักการ
0: ครับ
1: รู้จักการรู้จักประมาณทุกอย่างสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเป็นไปตามการ
0: ครับ
1: พระพุทธศาสนาเหมือนกันครับท่านอาจารย
0: ์ครับ
1: พระพุทธศาสนาตั้งแต่ก่อนนี่ในการสมัยก่อนตั้งแต่ก่อนเนี่ยเราเรียกว่ากรณียกิจ4และอกรณียกิจ4
0: ครับ
1: กรณียกิจ4ก็คือประเด็นที่1เลยการที่1เลยก็คือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลบังสุแปลว่าเกือกกั้วบังสุกุลแปลว่าผ้าที่เราเรียกว่าไงล่ะจะเรียกว่าผ้าที่ไม่มีเจ้าของแล้วผ้าที่ถูกทิ้งแล้วอะไรง่ายคือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้นำผ้าเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ไม่ใช่ว่าจะปุ๊บปั๊บเอามาห่มได้เลยนะครับต้องมีการตัดการแปะการเย็บการย้อมให้ถูกพระวินัยทุกอย่างย้อมด้วยน้ำฝาดเพราะอะไรเพราะการนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าไม่ให้เป็นสิ่งที่สวยงามให้รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่ไม่สวยงามอย่างเช่นเกสาอย่างนี้ครับโลมานขาทันตาตะโจตะโจนขาโลมาทันเกสาบอกไว้เลยว่าเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายทั้งปวงที่เราห่มเนี่ยเหมือนกับท่านอาจารย์ใส่เนี่ยเป็นชุดสูทเนี่ยมองแล้วมันสวยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราจะมามองอีกภาพหนึ่งว่าการที่ใส่สวยก็ใช่ทรงผมก็ใช่นี่แหละครับพระพุทธเจ้าท่านจะได้บอกว่าเหมือนกับสอดคล้องที่อาจารย์พูดมาเลยว่าการนี้คือการที่ท่านเข้ามาบวช การนี้คือการที่ท่านสละ

0: การนี้คือการที่ท่านต้องอยู่แบบกรรมฐานเนี่ยนะ
1: เราพุทธศาสนา
0: พระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีอีกข้อนึงนะครับก็คือหากินด้วยบีแข้งหากินด้วยบีแข้งแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นการเตะฟุตบอลนะครับผมหากินด้วยบีแข้งก็คือบินดะปาตังก็คือการบินทบาท
1: บินทบาท
0: อย่าเป็นผู้ที่เก็บสิ่งของไว้มากเกินประมาณให้เปรียบเสมือนกับชายขอทานทุกวันนี้เขาก็เลยใช้คำว่าโอชายขอทานแต่ไม่ใช่แบบขอทานนะครับแต่ก็คือใช้คำว่าขอในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นการขอพอประมาณ
1: อดีตผมก็เคยเป็นนะอาจารย์นักบินเลยนะ
0: นักบินใช่ไหมครับอาจารย์นี่แหละครับก็คือรู้การนะครับทีนี้เราสมมติว่าอาจารย์
1: คร
0: ับในยุคของการศึกษาทีนี้เข้ามาสู่ในยุคของการศึกษาสักนิดหนึ่งพระพุทธศาสนาแน่นอนล่ะเรามีการศึกษาตายตัวอยู่แล้วเรามีการศึกษาเรามีแบบ innovation เรามี learning active อะไรเข้ามาเยอะแยะมากมาย
1: เยอะแยะมากมายเลย
0: การปรับเปลี่ยนแนวการสอนของเราเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนก
1: ัน ใช่ครับ
0: ทีเนี้ยเนี่ยในหลักสัพพุริสธรรมเก็บถ้าสมมุติว่าอาจารย์นำมาบริหารจัดการกับการเรียนการสอนหรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยเนี้ยนอกจากการลำยุตาแล้วยังมีอะไรครับอาจารย์
1: พอดีเลยให้พระคุณเจ้าครับก็คือหลักต่อไปก็คือปาริสันยุตา
0: ปาริสันยุตา
1: คืออะไรรู้จักชุมชน
0: รู้จัก
1: สังคมถ้าเปรียบเทียบในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์
0: ครูบาอาจารย
1: ์ก็คือต้องรู้จักว่าหน้าตอนนี้เนี่ยบริบทของการเรียนการสอนเนี่ยมันถึงไหนแล้ว
0: ครับ
1: เราจะมาเรียนเราจะเข้าไปในห้องแล้วเราจะเข้าไปบรรยายเนี่ยเด็กไม่ฟังนะพระคุณเจ้าทุกวันนี
0: ้ไม่ฟัง
1: เลยเขามีสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเขาฟังเรานิดเดียวเขาไปเสิร์ชหาข้อมูลโอ้มันเป็นอย่างนี้มันมีแล้วอาจารย์ไม่ต้องพูดเด็กทุกวันนี้มันเร็วมากครับหมายถึงว่าเร็วในที่นี้หมายถึงว่าเข้ามีความเข้าใจในสื่อ
0: เร็วต่อสื่อ
1: ใช่มีความเข้าใจเร็วต่อสื่อการเรียนรู้ก็อาจารย์ก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกัน
0: มีการปรับตัวเหมือนกัน
1: ปรับตัวการจากการเรียนการสอนก็ต้องมีการปรับตัวจากแต่ก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการแบบบรรยายใช
0: ่ปากต่อปาก
1: เพราะอะไรครับสื่อมันยังไม่มาเร็วขนาดนี้แต่ทุกวันนี้เราใช้แบบให้เด็กลงมือปฏิบัติเขาบอกว่าจากการที่เข้าห้องเรียนนะพระคุณเจ้าเขาบอกว่าจากการเรียนเนี่ยไอ้ที่เชื่อมกับหลักธรรมนิดหนึ่งเนาะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพก็คือรู้จักชุมชนรู้จักสังคมนี่แหละแต่ณตอนนี้เนี่ยก็คืออาจารย์กำลังพูดถึงเกี่ยวกับบริบทของนักศึกษาในสิทธิ์นักศึกษาให้ฟังในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เราก็ต้องรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสื่อวิธีคิดมันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการก็คือต้องให้เด็กลงมือทำลงมือปฏิบัติในขณะนั้นเรียนรู้แล้วก็ยกเคสสตาร์ดี้ให้เขาฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติณขณะนั้นแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่บูรณาการทางพระพุทธศาสนา
0: ครับผม
1: รายละเอียดเกี่ยวกับสายทุกอย่างเนี่ยเราจะเอาหลักพระพุทธศาสนาไปบูรณาการโอ้พอเขาฟังแล้วก็พอเขาลงมือทำอุ้ยอาจารย์วันนี้หนูเรียนกับอาจารย์หนูเพิ่งเก็ตว่าโอ้หลักธรรมทางหนูเข้าวัดทุกวันเนี่ยหนูไปวัดเนี่ยในวันพระเนี่ยพระคุณเจ้าท่านก็แสดงธรรมเทศนาโดยทั่วไปใช่ไหม
0: ทั่วไป
1: แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดย่อยว่าโอ้ถ้านำไปบูรณาการกับหลักธรรมเนี่ยไปบูรณาการกับการบริหารเนี่ยมันจะช่วยในลักษณะนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เก็บข้อมูลในอย่างแต่มาดูในเชิงของในเรื่องของการบริหารก็เช่นเดียวกัน
0: ครับผม
1: นักบริหารเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าสังคมชุมชนนะขนาดไหนเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาตอนนี้เขายังขาดอะไรนะครับมีการวิจัยวิเคราะห์หลายอย่างนะครับคุณเจ้าครับว่าในเรื่องของแม้ว่าจะการจะทำแผนจะอะไรนิดหนึ่งอาจจะเป็นภาษาวิชาการนิดหนึ่งนะครับแต่จะไม่ยาก
0: เอาลองให้ทางบ้านเราจับใจความไปด้วย
1: ใช่ไหมอาจจะเป็นภาษาวิชาการแต่พยายามที่จะอยากจะสื่อให้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องรู้จักว่าชุมชนสังคมเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับก็ต้องไป เซอร์เวย์ก็ต้องไปสำรวจพื้นที
0: ่
1: รับฟังความคิดเห็นของเขามาบูรณาการให้มันสอดคล้องกับสถานการณ
0: ์
1: มันก็จะเป็นที่ยอมรับทั้งชุมชนสังคม
0: นะครับและสังคม
1: ใช่ก็คือรู้จักชุมชนสังคมมาบูรณาการร่วมกันคร
0: ับผมถ้าเราจะมองจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับที่เราทั้งสองสังกัดอยู่นั่น
1: ครับ
0: เราจะมองแล้วดีก็คือนำหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งท่านอาจารย์กำลังจะพูดอยู่ในตอนนี้คือการหลักบริหารทั่วไปแต่ไม่ทั่วไป
1: คร
0: ับ ใช้คำว่าสแตนดาร์ดแต่ไม่สแตนดาร์ด
1: ครับ
0: คือบางครั้งเนี่ยโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนไปเนาะอาจารย์เนาะ
1: ครับ
0: เหมือนกับที่อาจารย์พูดมาตะกี้นะครับว่าโอ้อาจารย์ตอนนี้ไม่ต้องพูดก็ได้หนูเห็นแล้วเน
1: ี่
0: ยอยู่ในโอ้โหข้อมูลเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะ AI อาจารย
1: ์
0: ทุกวันนี้ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์มาแทนเราทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเราถามว่าพระมหากิตติกิตติเมธีคือใครโอ้โหไล่ยาวเลยครับคุณประวัติบางครั้งผมยังไม่เคยเขียนเรซูเม่ตัวเองเยอะขนาดนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงรู้จักนะครับว่า AI คืออะไรทุกวันนี้นะครับ AI นี่เราแทบที่จะมาแทนที
1: ่
0: คือซะว่าเป็นเลขาส่วนตัวเนาะอาจารย์เนาะเป็นเลขาส่วนตัวท่านอาจารย์ครับถ้าพระพุทธศาสนามีการเปิดกว้างเนาะเนาะพระพุทธศาสนามีการเปิดกว้างให้แก่พระภิกษุสามเณรทุกท่านสามารถที่จะเรียนในลักษณะของ active learning ได
1: ้ครับ
0: อาจารย์คิดว่าสังคมเราจะเป็นยังไงในต่อไปถ้าเรามีเฉพาะ AI แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาในแนวทางของคฤหัสถ์ญาติโยมครับ
1: ทีนี้มันมีความซับซ้อนอย่างนี้ครับพระคุณเจ้าก็คือเมื่อเรารู้จักเหตุรู้จักคนรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนสังคม
0: คร
1: ับ แล้วก็สุดท้ายพระคุณเจ้า
0: ครับ
1: ก็คือรู้จักบุคคลปโรปรัญญุตานะครับรู้จักบุคคลในที่นี้นี่ก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะในตัวเป็นตัวบุคคลนะพระคุณเจ้า
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบถ้าเรามองในมุมของสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทุกวันนี้ก็คือ AI
0: ครับผม
1: มันจะมีอยู่สองส่วนพระคุณเจ้าก
0: ็
1: คือคำว่ารู้จักบุคคลในที่นี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเคสของ AI ก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: AI เนี่ยมันมีความฉลาดมันมีเราคิดเข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันอธิบายให้เราเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยนะพระคุณเจ้า
0: ครับผม
1: มันก็มีทั้งจุดที่เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดที่เราพึงระวังจุดที่เราต้องพึงระวัง
0: มีทั้งจุดเด็ดแล้วก็จ
1: ุ
0: ดที่พึงระวัง
1: จุดที่พึงระวังก็คือเราอย่าไปตามสเต็ปจนเกินไป
0: อ
1: ย่าไปตามอู้ไหลตาม AI นะก็คือนั่นหมายถึงว่าเราเป็นทาสของ AI แล้วสิ่งที่จะทำให้เราไม่เป็นทาสของ AI ก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะให้เขาทำอะไร
0: ให้เขาทำอะไร
1: ตาม
0: นั้น
1: ใช่ตามสิ่งตามความต้องการของเราแต่ถ้าเราไปไหลตามอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็ไหลตามทุกอย่างเลยไหลตามเบียร์ทุกอย่างวิธีคิดของเราจะคอยตามเขาไปเลยแต่ว่าถ้าเราให้ AI เป็นเลขาก็แล้วกัน
0: เป็น
1: เลขาเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องการอยากจะสื่อกับ AI คืออะไรอะไรอย่างนี้พระคุณเจ้า
0: สิ่งที่เราอยากจะสื่อและส
1: ิ่
0: งที่เราอยากจะให้เขาช่วย
1: ใช่
0: คือเป็นเลขานั่นเอง
1: ใช่แต่เราต้องมีความเข้าใจนะ
0: ต้องมีความเข้าใจ
1: ใช่ต้องมีความเข้าใจในสิ่งนั้นถ้ามองในมุมในเรื่องของการบริหารก็เช่นกันพระคุณเจ้าในมองในมุมของในเรื่องของการบริหารที่บูรณาการกับทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือรู้จักตนรู้จักบุคคลเนี่ยก็คือคุณต้องรู้ว่าคนภายในบุคคลภายในองค์กรหน่วยงานของคุณเนี่ยในแต่ละคนมีบริบทมีจริตเป็นอย่างไรพระคุณเจ้าจริตวิธีคิดของเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าแน่นอนว่าเราจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการบริหารคนภายในองค์กรแบบวิธีเดียวไม่ได้พระคุณเจ้า
0: วิธีเดียวไม่ได
1: ้ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่เพราะว่ามันต้องสอดรับกับการความเป็นอยู่แล้วก็ในแต่ละบริบทของบุคคลภายในองค์กรด้วยเข้าใจเขาเข้าใจเรา
0: เข้าใจเขาเข้าใจ
1: ใช่เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพระคุณเจ้าครับ
0: ถ้าเรามองแล้วคือ AI ก็คือตัวช่วย
1: ใช่ต้องทำให้เป็นตัวช่วยให้ได
0: ้ถ้าเป็นพระพุทธศาสนานี่คือตั้งแต่ก่อน ก็คือสามเณรอุปถัมภ์พระภิกษุเรียกกันว่าการที่เธอเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาฉันกับเธอเปรียบดังบุตรกับบิดามีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันพระพุทธศาสนามีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในทางบวรพระพุทธศาสนาเราก็จะมองว่าในการก้าวกระโดดของสิ่งใหม่ๆมันล้วนแต่ต้องมีที่เราเรียกกันว่าอะไรนะครับที่เป็นด้านเดียวไม่ได
1: ้
0: เราต้องมีสองด้านนะครับเหมือนกับเหรียญนะครับอาจารย
1: ์มีหลายมุม
0: มีหลายด้านเราจะบอกว่าเหรียญนี่มีด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นไปยังไงอันนี้เราไว้บอกไม่ได
1: ้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของการมองด้วยทีนี้เราจะสื่อยังไงให้เขามองในมุมที่มันสร้างสรรค์มันส่งเสริมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ
0: นี่นะครับท่านอาจารย์ครับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับมีการจัดโครงการมกนายกน้อย
1: อ๋อที่มหาจุฬา
0: ใช่ครับผมมีการจัดโครงการผมก็ได้ไปร่วมแล้วก็เข้าไปบรรยายในเคสบางเคส
1: ครับ
0: จะมองเลยว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่าเทรนใหม่ๆนี่มันออกมา
1: ครับ
0: แต่ศาสนพิธีการอะไรต่างๆมันล้วนเป็นเกี่ยวกับทางด้านศาสนาพราหมณ์พราหมณ์ฮินดูนี่เกิดก่อนพุทธศาสนา
1: ครับ
0: แล้วเวลาที่เขาจะท่องเนี่ยท่านอาจารย์ครับตอนที่เขาท่องเนี่ยมันเป็นปกติแต่เขาไม่เหมือนเราตอนเรียนหนังสือนะอาจารย
1: ์ครับ
0: คือเขาบอกว่าลองถาม AI ดูสิมีบทอะไรบ้างผมก็มาเข้าใจว่าเออ AI มันก็มีแต่อาจารย์ครับมีก็ใช่แต่ไม่ได้ถูกอักขระทั้งหมด
1: นั่นแหละครับ
0: เป็นแบบนั้น
1: เห็นไหมครับ
0: เกิดเด็กรุ่นใหม่ท่องไปเมื่อมันจำได้แล้วกว่าที่จะมาเปลี่ยนความจำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าสมมติว่าแบบนี้นี่มันคือผลเสียอย่างไรครับถ้าเกิดต่อไปแบบนี้คร
1: ับ ก็คือที่ได้พูดเบื้องต้นนะพระพุทธเจ้าก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งนั้น
0: สกรีนก่อน
1: ใช่มันต้องมีการสกรีนข้อมูลจากผู้รู้นะครับจาก AI มันเป็นตัวช่วยให้เราเห็นว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยโอ้มันรายละเอียดมันมาทิศทางนี้นะแต่มันอาจจะซึ่ง AI มันเอาข้อมูลมาจากไหนครับ ก็เอาข้อมูลมาจากหลายที่มาแปลงมาจากสื่อออนไลน์ที่มันหลายๆที่อ่ะครับมาแปลงข้อมูลให้ตามบริบทที่เราตั้งคำถามไป
0: ครับผม
1: แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของผู้รู้เฉพาะเราก็ต้องให้ผู้รู้เฉพาะช่วยสกรีนด้วยใช่อันนี้ก็คือเราในฐานะที่เราเป็นภาควิทยากรหรือว่าผู้อบรมเราก็ต้องสกรีนให้เด็กเขาทราบได้ว่าAI เนี่ยมันมีสองเหรียญสองด้านนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องสกรีนดูก่อนว่าส่วนไหนที่มันถูกต้องแล้วก็ส่วนไหนที่มันส่วนเสริมที่จะส่งเสริมเราต้องมองนะครับคุณจันมันก็จะช่วยในเรื่องของอ๋อมันลดในเรื่องของการค้นหามันลดในเรื่องของเวลาที่เป็นกรอบระยะเวลาที่เรากำหนดเนี่ยมันก็ย่นระยะเวลาให้เราได้ในส่วนนี้ครับคุณจัน
0: ถ้าเราจะมองแล้วนี่ก็คือการลดระยะเวลาลงนะครับก็คือการบูรณาการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แต่ผมยังภูมิใจนะครับอาจารย์ภูมิใจว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยมาเรียนมหาจุฬาก็ได้หลักธรรมทางบวรพระพุทธศาสนากลับบ้านด้วยและโครงการต่างๆนี่อาจารย์ครับเรามีการใช้การบูรณาการกับพระพุทธศาสนาเข้ามาเช่นฝึกมกนายกน้อยเนี่ยแน่นอนเขาต้องสามารถที่จะกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยสามารถที่จะกล่าวคำอาราธนาศีลสามารถที่จะกล่าวคำอาราธนาทานได
1: ้
0: แต่สิ่งที่เราอยากจะเห็นต่อยอดไปครับอาจารย
1: ์
0: เราอยากจะเห็นรุ่นนี้นำไปต่อยอดให้แก่รุ่นน้องแน่นอนครับอาจารย์ครับตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขามีพิธีการทางด้านบวรพระพุทธศาสนาอย่างเช่นจัดโต๊ะหมู่บูชาอย่างนี้ท่านอาจารย
1: ์
0: ถามว่าจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นเรื่องยากไหมไม่ใช่เรื่องยากแต่ทุกคนรู้ไหมทุกคนไม่รู
1: ้
0: แต่ถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาไปเป็นผู้นำอาจารย์เขาจบไปแล้วจบจากที่นี่ไปแล้วไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่นเขาก็บอกว่าอ้าวเรซูเม่ของเธอเคยผ่านอะไรมาเอาเขาไปดูอ๋อเป็นมกนายกน้
1: อ
0: ยแต่ในเวลานั้นเนี่ยเราจะทำยังไงในเมื่อเราถูกกืนกินเมื่อเราถูกกืนกินแล้วแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้ผุดขึ้นมาไม่ได้ผุดขึ้นมาตอนนั้นนะครับผมเราจะเอาหลักอะไรครับไปใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าอ้าวเมื่อเกิดปัญหาชีวิตของเราเนี่ยมันจะก้าวเดินไปยังไง โดยหลักสัพพุริสธรรม7ที่ท่านอาจารย์พูดขึ้นมานะครับ
1: โดยภาพรวมของสัพพุริสธรรม7นะพระคุณเจ้าก็คือเป็นหลักธรรมของผู้บริหารหรือว่าอื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าบุคคลที่จะพัฒนาตัวเองบุคคลที่จะพัฒนาสังคมบุคคลที่จะพัฒนาประเทศชาติถ้ามีหลักธรรมในเชิงของทางพระพุทธศาสนาก็คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสัพพุริสธรรม7นี่ไปบูรณาการปรับใช้เนี่ย มันก็จะเกิดผลในเรื่องของความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
0: ในบทบาท
1: บทบาทหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นผู้บริหารระดับสูงก็ตาม
0: ครับ
1: เราก็ยังรู้เลยว่าบทบาทหน้าที่ของตนเนี่ยที่รับผิดชอบนะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับตัวกระผมเองเนี่ยบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นความเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์ก็ต้องรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองเนี่ยคืออะไรพระคุณเจ้าก็คือเป็นพระคุณเจ้าแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าว่าเป็นพระสังฆาธิการพระคุณเจ้าก็รู้จักบทบาท
0: หน้าที
1: ่ใช่อันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับและตอนนี้ก็คือเราก็เมื่อเรารู้บทบาทหน้าที่แล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับพระคุณเจ้าทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายรู้จักเหตุสถานการณ์นั้นๆรู้จักเมื่อทำเหตุแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นมาจากเหตุที่ว่านี้ครับแล้วก็ยังรู้จักตัวเองเนี่ยอันนี้คือสร้างบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้มันเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็เมื่อรู้จักตนเองแล้วก็รู้จักประมาณ
0: รู้จักประมาณ
1: ใช่ประมาณครับประมาณในการในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยว่าศักยภาพเราทำได้ถึงแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้จักการที่ควรจะทำด้วยไม่ใช่ว่าเอ้าโอ้แบบนี้เนี่ยต้องทำเลยอะไรอย่างนี
0: ้
1: ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าอันนี้มันเหมาะสมแก่การควรทำไหมหรือว่าอาจจะเป็นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็ว่าไปรู้จักความเหมาะสมแล้วก็รู้จักบริบทของชุมชนรู้จักบริบทของในส่วนที่เรารับผิดชอบว่าคนที่เรามีส่วนร่วมด้วยมีใครบ้างแล้วก็เราจะทำบทบาทของตัวเองอยู่อย่างไรณขณะที่เรามีส่วนร่วมกับท่านเหล่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับและสุดท้ายครับรู้จักบุคคล
0: รู้จักบุคคล
1: ใช่รู้จักบุคคลยกตัวอย่างที่ยุค AI ให้ฟังนี่แหละรู้จักกับสถานการณ์ว่าเราควรจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับบริบทบุคคล
0: ครับผม
1: นี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วบทบาทหน้าที่เนี่ยมันจึงเป็นส่วนที่จะทำให้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นการพัฒนาคน
0: เป็นการ
1: พัฒนางาน
0: เป็นการพัฒนา
1: พัฒนาคนก็คือพัฒนาตัวเองเริ่มตั้งแต่ตัวเองนะครับนำไปสู่การพัฒนางานที่ดีนะครับถ้าเป็นภาพใหญ่ก็พัฒนาสังคม
0: พัฒนาสังคม
1: ถ้าในระดับประเทศก็คือพัฒนาสังคมในระดับประเทศอะไรอย่างนี้
0: คร
1: ับ ก็เห็นได้ว่าเนี่ยครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงสามารถนำไปบูรณาการเพื่อสร้างความยืดหยุ่นเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยหลักเมตตาธรรม
0: ครับท่านอาจารย์
1: เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
0: เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
1: ครับ
0: แต่จากที่ผู้ฟังนะครับทางบ้านนะครับดังเช่นท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกับโกนะครับก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับทางด้านการบริหาร
1: ครับ
0: โดยอัตมภาพนั้นก็นำความรู้เกี่ยวกับทางด้านบวรพระพุทธศาสนานะครับเราก็มีการเจนข้อหากันนะครับเราจะอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวเลยไม่ได้พระพุทธศาสนาถ้าเราไปพูดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะมองแล้วเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจจริง
1: ๆครับ
0: ถ้าไม่ปฏิบัติจริงๆหรือการไม่ลงลึกจริงๆเนี่ยมันเข้าใจยาก
1: ครับ
0: เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าบัวใต้ตมมืดมนยังดำคล้ำบัวใต้น้ำยังระสับกับตันหาบัวพ้นน้ำบันชอบพ้นมายาบัวบันอาจูแสงด้วยแรงธรรมคนที่เป็นมนุษย์เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะใจสูงเหมือนนกยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียตนที่ตัวเองได้เกิดมาบัวสีเหล่า
1: ครับ
0: บัวสีเหล่าครับท่านอาจารย์ครับ
1: พระคุณเจ้าเป็นนักเทศแหล่ด้วย
0: เทศแหล่แล้วก็แต่ว่าวางมือไปแล้วเนื่องจากว่าภาระหน้าที่หลายอย่างนะครับถ้าเราจะมองจริงแล้วนี่คือบทบาทนะครับเหมือนกับที่อาจารย์ว่านะครับรู้จักคนรู้จักตนรู้จักบทบาทรู้จักหน้าที่คือให้เอาง่ายๆซะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ถ้าหลักนี้เนี่ยถามว่าเด็กเข้าถึงไหมยากครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ยากเพราะว่าอะไรครับการเรียนการสอนสมัยใหม่ไม่ได้เอื้อ ต่อทางด้านในหน่วยกิจที่เป็นพระพุทธศาสนาแต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเราเอื้อก
1: ็
0: คือเอื้อเอาหลักธรรมทางบวรพระพุทธศาสนาเช่นเรียนวรรณกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็รู้แล้วว่าโอ้วรรณกรรมก็คือหนังสือทั่วไปใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็บอกโดยตรงแล้วว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
1: เรามีปรัชญาของเราด้วยนะคร
0: ับปรัชญายังไงบ้างคร
1: ับปรัชญาของเราเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวขอพูดถึงปรัชญาก่อนนะ
0: ครับ
1: พระเจ้าเนาะปรัชญาการศึกษาของมหาจุฬา
0: ครับ
1: ก็คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม
0: ่
1: และใช้พุทธนวัตกรรม
0: ใช้พุทธนวัตกรรม
1: สำหรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพียบพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
0: ครับ
1: เห็นไหมครับ
0: พัฒนาจิตใจและสังคม
1: มันสอดรับกับวิถีทางที่เราจัดการศึกษานะครับวิธีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเกียรติขอนแก่นเนี่ยเรา
0: ครับผม
1: เชิงพุทธบูรณาการโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านรองอธิการบดีวิเกียรติขอนแก่น
0: ก็คือท่านอาจารย์เจ้าคุณ
1: ใช่พระราชาวัชรบัณฑิต
0: รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.
1: นะครับท่านให้ความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นคือเราผลิตบัณฑิต
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโตดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
10: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ2569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลา สำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่ลานหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีโดยการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอนและสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนสนับสนุนงานของมูลนิธิส่วนกลางพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมูลนิธิสอนเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาสอน92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทั้งในด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนสามารถจองเช่าบูชาได้ที่สอนทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่มูลนิธิสอนชั้น2กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหรือโทรศัพท์หมายเลข02-193-7099หรือสั่งจองทางระบบออนไลน์ Next Gen E-commerce ผ่าน QR Code ในโบรชัวร์เงินจากการเช่าบูชาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต321รายและมีผู้ป่วยประมาณ148คนได้รับการรักษาจนหายดีแล้วส่วนผู้ป่วยอีก419คนยังอยู่ระหว่างการกักตัวด้านนายแพทย์ทริโดสอัดฮานอมกิเบรยัสุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่ากระบวนการติดตามผู้สัมผัสโรคในดีอาร์คองโกสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการรับมือการระบาดในครั้งนี้ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหลายพื้นที่เผชิญภาวะสงครามและความไม่มั่นคงรวมถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที
13: ่ edu.khonkan.phd.go.th
12: โทรศัพท์โทรสาร
13: 043-306-268
14: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยคุ้มครองเจ้า
15: Thank you.
14: สร้างขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งขอบอกพ่อเฮาคือซิเบอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกทั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจขอบอกพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนขอบอกพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect ขอบอกภัย
15: มั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
16: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
17: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: ันเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยตั้งใจดีเว้ย
1: เฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จจ้านะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: เด่นกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุขึ้นท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
4: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

ษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาตินะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ดร.สมยงแก้วสุพรรณก็ขออนุญาตเช่นเคยนะครับขออนุญาตเป็นติดภารกิจนะครับเมื่อ2สัปดาห์ละเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปประชุมสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็ไปนู่นประชุมสภาวัฒนธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเห็นบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสจะโทรศัพท์เข้ามาก็เช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับการโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นก็ยังคงมีเช่นเคยแต่ว่าให้ผมเปิดสายก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องราวต่างๆที่จะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังด้วยนะครับถ้าพอเข้ารายการปั๊บเปิดสายปั๊บนี่ก็คงจะทางผู้ดำเนินรายการก็คงไม่ต้องทำอะไรหรอกเปิดสายอย่างเดียวไอ้มุดเจ้าว่ากันรวดอย่างนั้นก็ไม่ดีนะครับมันก็ต้องมีผู้ดำเนินรายการก็ต้องเอาเรื่องราวต่างๆมาเกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วค่อยคุยกันทีนี้ก็อยากให้อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ดร.สมยงไม่มาผมก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของผมอยู่ดีนั่นแหละนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งสังคมดูแลสังคมร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องความเห็นแตกต่างกันก็ให้มันแตกต่างกันไปนะครับอย่าไปทะเลาะ กันนะไม่ได้นะครับเราก็เป็นผู้โทรศัพท์เข้าร่วมรายการวิทยุได้ก็คงจะเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมที่พอสมควรนะครับคงจะเข้าใจในคำพูดในคำที่เราจะพูดออกอากาศนะครับก็ขอเรียนท่านผู้ฟังอย่างนั้นก็แล้วกันก็ไม่เวลาพูดออกอากาศก็หนึ่งอย่าไปทำให้ผู้อื่นเสียหายอย่าทำให้คนบุคคลที่สามเสียหายนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าบุคคลที่สามที่เรากล่าวถึงนั้นเขาไม่ได้มีโอกาสมาโต้ตอบเราฉะนั้นก็อย่าทำให้ผู้อื่นเสียหายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องธรรมดาของความคิดเห็นเดือดร้อนก็ต้องแสดงความคิดเห็นหรือว่าอาจจะมีเหตุใดที่เราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรเราก็แสดงความคิดเห็นอันนี้ได้แต่ว่าไปแสดงความคิดเห็นที่มันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็อย่าทำเนาะเราก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับเอาตกลงดำนั้นก็แล้วกันเรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนี่ก็ท่านผู้ฟังคงจะติดตามข่าวพอสมควรเหมือนกันไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่องทุจริตสอบโกง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบเข้ารับราชการนะไม่ใช่เรื่องนั้นอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของทางรัฐบาลเขาจัดการเพราะว่าเรื่องมันถึงหูรัฐบาลถึงมือรัฐบาลแล้วส่วนเขาจะจัดการอย่างไรเขาก็ดูนะครับเราก็ดูเนาะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็เห็นจะเป็นเรื่องของสถานเขาเรียกว่าอะไรสภาพสภาวะเอลนีโยนี่สำคัญมากนะครับเรื่องของอากาศเรื่องของชั้นบรรยากาศเรื่องของโลกร้อนขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับนี่องค์การบริหารมหาสมุทรแล้วก็ชั้นบรรยากาศของสหรัฐอเมริกาเขาบอกมาหรือองค์การอะไรเนี่ยโนอาห์นี่แหละเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าโลกเข้าสู่สภาวะเอลนีโยแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นซูเปอร์เอลนีโยถ้าเป็นทางซีกโลกเหนือนี่เขาบอกว่าโอกาสสูงถึง 63% นะครับเอลนีโยนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเอลนีโยมันคืออะไรส่วนประเทศไทยนะครับ ช่วงนี้ไปถึงเดือนนี้มิถุนาเนาะใกล้จะหมดแล้วล่ะมิถุนากรกฎาเนี่ยช่วงนี้ก็ยังคงพอจะมีฝนอยู่บ้างมันก็ตกบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ทั่วฟ้าเท่าไหร่นักนะครับมันเป็นฤดูฝนอยู่นะทีนี้อากาศแต่ว่ามันก็จะร้อนขึ้นหน่อยมันจะร้อนผิดปกติผิดจากหน้าฝนทั่วๆไปสักหน่อยนึงเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นนะครับอันนี้ท่านไม่ต้องตกใจมันเป็นธรรมดาเพราะว่าพวกเราช่วยกันสุมไฟนี่เนาะช่วยกันสร้างอะไรนะเพราะว่าเรือนกระจกนะช่วยกันเผาป่าช่วยกันใช้น้ำมูกน้ำมันช่วยกันใช้สารที่มันทำลายชั้นบรรยากาศก็ช่วยกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็พากันตายก็หรอกไม่รู้จะว่ายังไงเราก็ช่วยกันทำช่วยกันเผาป่าช่วยกันเผาทุกสิ่งทุกอย่างช่วยกันสร้างมลพิษสร้างสารที่มันทำลายไปทำลายชั้นบรรยากาศมันก็เป็นแบบนี้เอาอย่าพึ่งสักครู่ไว้โทรมานะครับอย่าพึ่งเนาะฟังผมก่อนเนาะให้ผมพูดก่อนอย่าเฝ้าอย่าใจห้อนเอาถึงเนี่ยคือช่วงเนี้ยฝนพอมีอยู่เดือนกรกฎานี่พอมีอยู่นะครับกรกฎานี่เพราะมันเป็นยังเป็นช่วงที่แต่ว่าอาจจะไม่ทั่วฟ้าหน่อยอาจจะมีหนักบ้างไม่หนักบ้างอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เป็นช่วงนะครับมันก็อากาศก็จะร้อนขึ้นมาร้อนกว่าหน้าร้อนปกติร้อนกว่าช่วงฤดูฝนปกตินิดหน่อยเพราะว่ามันฤดูเนี้ยฤดูฝนอากาศมันก็ร้อนอยู่เนาะมันไปชนกับไอ้โลกร้อนเนี่ยโลกภาวะโลกร้อนมันร้อนขึ้นเนี่ยนะมันก็ทำให้ความร้อนมันเพิ่มขึ้นพวกนักวิชาการนักวิเคราะห์ทางชั้นบรรยากาศทางระบบเทคโนโลยีเขาก็มีนะเขาบอกว่ามันเข้าจะเข้าจริงๆแล้วความจริงมันจะเริ่มจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปเนาะมันจะเข้าช่วงเอลนิโยเนี่ยเอลนิโยนี่มันก็จะเป็นเดี๋ยวผมว่าไปก่อนช่วงกันยาตุลาเนี่ยก็เริ่มจากกันยาไปตุลาไปพฤศจิกาเนี่ยนะครับซึ่งเดือนตุลาคมปีเนี้ยนะครับก็น่าจะเข้าสู่เขาบอกว่านักวิชาการหรือองค์การต่างๆที่เขาดูติดตามเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเข้าสู่ช่วงซูเปอร์เอลนิโยประมาณเดือนตุลาคำว่าซูเปอร์เนี่ยมันก็มากกว่าเอลนิโยธรรมดาแหละนะครับมันจะร้อนอากาศจะร้อนจะแล้งตอนนั้นอุณหภูมิที่เขาเปรียบเทียบที่เขาวัดเนี่ยนะเขาวัดจากนู่นนะท่านผู้ฟังเขาวัดจากใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเขาวัดจากนู่นเอาความร้อนตัวนั้นเป็นหลักถ้าอุณหภูมิมันอุ่นขึ้นมากร้อนขึ้นมากเอลนิโยมันก็จะหนักพายุถ้าเป็นพายุมันก็จะแรงถ้าเป็นอากาศร้อนมันก็จะร้อนจัดร้อนหนักขึ้นไปเรื่อยนะครับเขาวัดจากนู่นแหละใจกลางมหาสมุทรที่เดียวนะไม่ใช่วัดที่อ่าวไทยที่ไหนต่างๆไม่ใช่เขาไปวัดที่นู่นแล้วเขาก็ออกเอาข้อมูลข่าวสารอันนี้มาบอกประชาชนถ้าหากว่านะครับถ้าหากว่าความร้อนที่ใจกลางมหาสมุทรนั้นมันร้อนถึง2องศาเนี่ยมันร้อนขึ้นถึง2องศาปกติมันอยู่ไม่เกิน 0.5 พอ 0.5 ขึ้นมาเกิน 0.5 ขึ้นมาถ้าไปถึง2องศาเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะหนักนะครับเขาบอกว่าถ้า0องศาขึ้นมาเขาจะเรียกว่าเป็นซุปเปอร์เอลนิโยนะครับช่วงเดือนกันยายนไปถึงตุลาคมเนี่ยช่วงกันยาตุลาเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นมันจะเริ่ม อะไรล่ะจะเห็นฝนทิ้งช่วงนะครับจะเห็นฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับพอไปถึงเดือนพฤศจิกาไปถึงเดือนธันวาเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าหนาวเนาะแต่ว่ามันจะไม่หนาวมันจะเป็นหน้าหนาวที่ไม่หนาวทุกทีทุกปีเขาบอกว่าพวกเรานี่อย่างต่างประเทศไทยนี่เนาะพอถึงหน้าหนาวนี่เดือนหนึ่งก็จะหนาววันสัก15วันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นช่วงซูเปอร์ได้โยกเข้ามามันยังไม่หมดมันอาจจะหนาวอยู่ประเพียงอาจจะถึงหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกว่าจะเหลือวันสัก5วันนี่แหละต่อเดือนนะเคยมี15วันต่อเดือนจะเหลือ5วันต่อเดือนก็อาจจะเป็นได้นะครับนะพอเข้าเดือนมกราคมพาเอลนิโยเขาบอกว่ายังไม่จบนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราคงจะเดือดร้อนแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งมันก็จะยิ่งแล้งจัดเข้าไปอีกอากาศก็จะร้อนนะครับมันอาจจะเป็นอาจจะไปมันอาจจะเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญมันจะไปทับกับหน้าร้อนของปีหน้าคือปี70เนี่ยมันจะไปทับกันนะครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนาะทีนี้ช่วงนั้นน่ะนะครับน้ำมันจะน้อยนะครับน้ำจะน้อยมากช่วงมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยน้ำมันจะน้อยนะครับทีนี้พอน้ำมันน้อยปัญหาที่จะตามมาคือหนึ่งพืชผลทางการเกษตรจะแพงขึ้นนะท่านผู้ฟังมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเป็นต้นไปนี่แหละนะพืชผลทางการเกษตรจะแพงขึ้นธุรกิจท่องเที่ยวก็จะได้รับผลกระทบนะครับอุตสาหกรรมต่างๆก็จะได้รับผลกระทบหมดแหละนะครับก็พอจะสรุปได้ว่าเราต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่สำคัญพวกเราก็คืออะไรสินค้าจะแพงขึ้นน้ำจะน้อยลงยังไงก็อย่าให้มันไปถึงให้รังราชการเอาน้ำไปส่งให้เหมือนปีไหนผมจำปีไม่ได้นะเอาน้ำบรรทุกรถไปแจกนะครับโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แย่นะอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยแหละที่ผมว่าเนี่ยนะครับเรากำลังสู้กับธรรมชาตินะที่เราได้สู้กับธรรมชาติก็เพราะเหตุว่ามนุษย์นี่แหละช่วยกันสร้างก๊าซเรือนกระจกทำลายชั้นบรรยากาศของโลกนะครับเราก็ต้องร่วมกันรับกรรมกันต่อไปแหละที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกหรอกนะท่านผู้ฟังครับมันก็มีอยู่แต่ว่ามันอาจจะเป็นพายุมาบ้างแต่ก็จะตกเป็นบางแห่งไม่ทั่วฟ้าเท่าไหร่หรอกแล้วก็อาจจะมีพายุไต้ฝุ่นที่มันรุนแรงมันรุนแรงเข้ามานะครับมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอยู่ก็ได้นะครับมันจะมีอยู่แต่ว่าพี่น้องประชาชนก็คงต้องเตรียมตัวละเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้พอร้อนมันก็ร้อนจัดพายุมันก็จะหนักขึ้นรุนแรงขึ้นฉะนั้นเนี่ยบ้านเรือนที่ยังไม่แข็งแรงก็เตรียมตัวไว้ซะผมว่านะมันจะเข้ามันอาจจะมีพายุไต้ฝุ่นมาจะอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่ขู่นะเพียงแต่เล่าให้ฟังว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีฝนเลยหรอกแต่มันก็จะมีบ้างแต่มันไม่เยอะนะครับที่เขาว่าเนี่ยนะตามที่ผมไปศึกษามาตามที่ติดตามข่าวของทางเรื่องของพายุเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้แต่พายุไต้ฝุ่นถ้าเป็นพายุมันคือไต้ฝุ่นแหละนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้นโลกมันร้อนขึ้นนะครับอุณหภูมิอย่างใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกมันก็ร้อนขึ้นมันก็จะทำให้บรรยากาศอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนี่แหละท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมช่วยกันนะครับไอ้เรื่องชั้นบรรยากาศเราก็ช่วยกันเผาละ บอกเลยครับว่าฟังอย่าเผาป่าเด้อก็คือเกาละบริยินดอกมันเป็นซะแบบนั้นนะครับฉะนั้นก็ต้องฝากท่านผู้ฟังด้วยว่าพวกเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับสภาพบ้านเรือนมันไม่ค่อยดีก็เอาเขาบ้ากันไปดูแลกันไปผู้ใดเนาะเนี่ยเนาะมาโทษเขาญาติมู่ได้เนี่ยเอาสวัสดีครับ
1: น
0: ะไม่มาโทษเขาก่อนมู่ครับแต่เอาวะ
1: คร
0: ับ เรื่องยัง
1: สภาพนะครับเข้าก่อนเพื่อนเลย
0: อืม
1: คือมันใจร้อน
0: อย่าใจร้อน
1: มากเพราะว่าผมคิดว่าแฟนรายการเนี่ยจะเข้ามาเยอะเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนอยากจะคุยอยากจะระบายออกท่านสยันครับท่านมั่นใจเลยว่าแต่ละคนที่พูดออกไปเนี่ยออกอากาศเนี่ยล้วนแล้วจะมีคุณวุฒิวัยวุฒิผู้ที่ภาวะพอสมควรที่จะพูดจะคุยกันจะไม่กระทบกระเทือนจะไม่เป็นเครื่องทางใครทั้งนั้นสบายใจได้
0: ไม่ใช่แ
1: ต่ละคนเดือดร้อน
0: เห็นไหมล่ะทะเลาะกันอยู่เห็นไหมท่าน
1: ไม่มี
0: เห็นไหมท่านทะเลาะกันอยู่นั่นนะ
1: ไม่มีเด็ดขาดนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยความรู้น้อยจบสูงนะครับเรียนสูงคือหอระฆังหอระฆังสูงมากจบหอระฆังเรียนสูงหอระฆังฉะนั้นคำพูดคำจาของผมแต่ละคำนะครับจะไม่กระเทือนสร้างใครเด็ดขาดเอาความจริงมาพูดกันฉะนั้นท่านสายยันต้องฟังนะครับว่าวันนี้ขออนุญาตพูดเกี่ยวกับยาเสพติดที่สำคัญมากตอนนี้ระบาดหนักก่อนอื่นนะครับขอฝากไปถึงคุณประชาชน คนนอนพูดหรือคนข้ามพระถ้าฟังเสียงน้องพูดแล้วโอ้ที่พี่พูดแล้วนะครับถ้าไม่รังเกียจพี่นะขอหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเข้าต่อผมเลยนะคุณประจนเข้าต่อผมเลยจะได้คือคุณจันก็อยากได้มาเชิญสาบคุณนะเพราะสีต้นน้ำใช้ก็อยากได้
0: เอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องครับท่านเข้าเรื่องครับคนอื่นก็รอท่านอยู่
1: มันเป็นไรครับเข้าเรื่องครับคือว่ายาเสพติดตัวนี้ที่เผาเนี่ยเขาจะเผายาทุก77ล้านก็ใช่77ตันมันเป็นยาเสพติดแต่ละชนิดเข้าไปเผาเนี่ยเผาไปเถอะฉะนั้นถ้าเผาแล้วเนี่ยก็ดีไปอย่างตอนนี้ทุกอย่างจบไปแล้วนะคือเป็นง่ายๆคือผมไม่พูดอะไรมากหรอกครับเอาแค่นี้แหละว่ามันถ้าหากครับว่าท่านดร.สมยศเข้ามาเนี่ยจะคุยกันมากหน่อยนะครับเอาแค่นี้ก่อนยังไงต้องฝากถึงคุณประจวบนะครับฝากรายการผมแล้วโทรเข้าเลยขอมาในโทรศัพท์นะครับ
0: โอเค
1: ครับขอบคุณมากครับผม
0: ครับครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบปากกากันเล่นๆแป๊บเดียว

0: ะมาได้เชิญครับเอาเมื่อกี้เอามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณประจนนท์ท
0: อง
1: คร
0: ับ อ้าวคุณประจนวะ
1: พี่เสรีเตรียมปากกาไปนอเนาะเบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยพี่เสรี0680 2065917 0802065917ครับ
0: อ้าวโอเคครับเอาได้แล้วคงได้แล้ว
1: เอาว่าเรื่องประธานครับ
0: ว่าเชิญ
1: ผมที่เขาเลี้ยงมือนี่เป็นไอ้เดือนนี่มันเป็นเดือนไหนมันเป็นเดือนมีประโยคบ่ท่านประธาน
0: นะฟีประโยคนั่นไหน
1: เป็นแก้วันที่ใส่แปะไอ้18นี
0: ่
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริกิติยาภาเพิ่นก็เสด็จสวรรคตเนาะนี่เดือนมิถุนายนนี่แล้ววันที่22เป็นวันในสำคัญของโลกอีกเป็นวันคลายวันสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตอนนั้นกองทัพนาซีเยอรมันนี่นำโดยฮิสเตอร์บุกขยี้ไอ้รัฐมาสหภาพโซเวียตรัสเซียเลือดน้องแผ่นดินรัสเซียครับท่านประธานฮิตเลอร์เป็นจ่าฝูงเนี่ยแล้วก็ต่อมานี่ในมือเดียวกันวันที่22นี
0: ่
1: เป็นมือของอาณาภาพของไอ้หลวงพ่อโตเฮาหลวงพ่อโตทำไอ้ข่มลังตีนนี่เป็นมือมรณภาพพื้นกันเลยนี่เป็นวันสำคัญของประเทศไทยเฮาแล้วก็อีกจังหนึ่งนี่วันที่กาเลเลโอถือกักขังบริเวณ
0: ว่ามันหัวจักขัง
1: เป็นหนึ่งที่กักขังบริเวณกาเลเลโอเป็นผู้คนพบคนพบดวงดาวนี
0: ่
1: ไปหาไปบอกว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย
0: ์
1: ไปครับซึ่งไปคัดกับศาสนาเขาวันนี
0: ้
1: ก็เลยกักขังบริเวณเราต่อมาวันที่23เอาวันที่23นี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่เอาอายาเสพติดไปเผาน่ะบุหรี่ไฟฟ้านี่ไปเผานี
0: ่
1: เป็นมูลค่าจังว่าโอ้ไอ้95ล้านชิ้นน่ะมูลค่า600ล้านเผาถิ่นจุจันบางปูครับเนี่ยแล้วก็วันที่24อีกเป็นมือเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบชาติอธิปไตยแม่นบ่ครับท่านประธานครับผมจําบ่ผิดได้นี
0: ่
1: แล้วก็วันที่25ครามโดนเข้ามาปั๊บนี่พี่ยังพี่เสรีระบอบว่างั้นอันนี้ปปส.กับเผายาเสพติดอีก77ตันโอ้บ่น้อยเด้77ตันนี่ถ้าไปสะใส่เดินในท่อกสอขายเขาแถววันสีฐานนี่เพราะว่าเต็มล้านพอดีนั่นโอ้เป็นมูลค่าต่างว่าบ่มันหน่อยๆบ่านอกนี้ก็ได้นี่แหละครับผมมาเราก็ที่เป็นข้าวอยู่เดียวนี
0: ่
1: แต่เป็นเต้าไอ้เรื่องกี่หม้อก็บ่สบายใจวันไหนเนาะซึ่งผมถือว่าจังซี่ท่านประธานผมถือว่านี่มันเป็นประเพณีไปแล้วล่ะครับนี
0: ่ันใด
1: การตอกเตาบรรจุแล้วก็ใส่เงินใส่ทองจังซี
0: ่
1: มันหัวมาตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนพุ่นเด
0: ้
1: สอบเข้าโรงเรียนดังๆนี่ในเมืองขอนแก่นนี่โรงเรียนนั้นดังบ่กี่โรงเรียนดอกดังๆนี่พอสอบเข้าปุ๊บลูกตาสีตาฟ้าเข้าให้ซะหน้านี่มีเงินหรือเปล่าเนี่ยถ้าสอบได้แล้วปั๊บก็ซื้อเก้าอี้ตัวละ 2-3 เงินซื้อพัดลมตัวละ 4-5 เงินจังซี่อ่ะถ้าบ่มีเงินซื้อเก้าอี้ก็บ่ได้เรียนจังซี่นะครับนี่ล่ะผมว่ามันหัวมาแต่พี่ได้แต่บัดนี
0: ้
1: ลดลงมาถ้าเรียนจบเราก็ไปสอบเขานี่นะคือสอบเขารับราชการนั่นเสียราชการนี่เป็นสอบเขากันย่างหน่อยก็3 แสน5ย่างไรก็7แสนกว่าอีกสิแม่ท่านประธาน
0: มีท่านแก้ว่
1: ามันได้ลบแล้วครับนี
0: ่แก้จังได๋บัดนี
1: ้ปกติเนาะครับท่านเนาะเดี๋ยวผมสิรูปว่าตัดรูปแล้วว่าอันมู้นี่ก็บ่ก็ยังพอทุเลาอยู่หรอกผมย่านตั้งแต่นักการเมืองเลือกตั้งสมัยนานสิชื่อเสียงมาเป็นส.ส.แล้วก็ไปซื้อตำแหน่งสำคัญของประเทศนั่นแหละ

0: นะครับผู้เมื่อใดย่าวสาวใดสาวเอาผู้ใดมีเงินก็จังได้เป็นสสจังได้เป็นผู้แทนจังได้เป็นบ่ว่าแต่สสล่ะตั้งแต่อบต.พี่ล่ะเป็นต้นไปอ่ะบ่แม่นมั้ยตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นต้นไปอ่ะมันเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่แก้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปโทษหน่วยงานนู้นองค์กรนี้กฎหมายเขาก็ออกมากฎหมายออกมาแต่ผู้ปฏิบัติบ่ปฏิบัตินั่นบ่ปฏิบัติไม่ได้มันสิไปเจอต่อจังซี่น่ะมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็แก้ยากผมเคยบอกสู้พี่น้องฟังว่าแก้จังได๋ครับมาแก้อย่างมันต้องแก้ได้พี่น้องประชาชนแหละต้องแก้ต้องสั่งสอนนักการเมืองผู้ใดเอาเงินมาจ้างก็จ้างเอาผู้ใดเอาเงินมาจ้างนั่นคือเจตนาร้ายต้องจําไว้เลยผู้ใดเอาเงินมาจ้างให้กากบาทเลือกตั้งเนี่ยนั่นคือเจตนาร้ายต่องบประมาณของประเทศงบประมาณของแผ่นดินแต่มันว่าเป็นทั้งสันติประเทศบ้านเฮาผู้ใดล่ะหื้อให้หลายก็มัวมันเป็นอบต.กับผู้ใดล่ะหื้อเบอร์ใดล่ะหื้อคันแม่นสสกับเบอร์ใดคันแม่นสสกับพรรคใดล่ะหื้อให้หลายก็มั่วมันเป็นแบบนี้มันเขาใช้กลไกของการที่เขาจะก้าวเข้าสู่อำนาจเขาใช้กลไกของประชาชนเขาใช้มือของประชาชนนี่แหละกากบาทคันพี่น้องยังคงเป็นยังสันอยู่กับฝันเอาความเป็นธรรมมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับอ้าฟังบัดนี้ผู้ใดมาบัดนี้เอ้ารับไหมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสยาน
0: ครับผม
1: ดอดอเป็นเจียว
0: เอาพญดอวะ
1: ว่ามันเป็นอะไรก็ช่างแต่มันคือการทุจริตหรือว่าพวกจอนอุบาทนั่นละบ่ต้องไปว่ากันหลายเพราะเขารู้ๆอยู่แล้วเฮานี่แต่แต่งกินเองไงเฮานี่แต่แต่งกินเองเนี่ยซึ่งคนที่เขาเสียเงินเขาไปนี่นะครับไม่จะตั้งอย่างมันก็สร้างกกต.ก็สร้างเปลี่ยนแปลงซื้ออย่างก็ตามที่นักจับเนี่ยแรกๆก็เป็นแต่ย่านหรอกขึ้นยักษ์เนี่ยแกวมาซาดแทบคนตัวไทยทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามความคิดทุกอย่างเป็นไปตามที่จ่ายน้อยหรือจ่ายมากเท่านั้
0: น
1: การสอบทะลุยุ่งอะไรที่เขารู้ยันดังๆกันรู้แล้วรู้ยันเมื่อแต่ผู้ใดไม่รู้ก็เห็นเหมือนแหละแต่ว่าพ้นกันแล้วยังไม่แล้วนะท่านสายันสุดท้ายก็คือมาที่ทำงานต้องมาซื้อมองทำงานดีเนี่ยมาซื้อทั้งสุดท้ายเนี่ยมาซื้ออบต.เทศบาลนี่นะครับคุณต้องเตรียมเงินได้เป็น100,000อย่างน้อยมาซื้อนะครับถ้าคุณมาเนี่ยถ้าคุณมีกระตังเนี่ยให้องค์กรนั้นเขารับคุณเขาไม่รับคุณบอกไม่ต้องมาว่าอย่างไรไม่ต้องมาเถียงพร้อมนะครับคุณเขาต้องคุณจะเสนอเท่าไหร่ตำแหน่งอะไรมาในหน่วยงานเนี่ยคุณเป็นอะไรเป็นช่างเป็นธุรการเป็นวิเคราะห์เป็นอะไรก็ช่างที่เขาจะเข้ามาในนอกจากว่าที่เป็นข้าราชการนะครับคุณต้องมี100,000แง่แง
0: ่
1: นะครับนั่นแหละคุณถึงจะได้เข้าถึงคุณจะได้เป็นข้าราชการที่คุณสอบมาคุณเสียเงิน800,000แล้วก็ซะแต่คุณเข้ามาหนีนี่คือด้านสุดท้ายของคุณละด้านพอละเหงื่อเนี่ยครับคุณที่เข้ามาถ้าคุณไม่มีเงินคุณไม่ได้หรอกใครที่มันไม่ได้คุณสอบได้ก็ขึ้นบัญชีมาละ800ปีกับ800ปีแล้วรถอ่ะเนี่ยเขาเฮ็ดจังไดยังเราจะได้กันนึงกับพวกเขานี่แหละสร้างวีรกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยพอเราสร้างวีรกรรมขึ้นมามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเขาตั้งเงินขึ้นมากระซังเนี่ยคุณไม่ปรารถนาที่จะให้คนที่เขามีความรู้คนก็จะมีความใจตั้งใจอีหลีเข้าไปทำงานเนี่ยผมถามว่านายกเป็นบ้านนอกบ้านนาที่เขามาสมัครลูกพญศรีพญสาพญมีพญมาได้เปลี่ยนนายกจะค้นย้อนอ่ะคือมีบ่ตั้งแต่ตอนแรกๆติดตั้งเป็นอบต.ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่บนว่าจะมีเงินค่าตอบแทนนะยังซื้อเสียงคนละ10บาท20บาทเลย
0: อ
1: ันนี้เห็นกับตาเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้และไอ้คนที่จะนำพวกนักบริบาลในการจะสร้างกับถึงกับจ้างกับสร้างเนี่ยท่านชาวบ้านไปสูงที่ไม้หนังสูงมีเงินอะไรก็กูเป็นก้อนฟันโทษเนี่ยจ้ะแล้วก็เป็นแล้วก็บนเงินเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าค่าเบี้ยประชุมที่บาทกับบริบาลตอนนั้น
0: อ
1: ่ะแล้วเขาแยกฝ่ายวันหนึ่งเขาเรียกว่าประธานฝ่ายบริหารประธานสภาเป็นยุคยวมเพื่อพละก็ต้องมีงบสั่งผลึกสั่งยังมายุ่ยเจ้าของกับอบต.กันยุคนั้นเป็นยุคของพญจิ๋วที่เอามาเนี่ยมีอบต.เนี่ยเราสรรหาว่าจะเข้ามานายกอบต.เฮ็ดยังไงจะได้ยุ่ยหลายปีเติบด้วยที่แรกเขาเรียกว่าประธานฝ่ายบริหารประธานสภา

0: ต่อมาก็เป็นนายกอบต.นี่อบจ.นี่ละแต่ก็ว่ามีฟ้องวิพาต่อแก๊งมาปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บที่บ้านแต่มันมีข้อเจ้าเห็นบ่ล่ะที่เป็นร้องข้าวความร้องข้าวที่เป็นข้าวแง่บักเตะที่เขาประเมินผู้ใหญ่บ้านไม่ผ่าน
1: อ
0: ่ะเราก็เลยลืมไปอีกว่าเขามีประเมินปีต่อปีพวกเราทำไมไม่ทำกันเนี่ยไปเอาสิทธิ์ตัวนี้คืนมาอีกวะนะครับไปผ่านก็ไปทะเลาะกับผู้ใหญ่อะไรอีกอ่ะบอกว่าที่ประเมินได้ยังผมไปยังที่เขาที่ประเมินผมเห็นผิดยังยังสินะที่จริงเขามีสิทธิ์ประเมินนะครับประเมินทุกๆปีหรือประเมินทุกๆ4ปีประเมินทุกๆ4ปีนั่นแหละแต่ว่าถ้าคุณประเมินไม่ผ่านถ้าคุณจบหรือถ้าคุณมีเรื่องคุณก็ไปต่อสู้ที่จริงมันต้องความคิดผมนะพยาบาลผมไม่อยากให้มีพยาบาลข้อหนึ่งมันมีกรรมการอะไรเยอะแยะไอ้นี่กันที่แรกสิทธิ์ว่าใครไหนได้อสมอนี่กันเนี่ยพร้อมที่เงินกะตอบแทนเอาแอคชั่นแล้วเนี่ยเนี่ยก็มีการเป็นหัวนั่นหัวนี่หัวนั่นเราปราบไม่จบหรอกครับเราเองนี่แหละต้องทำตัวให้ปราบตัวเองอย่าไปรับสินบาทการสินบนซื้อมาก็เอาล้นกันน่ะแต่อย่าไปเลือกได้ไหมล่ะไอ้พวกซื้อๆเนี่ยมันล่มสลายเขาก็ไม่ซื้อหรอกเขาไม่กล้าแล้วบัดเนี่ยเขาเฮ้ยตายแล้วซื้อเด็กก็ไม่ได้หรอกเขาต้องให้เขาประกอบคุณงามความดีจะเข้ามาสู่อำนาจโอเคครับ
1: อ้าวขอบคุณมากเนี่ยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันดีดีประโยชน์สุดท้ายไม่เอาพญดอต้องให้เขาสร้างคุณงามความดีถึงเลือกเขาเข้าไปที่ผมบอกว่ามันมาผู้ใดมาจ้างกันยากาให้มันเนี่ยที่บอกเนี่ยใครมาจ้างกันตามเจตนาไม่ดีแล้วนะครับเราเอาเงินเอาเงินแล้วไม่เลือกทีนี้ทีนี้ก็เอาเงินแล้วไม่เลือกมันสิมีอิทธิพลบ่เนี่ยเอาเงินคอยไปเราเจ้าคือบ่เลือกคอยหรือว่ามีหัวคะแนนไปน่ะพวกหัวคะแนนคอยให้เจ้าแล้วเจ้าคือบ่เลือกคือบ่กล้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ชาวบ้านก็บ่อยากเว้าบ่อยากหัวซ้ายเนาะสามหัวมันเถาะกามันไปโลดผู้ใดได้ดีก็สามหัวบ่ได้เห็นผู้ใดมาเบิ่งหยังดอกเราคิดกันแบบนี้หมดถ้าเราคิดกันแบบนี้หมดประเทศไทยจะอยู่แบบนี้นะครับมันก็จะมีคนร่ำรวยอยู่เป็นกลุ่มนึงก้อนนึงที่เป็นนักการเมืองนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็แล้วแต่ละท้องถิ่นอบต.อบจ.ก็แล้วแต่ละนะครับตำบลต่างๆก็แล้วแต่มันก็จะเป็นแบบนี้ไงพอเป็นแบบนี้เวลาเราเดือดร้อนถนนหนทางเดือดร้อนตรงนั้นตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นเดือดร้อนตรงนั้นเดือดน้ำไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่จะไม่ถูกเอาไปนำไปปฏิบัติจะนโยบายแกมลิ่งของพระเจ้าอยู่หัวอะไรกันที่เก่าเพิ่นนั่นจะเข็ดได้ซ้ำไหนเรื่องน้ำเหมือนกันน้ำท่วมมันก็ท่วมก็บ่ได้เก็บไว้ปล่อยมันหนีไปอย่างสิไหมบัญญัติบ่มีน้ำบัดนี้เอาสิตายเขาบัดนี้มันเป็นแบบนี้นะครับเราพวกเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องบ่หูจักเพียวไว้ว่าคือจังบ่หูจักว่าจะคล้องไอ้ผู้เข้าไปเป็นนักการเมืองสิมีผลกระทบต่อเจ้าของคือจังบ่หูจักว่ามันมีผลต่อเจ้าของนี่แหละย้อนย้ำได้ก็คือเก่าอยู่ไหมพูดได้เห็นหลายก็มูลหลังว้ายมันก็บ่ได้ดีจังซั่นล่ะประเทศไทยเนาะเอ้าว่ากันไปครับเบิ่งกันไปว่าสู้พี่น้องฟังเป็นสิจมซอยกันบ่มีแล้วสิว่าก็จมซอยพี่น้องสิล่ะเอ้าเอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสายัน
1: เอ้าครับผม
2: คุณวนาจากชัยภูมิครับ
1: ครับ
2: โอ้ยโหก็ได้แต่งเพลงสิล่ะเพราะว่าพูดมาตัวเดียวนะความคิดของผมหนูว่าให้มันศักดิ์สิทธิ์นะ
1: ม
2: ันมีมาตรการออกมาผู้ใดเป็นไปจ้างไปอย่างเนี่ยมันก็บ่จับบ่อย่างกันจากเทียทางที่ดีแล้วแหละควบคุมเรื่องกฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์อย่าให้ไปเอาไปจ่ายไปอย่างเป็นยังไงล่ะผู้จ่ายนี่ก็คันบ่จ่ายก็บ่ได้อย่างเงี้ยคันจ่ายก็มันก็ได้อย่างเงี้ยเอ้าต้นเหตุมันเป็นเพราะกฎหมายอย่างเดียว
1: ครับ
2: พวกคุณปล่อยให้อันมาจ่ายเงินในจังใดมานั่นจังใดเนี่ยนี่แหละผมว่าเกี่ยวกับกฎหมายอย่างเดียวแก้กฎหมายอย่างเดียวให้มันถูกต้องผิดคือผิดถูกคือถูกดีผมว่าบ่ได้วุ่นวายดอกเรื่องการเมืองก็ได
1: ้
2: อันนี้มันมีพรรคพ้องแล้วก็นี่แหละผู้ใหญ่นั่นแหละพาปิดแล้วก็ปิดไปอย่างที่เราจังเขาที่แก้ไขแบบใดผมว่าแก้ไขนี่ละกฎหมายอย่างเดียวนี่แหละให้มันเทียบเท่ากัน
1: เอ้า
2: แล้วมันไหนมันก็ที่คอยดีขึ้นไปเองถ้าคุณเคยให้ผิดแล้วก็มันยอมรับผิดแล้วก็ ให้มันจบๆไปฮวดเนี่ยเอากฎหมายมาบังคับรถ
1: ครับ
2: คือผิดที่คือถืออย่างเดียวนี่ผมว่าแก้ได
1: ้ได้ยื่นแล้วคันมันเฮ็ดอ่ะ
2: นั่นแหละมันบ่เฮ็ดนี่แหละพอกฎหมายออกมามันออกมาดีอยู่เนี่ยมันมีไว้ซะมื้อเนี่ยนี่แหละคันว่ายังนี่แหละยาพิษนี่เนี่ยปัญหามันเกิดจับได้หลายประเด็นว่าโทษประหารชีวิตเอามาเห็นตะเคียบ
1: อครับ
2: นี่แหละผมอยากให้คืนจอบนสลิดนะผมก็บ่เห็นบ่ยังดอกก็ฟังความว่าคําตามางซี่ละมีอะไรเอาค่าขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะถ้าคุณอนุทินนะคุณเก่งนั่นไม่ดีนะระยะนี้มันบ่ดีดอกต่อไปภายหน้านะลูกหลานที่ได้เว้าฮอดเว้าถึงว่านายกอนุทินแก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองได้แก้ยาเสพติดได้อีหลีนี่แหละผมว่ามันดี
1: ๆ
2: ได้ย่านต่อพวกที่เคยผิดมาแล้วฟันให้แต่จะมึงดูคุณก็เคยผิดก็คุณก็ยอมรับผิดเดือนใดมันผิดนะนี่แหละปัญหามันที่ได้ลดลง
1: ขอบคุณ
2: ของคุณนะเชฟภูมิดอก
1: อ้าวขอบคุณหลายๆครับ
2: คุ
1: ณ
2: น
1: น
2: าสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยเนาะกฎหมายเนี่ยเขามีเขาเขียนไว้หมดแหละนะครับอย่างทุจริตคอร์รัปชันก็ถึงประหารชีวิตแต่ว่าบ่ไปฮอดพุ่นจักเทื่อมันมีนะครับทุจริตคอร์รัปชันนโยบายของกฎหมายเขาเขียนไว้อยู่ทีนี้เนี่ยมีคนออกมาเรียกร้องนะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆเขาก็ออกมาเรียกร้องเอาทุจริตให้ประหารชีวิตอย่างเดียวทุกอย่างให้ประหารชีวิตอย่างเดียวเขาก็มีอายุประหารชีวิตแต่ถ้าให้มันมากกว่านั้นให้มันดีกว่านั้นให้มันเข้มข้นกว่านั้นน่ะมันต้องใช้คนปฏิบัติคนปฏิบัติสมมติว่าเอาไปออกกฎหมายอย่างเราออกมาเยอะๆให้ออกกฎหมายนั้นหลบกฎหมายออกกฎหมายนี้ให้ประหารชีวิตทุจริตคอร์รัปชันเงินหลวงเดี๋ยวนี้เขาก็มีดอกเจ้าสิบ่แข็งมันได้เอาทีนี้ถามว่าแล้วใครจะไปออกล่ะใครเป็นคนออกกฎหมายคนออกกฎหมายก็คือฝ่ายนิติบัญญัติคือนักการเมืองอยู่ในสภานั่นพากันออกกฎหมายเขาอยากออกจังใดเขาก็ออกคืออย่างผมบอกสู้ฟังผู้ใดฟังติดตามพญาสายันดูซึ่งจากเขาออกเขาคนออกกฎหมายก็คือนักการเมืองคือสสนี่แหละไปออกกฎหมายนะที่พอออกกฎหมายแล้วไม่ได้คันกรองกฎหมายก็สวนี่คันกรองกฎหมายได้ป่ะเนี่ยพอออกกฎหมายแล้วป่ะเนี่ยออกกฎหมายแล้วเพราะมันนักการเมืองถ้าออกกฎหมายเราไปใช้เลยถ้าออกนักการเมืองออกกฎหมายเราไปใช้เลยเนี่ยมันสิบุญไหว้ปันไหนเอาตั้งแต่เลือกตั้งแต่เป็นสสยังเสือเข้าไปแล้วเราไปออกกฎหมายอีกเราไม่มีการกันกรองกฎหมายอีกมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่น้องว่าพวกเราก็บอกเอาไม่ต้องเอาสวมาเนี่ยเอากันว่าเอาสวกับทางใดยี่หรอกผู้ใดสิมากันกรองกฎหมายตั้งซื้ออื่นก็ได้ไม่จังตั้งชื่อว่าสวก็ได้ตั้งชื่ออย่างอื่นก็ได้แต่ว่าต้องมีคนกลั่นกรองต้องมีคนตรวจสอบกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงหรือไม่มันมีซ่อนมันมีอะไรหมกเม็ดหรือเปล่าพวกนี้กฎหมายอ่ะมันไม่บอกยังไงออกแล้วมันมีผลบังคับใช้ต่อประชาชนต่อมูเฮ้าเนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับว่ามันคิดได้ว่าไปเรื่อยมันว่าแม่นเนี่ย มันมีกระบวนการเนาะแนวโมเนเอาอันว่าสู้ฟังแต่ละวันเลยยี่สิบคนที่เอามาบัดเนี่ยพูดได้สิบ้าบัดเนี่ยนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่หลายคนทางสื่อโซเชียลเขาก็พูดคุยกันออกอยากจะเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้อยากออกกฎหมายก็จริงเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าผู้ออกกฎหมายเป็นสสบัดเนี่ยกฎหมายเอาสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลอยากขั้งบวกเงินเด้อท่านเลย
1: เอาบวกเงิน
3: โอ้ยเขาเนี่ยเขาแชทนะ
1: แบ่งกันเอาผู้ลงคนกับติดผู้ลงคนกับว่าเรามันบ่ทันแล้ว
3: คือผมก็สิเว้าเลี้ยงอ้อยเลี้ยงหน้าตลาดเลี้ยงหมู่นั้นให้เพิ่นเว้าลด
1: เอาเป็นจังได
3: ๋คือว่าเซ็งแล้วเลี้ยง
1: อิ่มหลายติ
3: เซ็งหลาย
1: เอาว่าลูกเนี่ยอ้อย
3: นะครับมีกระซุ่มเช่าไร่อ้อยกระบุกกระช่วงอุตสาหกรรมแล้วท่านเอ้ยไปเว้าเชื่อกับเรื่องไหวนี่ละเรื่องราคาไหวมันตกต่ำเด้อท่านเลย
1: มันก็เราเป็นยังไงสรุปเขาสรุปได้ไป
3: ราคาอย่างกับแพงเป็นไปเลยไปเว้าส่วนผมอย่าหลับผมหมดมีสีขาโอ้ยไปว่าได้ดอกไปรวดหน่อย
1: เออสื่อว่าใส่อีกดิซิสองขาหนึ่ง
3: พากันไปรถกระเป๋าแจ๊สนี่ละน้ำสายยันน้ำทุกนี่ละว่าออกอากาศทันทีเลยทันทีนี่นี่เลยเจ้าปวดที่น้ำหน้าจังโ
1: ล
3: คือการดีใจขึ้นมาจังน้อยนั่นละเพิ่นกับผู้เฝ้าหลายผมกับที่เฝ้าเลี้ยงใบอ้อยนี่แหละครับ
1: เอา
3: เลี้ยงใบอ้อยเลี้ยงจูดสมัยตะกี้เนาะผมกับที่เฝ้าเลี้ยงนี่แหละเฉพาะแต่แม่จูดป้าจูดยังกะว่าใครมีปัญหาแม่นบ
1: ่
3: ซูมือนี่โอ้แต่ละเฮียนมันใส่เชียงย่นเฮียนละขั้นสองขั้นรถทอไอเสียจากโรงงานจากโรงหยังนี่กับผู้รับกรรมก็คือเช่าไร่อ้อยนี่แล้วว่าจูดใบอ้
1: อ
3: ยเป็นมลพิษผมก็เลยฝากมู่ไปยะละกะให้ทั้งโรงงานทั้งอุตสาหกรรมทั้งหยังเนี่ยเลี้ยงเขาตัดใบตัดออกสอออกแล้วนี่รถมาสอให้เขาไม่ได้จูดแต่ผู้อื่นจูดมันใหม่ไปเบิดเด็ดครับท่าน
1: อ
3: ๋อนี่ละปัญหาม
1: ันล่ามไปใส่จะคล้องทันที
3: โอ้ยก็ล่ามไปทั่วทุกแดนบาดจังจีดภาพอากาศบาดนี่เขาก็เลยชุ่มอะไรไม่ร้ายนี่เขากับว่าติบอสซอยเหลือทั้งนั้น
1: มันก็จะเป็นสั้นแหละเขาไม่อยากให้เผาเน
3: า
1: ะ
3: เจ้าไรจังงูผมนี่ก็โคตาน้อยนั่นบ
1: ่
3: เครื่องตาหน่อย300 400ตันสันปีได้เฮ็ดดีฟ้าฝนดีนั่นดีค่ากับพ่อเหลือค่ารถกับพ่อได้ใส่ได้สอยนี่แหละท่านเอ้ย
1: ครับเมาก็ยังดีอยู่ว่าต้องพ่อได้ใส่อ่ะ
3: นี่ล่ะผมว่าเลี้ยงปัญหานี่คือฝากเพิ่นไปเว้าได้เด้อผู้เจ้าให้คุณเนาะคือเลี้ยงใบอ้อยสิเฮ็ดจังได๋เนี่ยทั้งโรงงานหรือทั้งผู้เว้าเนี่ยหาคนมาซื้อใบอ้อยที่มันตกค้างอยู่ให้เฮาสิเฮาเอารถสอออกแล้วเห็นไหมครับท่านเดี๋ยวไปเฮ็ดปุ๋ยให้ดีเอาจังไรกะแต่นั่นยะสมาโทษไรเช่าไรเพราะว่าคนนี่มันใหม่เลยมันเล่าไม่เบิดเดียครับท่าน
1: เอาเอา
3: เรื่องกูว่ามักดี
1: ครับ
3: วันนี้กะจิงโง่มาใส่เลี้ยงหน้าเห็นบ
1: ่
3: คือจังผมกะหน้ายี่สิบกว่าไรเฮ็ดสาไรกว่าสาโน่นึงกะประมาณเมื่อที่ไรกว่าเรื่องนึงกะสามงานยกกระดาษใส่ตัวนี้ละเดี๋ยวนี้สูบน้ำใส่เข่าเดี๋ยวนี
1: ้เอาไว้เด้อ
3: เช้าหน้าก็ไม่ต้องไปพึ่งผ้าไว้เราผมมีซอยเหลือจะของเองเฮ็ดจะของเองเองเอาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วเพราะว่าน้ำมันเสียช่วงมันสิฝนทิ้งช่วงเด้อช่วงที่ผมเคยพมอยพี่น้องไปฟังเมื่อเดือนพุละพฤศจิกากันยาตุลาเนี่ยเริ่มแล้วตุลาเนี่ยก็เริ่มแล้วทิ้งช่วงไปแล้วกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยพฤศจิกาเขาหนาวดาวสิบว่าหนาวนะครับมันเป็นมันวันนี้น้ำจะน้อยนะน้ำสิขาดจนท่อฝนสิทิ้งช่วงนั้นพี่น้องก็ต้องเบิ่งเจ้าของเลยด้วยย่ำฝนตกก็หาน้ำเอาไว้ก้อนขังเอาไว้เก็บไว้ให้มันได้นะครับเพราะว่ามันฝนจะทิ้งช่วงมันเอลนิโญเนาะคือผมบอกสู่พี่น้องฟังล่ะในหลักการพฤศจิกาไอ้กันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยตุลาพฤศจิกาเนี่ยทิ้งช่วงครับนะครับกันยาเนี่ยก็ไปกันยาเนี่ยคงเริ่มตั้งกันยาไปแล้วล่ะสีหางถ้าว่าการทิ้งช่วงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่มีฝนเลยนะแต่มันจะทิ้งช่วงถ้ามีอาจจะมีพายุจริงๆไหมพายุเขามากไกลๆไทยยังน้อยกับไข่แน่บ่ล่ะนะเขามาพันเขาเวียดนามเขายังมาหนีหาเล่าหาไทยเขามาหนีนักกันเถอะแต่ว่ามันไปทางอื่นกับไข่อยู่หรอมันไกลฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีแต่มันจะรุนแรงเนาะมันรุนแรงเนาะการมันขาดถึงมันก็ถึงไปโดนฉะนั้นก็มันมีโอกาสช่วงนี้ฝนก็ยังตกอยู่กรกฎาคมนี่ก็ยังตกอีกนะแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสตกมากก็เก็บไว้กรกฎาคมนี่ช่วงนี้มันยังอยู่หน้าฝนเนี่ยมิถุนากรกฎาคมเนี่ยกันสิงหาเนี่ยก็สิเริ่มไปละสิงหาจิถอยไปเรื่อยๆถึงสิมีซําใดละฝนก็ได้แล้วกันยานี่จะทิ้งช่วงกันยาตุลาไปนี่ทิมได้พี่น้องได้เบิ่งเอาคือเราอันนี้ว่าตามข้อมูลที่ไปติดตามเรื่องบรรยากาศเรื่องอากาศมาบอกสู่พี่น้องฟังเนาะเอาวันนี้เหลือเวลาอยู่10เอาไปถึง10นาทีเดี๋ยวไม่ถึง10นาทีแต่ยังสายนึงสายนึงหรือ2สายกันผู้เว้าสั่นกันผู้เว้าเหี้ยวได้สายเดียวเอาท่านกำลังฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาตินะครับกับสายันสุริยะสกุลพงศ์ครับดร.สมยงเล่าไปเชียงใหม่
4: เอาสายเนื้อใต้
1: ขันเบาโดนกันเลยสุดท้ายสวัสดีครับ
4: ที่มันขออนุญาตจะเริ่ม
1: ไ
4: หมฮะขออนุญาตครับ
1: เจ้ไหว
4: โอ้ยมันสิว่าเรื่องยาเสพติดคันดอก
1: อืมเอาว้าวรอดยาเสพติด
4: ได้ยังเนาะ
1: อืม
4: ก็เรื่องยาเสพติดนี่ครับตอนตั้งแต่ว่าให้ผู้ป่วยเป็นให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยนี่ผมว่ามันบ่ถูกต้องเด้
1: อืม
4: เพราะว่าผู้เสพนี่มันหลายอันนี้ก็เห็นเสพเสพจนเป็นบ้าแล้วบัดนี้จังเอาไปรักษาคือก่อเรื่องเฉพาะนี่นะยุคนี้แหละมันจุดที่มันเป็นช่องโหว่ที่มากที่สุดเลยผมมาสิเว้ามื้อนี้จะเว้าได้น้อยเดียวเขา
1: อ้าวบ่ได้ได้พอสมควรอยู่ดอกเอาให้มัน
4: เพราะว่าการเสพยานี่มันต้องล่อบ่มตึกล่อให้เป็นบ้าก่อนนะนะ
1: อืม
4: แต่บ่เป็นบ้าก็ไปรักษาคันบ่ทําร้ายคนคันบ่ฆ่าคนแล้วบ่ไปรักษาให้ชุดจุดนี้แหละ
1: อืม
4: หรือว่าล่อไว้ล่อไว้เพื่อว่าใครหาสิบตังค์ไปทระบายสิบตังค
1: ์อืม
4: เป็นลูกค้าชั้นดีสิผมยังสงสัยด้วยเนี่ย
1: เ
4: นี่ยจังไปจังยูดผู้นอนเอ็บังวอลำพูนคนสวรรค์เนี่ยขาคนหนึ่งมานี่แม่เจ้าตำรวจเนี่ยเป็นโรคจิตเวทแล้วเนี่ยยังมาเก็บปืนไปนี่มันเป็นช่องงูเลยต้องติดตามผมด้วยแต่คนที่แก้ไขปัญหานี่ก็รู้สึกว่าคิดว่าจะเลี้ยงว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยผู้เสพเป็นผู้ป่วยโดยที่พวกเข้าใจในเรื่องสิ่งในปัญหาเลย
1: อันนั้นอันนั้น
4: เป็นผู้บอกว่าคุ้มเครือบอกแกนั่นฟ้านี่มันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่บ้านเนี่ย
1: ว่
4: า
1: ให้มันแล้ว
4: เด็ดเรื่องกิจเป็นเนี่ยมันหลายดีเลยเนี่ยคิดว่ายังไงข่าวสายหน้าผู้ที่แก้ปัญหาเนี่ยมันสภานี่บ่มีคนนอกนะครับเนี่ยสภาปัตนาธรรมนี่บ่มีคนนอกครับทุกคนมีจิตข่าวสายได้ทั้งอาจารย์ตาย่ำอาจารย
1: ์
4: สมยงนี
1: ่
4: พร้อมที่เปิดไขรับฟังอยู่ตลอดรับเป่าอยู่ตลอดบ่คือสภาไงสภาสูงอยู่ในกรุงเทพมีเกียรติมีหยังมากมายใต้กองอยากให้เฮาเว้าก็เว้าอันนี้เฮาเว้าเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนแก่ประเทศชาตินะครับบ่มันบ่ว่ามันบ่เกิดมันก็เกิดเห็นกับตาแล้วมันกินยังแก้ยากกระดกเดียแท
1: ้
4: มันบ่แก้ซื้อคันที่แก้มันแก้ได้อยู่ดอกครับผมมาได้เนี่ย
1: คร
4: ับ แต่กฎหมายก็มีอยู่ในมือโยกกันยังบ่แก
1: ้
4: ผู้ป่วยผู้เสพนี่ต้องเป็นผู้ป่วยทุกคนเลยมันยังสิถูกต้องเพราะมันเสียไปแล้วมันเป็นจิตเวชมันเป็นบาเป็นบอเราจะเอาไปรักษา
1: อืมนั่นแหละคนบ่ได้
4: กฎหมายผู้ใดมาผู้ใดขัดขวางกับผู้นั้นล่ะค่ายาเสพติดครับผม
1: อ้าวโอ้ขอบคุณหลายๆมันหนักอยู่เว้ยพญาจันทร์นี่มันหนักอยู่เว้ยมันเป็นอย่างนั้นล่ะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะมันเป็นแบบนั้นขันป่วยขันซ้ำใดซ้ำหนึ่งให้มันขามันเป็นขักสะก้อนยังไปรักษามันก็แก้ว่าได้แล้วนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่คนไทยประเทศไทยลูกหลานไทยกำลังเจออยู่ในขณะนี้เอาสุดท้ายเนาะจังหน่อยเด้อเอาสุดท้ายครับสวัสดีครับอาสันสันเนาะ
5: ดีครับท่านสายัน
1: อ้าวสวัสดีครับท่าน
5: สอดอนมงครับผม
1: อ้าวคุณสอดอนมงครับ
5: เพิ่งจะรู้ว่าท่านมาจัดรายการอยู่ช่วง11นาฬิกาวันเสาร์เพิ่งรู
1: ้อ๋อครับผมเพิ่งมาได้2อาทิตย์นี่ละเพิ่งมา
5: เอาเลย
1: ครับผม
5: ดีนะครับมีจะได้เต็มเวลาเนาะ
1: ครับผมขอบค
5: ุณวันอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์ด้วยใช่มั้ยครับ
1: ครับวันอาทิตย์ด้วยครับมาช่วยกันกับดร.สมยง
5: ครับท่านครับเรื่องปัญหาระดับชาตินี่นะครับ
1: ครับ
5: คนที่มันมีหน้าที่แก้โดยตรงเลยว่าสามารถจะแก้ได้ก็มีคนเดียวแหละครับท่านคือนายกรัฐมนตรีนะครับ
1: จะเอายังไงใช่ไหม
5: ทีนี้พวกเราเลือกพี่น้องประชาชนนี่ก็มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเสนอแนวทางพ
1: ู
5: ดกันได้หมดแล้วมีความคิดดีๆก็ดีหมดครับ
1: คร
5: ับ แต่ว่าเราแก้อะไรไม่ได้มันต้องให้ท่านนายกแก
1: ้
5: เมื่อท่านนายกเราเป็นได้เป็นแล้วเนี่ยท่านจะทำไม่ทำก็เป็นจิตสำนึกของท่านเป็นหน้าที่ของเราประชาชนเนี่ยก็คือจะต้องคอยกระทุ้งกระทุ้งกับท่าน
1: ครับ
5: ต้องคอยกระทุ้งองค์กรนั้นองค์กรนี้กระทุ้งขึ้นไปเสนอปัญหาเสนอแนวทางขึ้นไปแล้วก็ต้องให้ถึงมือท่านนะครับเพราะท่านมีหน้าที่มีอำนาจทำได้หมดจะแก้กฎหมายจะออกคำสั่งจะอะไรเนี่ยอยู่ที่ท่านผู้เดียวครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรามีอะไรเนี่ยประชาชนมีอะไรเนี่ยช่วยกันรวบรวมปัญหาประมวลความเห็นแล้วก็ทำหนังสือไปถึงท่านนายกครับอาจจะมีการจัดสัมมนาประชุมสักครั้งกันทางสายในเสียงชุมชนคนอีสานเราเองของเนี่ย
1: คร
5: ับ แล้วก็ทำเป็นสรุปเป็นทำเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปความเห็นปัญหาสาเหตุอะไรหมดแนวแก้แนวอะไรก็เสนอท่านนายกครับผม
1: ครับ
5: คนอื่นแก้ไม่ได้หรอครับคนอื่น ขาไม่มีอำนาจเขาไม่มีหน้าที่โดยตรงครับผมต้องเป็นการเป็นปัญหาระดับชาตินะครับต้องใช้คนระดับชาติมาแก
1: ้
5: ขอบคุณครับท่าน
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณก็แนวคิดดีครับฉะนั้นก็ฝากไปยังประธานเสียงชุมชนคนอีสานด้วยนะท่านดร.วิวนะนี่ท่านสอดอนวงท่านเสนอแนะมาว่าเอ้าประชุมแล้วก็เอาประชุมเชิงวิชาการสักหน่อยนึงเอาพี่น้องประชาชนผู้มีข้อมูลต่างๆเข้ามาร่วมประชุมสัมมนากันแล้วก็บันทึกนำเสนอท่านนายกเอ้าท่านดร.วิวก็ฝากไปด้วยเห็นท่านสอดอนวงฝากไปนะก็เอาเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังครับผมคงต้องลาท่านฟังเพียงนี้แหละไว้พรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมดูแลรัฐลากัวอิล่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งก้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครว่าคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขต่อมากรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งก้ามกรามขึ้นโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งก้ามกรามณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งส่งผลให้กุ้งก้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งก้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งก้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสาย
3: บรรยากาศเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานเปิดเผยถึงความประทับใจต่อโครงการสำคัญอาทิโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
4: มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยางชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งเขาองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะราชทานปันสุขจุดนี้สำคัญนะคะหัวใจของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะท่านมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยในการรักษานะคะให้กับผู้ที่ต้องขังนะคะอย่างกรณีแบบโรงพยาบาลของราชทัณฑ์บางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่สะดวกนะคะท่านก็จะไปปรับปรุงไปให้ความสำคัญกับประชาชนในจุดนี
3: ้ด้านนายสุภชัยศรีวิจิตรหรือเอสุภชัยผู้จัดการนักแสดงชื่อดังร่วมเป็นจิตอาสานำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมกิจกรรมกีฬาในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา
5: ที่เคยรับใช้งานพระองค์ท่านโดยการที่เคยไปตีแบดเอเรียค่ะที่พระองค์ท่านมีโครงการช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกให้เข้ามาเป็นนักกีฬาเนี่ยค่ะซึ่งเราได้สัมผัสกับพระองค์ท่านหลายๆเรื่องเนี่ยค่ะอย่างเช่นเรื่องช่วยเหลือสังคมทุกอย่างรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับเป็นแค่เล็กๆมากในการที่ได้มาช่วยเหลือเป็นจิตอาสากับความที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนอันใหญ่หลวงเนี่ยค่ะพวกเรายังเสียใจยังร้องไห้กันอยู่ทุกวันเลยเวลาคิดถึงแล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าคือทุกคนที่มาร่วมงานพระศพเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับพี่เอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยพระองค์ท่านเคยได้พูดคุยว่าพี่เอตีแบตเก่งจังเลยนะอะไรเนี้ยค่ะในวันนั้นซึ่งเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านได้รู้จักชื่อพี่เออ่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอันใหญ่หลวงแล้วของพี่เอ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลจะรับลมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 Days รับกระแสการเที่ยวไทยคึกคักเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 Days หรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นโดยข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยมาตรฐานการบริการและจัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Destination Thailand หรือประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตลอด365วันสร้างการเดินทางซ้ำกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทป ลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพิจารณาแผนงานกลุ่มที่2เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ส่วนราชการอย่างโปร่งใสซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่แผนงานที่ 2.1 มุ่งเน้นการลดใช้พลังงานฟอสซิลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจกแผนงานที่ 2.2 การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือยานพาหนะพลังงานสะอาดรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและแผนงานที่ 2.3 การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองความเหมาะสมของโครงการโดยมีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่พิจารณากันกรองและจัดทำกรอบแนวทางของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกรุงเทพมหานครพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขตนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับฝนตกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์การฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันเพราะจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง65%ของพื้นที่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
6: การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับและกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาแล้วก็ในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขเรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยง
0: รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาและต้องไม่ให้ฝนหรือน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนโดยให้ทุกสำนักงานเขตจะทำแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้มีการเลือกตั้งดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดฝนตกหนักในวันเลือกตั้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยขอให้ประชาชนสังเกตจากสีของบัตรเลือกตั้งคือบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องขอให้ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมสิทธิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
8: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนพร้อมจะติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
9: ่พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดน โดยในปีงบประมาณ2569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรพร้อมหารือผู้นำชุมชนและหน่วยนาวิกโยธินเพื่อกำหนดแนวทางเปิดปิดพื้นที่เป็นเวลาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมกีฬาได้โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสย้ำว่าการป้องกันพื้นที่ชายแดนและการปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและตำรวจภูธรนราธิวาสอย่างเต็มที่ปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลชวนประชาชนร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นออนไลน์กำหนดอนาคตการศึกษาไทย4กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไปโดยความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละมาตราจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาไทยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตทั้งนี้เวทีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่รอบเช้าเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับผู้แทนนักเรียนจากทุกภูมิภาคและรอบบ่ายเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมเร่งพัฒนาโลจิสติกเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขง
11: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าการเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้าน การคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
0: เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญย้ำเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ
12: นายไพศาลแก้วบุตรดีเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรทุกคนโดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆและโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลทุกปีการผลิตเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15-60 วันกรณีไม้ผลพืชยืนต้นสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิดโดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ e-farmer.doae.go.th และกรณีเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน Farmbook application ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกทั้งนี้การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของภาครัฐต่อไปพงศิริศรีหานามสวท.นัดเจริญรายงาน
0: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย
13: นายพดลถาวรกิจรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่แหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยตั้งเป้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำผิวดินรวมทั้งจัดทำแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา11พื้นที่ตามลุ่มน้ำสายหลักทั่วประเทศเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมีการตั้งโรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารอันตรายพบเรื่องร้องเรียนปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษในดินน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดินและเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางอุทกธรณีวิทยาสำหรับผลการศึกษาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยพร้อมเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำส่งผลให้ทรัพยากรน้ำได้รับการคุ้มครองและระบบนิเวศทางน้ำมีความยั่งยืนจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวปิยาพันยังเทียน
0: สำนักงานชลประทานที่7แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งน้ำเข้าพื้นที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตร
14: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานีส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองน้อยทำให้พื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2566สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานจำนวน 1,400 ไร่ซึ่งได้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองเมื่อวันที่18มิถุนายน2567กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเอลนีโญเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชน
15: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนิโยแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานตรังจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชนทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าและปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆทั้งการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้ายศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮอร์เกโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่านางเดลซีโรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลามีคำสั่งให้รัฐลาโกอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย920รายและมีผู้บาดเจ็บสูญหายจำนวนมากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพอย่างเต็มที่แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของเวเนซุเอลาและทีมกู้ภัยนานาชาตินายโรดิเกรสยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังรัฐลาโกอิราเพื่อไม่ให้เส้นทางอพยพรวมทั้งเส้นทางขนส่งทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือต้องเผชิญกับความแออัดนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาร่วมกันบริจาคสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกับหลายประเทศเพื่อกลับมาดำเนินการอพยพเรือหลายร้อยลำและลูกเรือหลายพันที่ยังติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังต้องระงับปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ3ฝ่ายร่วมกับสหรัฐณที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้อนุญาตให้กองทัพอิสราเอลยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปได้หากกลุ่มอิสมาเลาะยังไม่ยอมวางอาวุธขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวผ่านกลุ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อเลบานอนและพร้อมสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญอย่างเต็มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประเทศใดก็ตามที่เรียกเก็บภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทของสหรัฐจะถูกตอบ

0: ครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอครอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบชนิดอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 คุลมรียาสก้าบานยาที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาคีจากอิตาลีและทิโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ2วิทยาพ่ายให้กับอันบาโรเซลาโนจากสเปนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-2 5-7และ4-6หยุดเส้นทางประเภทเดี่ยวไว้เพียงเท่านี้ชนิดแกรนด์สแลมเมลเบิร์น2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1มาครอบเมนดรอลได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72ในรัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรจีนอัจฉริยะทิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเป็นผู้นำทัพสาวไทยหลังเก็บ4เบอร์ดี้เสียไปเพียง1โบกี้จบวันแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์หลังอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างยุนอีนาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ถึง9อันเดอร์พาร์ท่านสุวิทยาวินิจฉัยทำได้2อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ19ปัตตริอนันต์นิการและประพังกรชวัฒนกิจ1อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ27ร่วมศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์โตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับ8/72จังหวัดปราจีนบุรีโปรเล็กถาวรวิรัตจันทร์วัย59ปีเล่นเกมวันสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมทำ7อันเดอร์พาร์65ปิดเกม3วันที่สกอร์รวม19อันเดอร์พาร์197สั่งขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 120,000 บาทโดยมีมานดานมามัดจากสิงคโปร์คว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม18อันเดอร์พาร์และมีชวริศพลาผลผู้นำจากวันแรกทำสกอร์รวม17อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ3ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3มีดวลแข้ง4คู่ในกลุ่ม C ชงโคม่วงทองกรุงเทพคริสเตียนถล่มวัดสุทธิวรารามขาดลอย5-0คว้าชัยชนะ3นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงขณะที่โรงเรียนอบจ.ชัยนาทได้ประตูชัยท้ายเกมจะชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1-0คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จด้านกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีชนะโพธินิมิตวิทยาคม3-0นำโด่งจ่าฝูงสุปทุมคงคาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี3-0มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
2: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
1: ขณะที่พลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่าสิ่งสำคัญของมูลนิธิคือการพัฒนาเยาวชนและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2: เราจะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดำมันแล้วก็มุ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเยาวชนนะฮะ

0: เยาวชนพื้นที่ของอันดามันนะฮะทั้งหมดซึ่งกิจกรรมที่เราก็คือเป็นการสืบสานต่อนะฮะเช่นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในการให้ทุนการศึกษากับเยาวชนนะฮะเรื่องที่2ก็คือกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้ต่างงานอนุรักษ
1: ์สำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาขณะที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิริกิตสนามที่4ในรายการอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงณัฐพรอภิโมททีมชาติไทยในสังกัดฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1เป็นของเพรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกและสแครดรุ่นเยาวชนหญิง10รอบที่1ได้แก่ศิลาพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนหรือโมโนมอบเงิน2ล้านบาทแรกให้กับทัพนักตบสาวทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าชัย2นัดในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยวันที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการกีฬาแห่งประเทศไทยนำ4นักกอล์ฟเยาวชนไทยวิ่งลัดฟ้าสู่เกาหลีใต้ยกระดับศักยภาพสู่สากลในโครงการ Set Golf Excellence Center 2026 International Training Camp ระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนตลอด5วันเต็มนักกอล์ฟทั้ง4คนได้เข้าโปรแกรมฝึกซ้อมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติพร้อมด้วยวงสวิงทดสอบฝีมือกับนักกอล์ฟทีมชาติเกาหลีใต้และได้เข้าชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ KLPGA เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของ ไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานและต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง10 กรกฎาคม 2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยท่านผู้ฟังครับ โรงพยาบาลราชวิถีประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือโรบอติกเซอร์เจอรี่โดยเป็นความสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทยในการยกระดับการรักษาที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดครับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการรักษาแม่นยำสูงลดภาวะแทรกซ้อนโดยการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยการผนึกกำลังกันของ2ศูนย์ความเป็นเลิศได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธเนศไทยดำรงจากโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในระบบปัสสาวะกว่า400รายและประสบการณ์การปลูกถ่ายไตสำเร็จกว่า449รายของทีมปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการปลูกถ่ายไตนั้นมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าการผ่าตัดแบบเปิดดั้งเดิมก็คือทัศนวิสัยแบบ 3D High Definition ของกล้องหุ่นยนต์ที่จะช่วยให้แพทย์ได้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้ชัดเจนกว่าการผ่าตัดแบบเปิดกว่า30เท่าด้วยกำลังขยายของกล้องนอกจากนี้ด้วยความคล่องตัวของแขนกลหุ่นยนต์ทำให้สามารถหมุนได้รอบทิศทางและแผลจากการใช้หุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตรสำหรับใส่เครื่องมือและแผลขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตรเพื่อนำไตเข้าสู่ร่างกายโดยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและลดโอกาสการเกิดไส้เลื่อนหน้าท้องในอนาคตได้อีกด้วยครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทยและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการเฉพาะทางขั้นสูงพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการฟอกเลือดล้างไตอย่างชัดเจนโดยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านช่องทางต่างๆได้แก่จุดบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งจุดบริการภาคีเครือข่ายเช่นกรมการปกครองจุดทำบัตรประชาชนกรมการขนส่งจุดทำใบขับขี่ช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงแพลตฟอร์ม e-living will ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและช่องทางหลักของศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจบบทความประจำวันเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM

0: ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
1: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกฎหมายคลายเครียด

ดีครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะฮะพี่น้องคุณผู้ฟังครับด้วยความเคารพแล้วก็หวังดีด้วยกันนะครับผมกลับสถานีไม่ทันนะฮะกลับไม่ทันจริงๆเนื่องจากว่าอยู่ที่อำเภอหนองเรือซึ่งที่หนองเรือขณะนี้เวลาบ่ายโมงกว่านะครับฝนตกก่อนอื่นขอบพระคุณทางผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่1นะครับท่านผู้อำนวยการสมบัติชัยรัตน์เป็นพี่เลี้ยงใหญ่นะครับแล้วก็ผู้อำนวยการสวทขอนแก่นนะครับผู้อำนวยการอัจฉริยมังธานีหรือเขาเรียกว่าเป็นพี่เจี๊ยบของน้องๆที่สวทนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางชมรมเสียงชุมชนคนอีสานนะครับแล้วก็ขอบพระคุณยิ่งนะฮะหัวหน้าจักรไรสวยสวัสดิ์กุลนะครับที่ควบคุมเสียงในการโฟนอินให้ผมดร.วิวครับเราศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์ประธานชมรมเสียงชนบริษัทนะครับสมัยที่2ปี2569ขอบพระคุณไปยังนะครับทีมงานของสวทนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรายการนะครับหัวหน้าเดย่าผู้ประจุรายการก็คุณจิรพรคุณเปิ้ลจิรพรมั่งคั่งนะครับที่ให้กำลังใจกันนะครับพวกเราอยู่ในเครือข่ายผู้จัดรายการเสียงชนเป็นจิตอาสานะครับก่อนน่าจะถึงวันเสาร์เนี่ยก็วันศุกร์อาจารย์มรุตพิลาภนะครับท่านก็พยายามนำสาระจากธรรมะในพระไตรปิฎกมาเล่าสู่กันฟังบางท่านก็ฟังไม่เข้าใจก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเข้าใจกันง่ายๆนะครับต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องโอ้มีครูบาอาจารย์นะครับวันพฤหัสที่ผ่านมาท่านอาจารย์ปอมนตรีนะครับบุญยพรมท่านรับภาระผิดชอบในวันพฤหัสค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านจะเขียนจะแจ้งสโคปของการพูดคุยในรายการนะครับรวมถึงท่านอาจารย์ใหญ่นะฮะอาจารย์ณภัทรนามศรีฐานที่เป็นปรมาจารย์ผมใช้คำว่าปรมาจารย์เนี่ยปรมะแปลว่ายิ่งนะฮะปรมะยิ่งคือผู้ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะครับแล้วท่านก็ได้ใช้จังหวะโอกาสที่เหมาะสมนะครับนำลูกฟุตบอลไปแจกไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆที่ท่านได้อ้างนะครับผ่านทางรายการสิงห์ชนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางชมรมเรานะครับไม่ได้ไปบอกไปกล่าวว่าคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่เลยนะครับผมในฐานะประธานเองก็ไม่ได้ที่จะไปจู้จี้อะไรกับผู้ที่จะรายการนะฮะยกเว้นวันอาทิตย์เท่านั้นแหละวันอาทิตย์เดี๋ยวนี้เนี่ยวันหน้าสุรสิทธิ์เคนพรมท่านก็มาจัดรายการค่อนข้างจะบ่อยแล้วเพราะว่าก่อนหน้านู้นก็ท่านก็เรียกร้องให้ทางสถานีเนี่ยนะครับได้มอบช่วงเวลาภาค FM ให้นะครับพอมอบให้แล้วเนี่ยท่านก็เข้ามาจับบ่อยขึ้นนะครับผมตกใจคุณผู้ฟังการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยได้ยินนะครับได้ยินว่ามีการเสียสตุ้งสตังตั้งแต่สมัยผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับคืออบต.เทศบาลเนี่ยหลักๆ ก็คือต้องรู้จักกันนะรู้จักอย่างเช่นจะย้ายไปสมมติสอบเข้าได้แล้วเนาะจะย้ายกลับบ้านเนี่ยบ้านอยู่ที่ขอนแก่นภูมิลำเนาอยู่ขอนแก่นเนี่ยก็ต้องมีคนที่เรารู้จักปลายทางนะครับจะย้ายตัวเองกลับมาจากอำเภอขู่ขันอย่างเงี้ยอย่างหลานสาวผมเองเนี่ยนะครับเป็นครูวิ่งรบลูกกระสุนปืนสมัยที่มีการสู้รบกันเนี่ยก็ต้องรู้จักบางทีเราก็หวังพึ่งผู้ที่เราคือคิดว่ารู้จักแหละนะแต่เขาก็ไม่รู้จักเราหรอกก็คื
ผู้หลักผู้ใหญ่ในสายสำนักงานสปท.บ้างนู่นนี่นั่นบ้างปรากฏว่าถึงรู้จักแต่มันไม่ได้คุ้นเคยขนาดที่ว่าจะทำเรื่องโยกย้ายได้ขนาดง่ายๆนะคุณผู้ฟังมันเป็นผมไม่เรียกว่าค่านิยมหรอกนะครับผมเรียกว่าพฤติกรรมนิยมของคนไทยในบางกลุ่มก็แล้วกันนะครับที่ชอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็ถือว่านานมากคุณผู้ฟังครับนานตั้งแต่สมัยท่านอะไรนะที่พูดว่าถ้าเมืองไทยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถนนทุกเส้นเนี่ยเป็นถนนทองคำนะครับเป็นถนนทองคำก็คือเอาทองคำมาลาดได้เลยในบ้านเราเนี่ยแต่ว่ากฎหมายก็ดูแบบมันอ่อนนะครับไม่เหมือนกับประเทศจีนเนาะถ้ามีการไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาประหารครับแล้วก็ประหารแบบทำจริงจังบ้านเราเนี่ยในกฎหมายบัญญัติไว้อยู่นะครับว่าการทุจริตในวงราชการเนี่ยโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะครับประหารชีวิตแต่มีการรับสารภาพโทษก็ลดลงนะครับแล้วก็มีการกระทำคุณงามความดีนะครับพวกเราก็ได้รับการอภัยโทษด้วยนะครับก็เป็นแบบคือมันเป็นบ้านเราเนาะครับเป็น Thailand Only นะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้คือมันต้องจริงจังนะครับประหารก็คือประหารพอรู้เลยว่าคนนี้แหละสืบจากพยานทุกอย่างปรากฏว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงๆนะฮะอย่างเช่นการโกงสอบเนี่ยเข้าอบต.เทศบาลท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหวงเงิน 4,500 ล้านดังนั้นคนที่เขาเข้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็นะไม่มีเงินแต่สอบได้ในลำดับต้นๆแล้วก็เกิดมีลูกท่านหลานเธอเข้ามาแล้วก็มีการเสียเงินเสียทอง3,500บ้าง700,000บ้างแล้วแต่ตำแหน่งปรากฏอย่างนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าการทุจริตมันมีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับท้องถิ่นแล้วคำกล่าวที่ชาวบ้านพวกเราได้ยินกันเลยคุณผู้ฟังผมขออนุญาตนั่งชั้นเข่าเล่าให้กันฟังที่มันมีโปรเจกต์หนึ่งที่เกิดขึ้นในวงราชการว่าเด็กๆเนี่ยโตไปอย่าโกงนะเพราะว่าไม่ได้หรอกครับเพราะขนาดผู้ใหญ่เองอ่ะคนที่พูดยังโกงเนี่ยเด็กๆเขาไม่เชื่อครับเขาไม่เชื่อหรอกนะครับมีข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดจับเป็นล้านเม็ดก็เหมือนกันครับถ้าจับได้สืบทราบได้ก็คือโทษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประหารเนี่ยต้องเอามาใช้อย่างเด็ดขาดไม่งั้นพวกเราก็คงจะได้เห็นข่าวลูกนะฮะลูกหลานตีพ่อตีปู่ย่าตายายประหารประหารก็เพราะว่าเป็นทาสของยาเสพติดนะครับขนาดผมติดน้ำเต้าหู้เนี่ยคุณผู้ฟังกว่าจะกินน้ำเต้าหู้น้อยลงได้เนี่ยผมใช้เวลานานเหมือนกันผมก็เลยมาเข้าใจว่าคนติดยาเสพติดเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เหมือนน้ำเต้าหู้นะครับเมื่อก่อนผมซื้อน้ำเต้าหู้กินเป็นประจำนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะใส่แป้งหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าขอให้มันเป็นน้ำเต้าหู้ครับติดสาเหตุที่มาติดน้ำเต้าหู้เนี่ยคุณผู้ฟังครับผมติดขออนุญาตเอ่ยชื่อเครื่องดื่มแบบหนึ่งคือที่ผสมเกลือนะไม่เอ่ยก็แล้วกันโอ้โหถ้าไม่ได้กินเนี่ยแบบอ่อนแรงครับนั่งแบบไม่มีเรี่ยวแรงพอได้กินเท่านั้นแหละครับโอ้มันสวงวะเนาะแต่นั้นไอ้คนที่ติดยาเสพติดเนี่ยแล้วก็ถือมีดบ้างไปทำร้ายคนอื่นบ้างเนี่ยเอาไงดีครับถ้ากฎหมายไม่เข้มแข็งเนี่ยกดหมู่ได้ไหมเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยคือใช้หลักบริหารแบบธรรมาภิบาลนะฮะธรรมาภิบาลกระลุมประชาธรรมผมว่าคงจะเกลียดลาบนะคนที่จะเป็นผู้นำได้นี่คือผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้าน
แต่ว่าตอนลุมประชาทันเนี่ยผมไม่ได้พูดให้ยุยงนะการลุมประชาทันนี่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียครับเขาเรียกว่าธรณีสูบนะครับแต่ว่าในภาษาศาสนาก็เป็นแบบเรื่องบาปบุญคุณโทษเนาะมีเปลวไฟแลบออกมาจากนรกอเวจีนะมาเผาไหม้คนที่ทำความชั่วอย่างเงี้ยนั่นคือการนิยามทางด้านศาสนาแต่ว่าในด้านสังคมวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าการที่ประชาชนเนี่ยกระทำการตัดสินนะครับผู้กระทำความผิดที่เห็นกันซึ่งหน้าถึงขนาดบางคนนะครับถูกเผาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยศาลผู้ที่เรียนจบกฎหมายนะก็คือเขารู้เขาเห็นแล้วก็รู้เลยว่าคนเนี้ยกระทำการที่เป็นความชั่วร้ายอย่างเช่นไปขโมยของเขาเนี่ยเขาจับได้เลยเห็นตัดมือเลยนะครับเขาจะไม่บอกว่าคุณเอาไปให้พี่ให้น้องคุณเอาไปให้กับพ่อแม่ที่อดอยากเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคือคุณขโมยอ่ะแต่พอมาบ้านเรานี่กฎหมายจะเป็นแบบนะครับตัวอักษรเนาะเขาเรียกเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องมีผู้ที่เป็นโจทย์เป็นจำเลยถูกกล่าวหานะครับแล้วก็จะมีการแสวงหาคุณผู้ฟังครับทั้งหมดที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยจริงๆก็มีตัวบทที่จะขออนุญาตจริงๆครับพวกเราไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสักเท่าไหร่แต่เวลากระทำผิดเนี่ยไปอ้างกับศาลไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังครับอย่าไปอ้างกับศาลว่ากล่าวไม่ทราบว่าเป็นกฎหมายกล่าวไม่ทราบว่าผิดกฎหมายอย่างเงี้ยไม่ได้เลยครับไม่สามารถที่จะฟังขึ้นเลยนะครับดังนั้นในเรื่องการโกงเนี่ยนะรับเงินไปแล้วบางคนขายที่ขายนาปรากฏว่าไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อจริงๆคนที่จ่ายเงินก็ไม่ได้ว่าทำถูกนะครับก็เป็นการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะครับกฎที่มันมีมาตราหนึ่งวันนี้หัวหน้าโอเล่ท่านไม่อยู่ที่พื้นที่นะครับก็ส่งไลน์มาบอกดร.ผมมาพาราอยู่ที่กรุงเทพสั้นผมก็ไม่ได้บอกท่านหรอกนะครับผมก็อยู่ที่โรงแหวนหนองเรือนะฮะผมก็ไม่ได้บอกท่านก็เลยบอกว่าหัวหน้าสกายครับขออนุญาตโฟนอินหัวหน้าสกายท่านก็รับมุกอย่างดีนะครับได้เลยด็อกเตอร์วาสันเน่เป็นว่าขอบคุณมากนะครับมีตัวบทนิดหนึ่งคุณต้องฟังบ่ายโมงครึ่งแล้วล่ะนะครับก็คงไม่ได้เป็นการพักจิงเกิลอะไรนะฮะเดี๋ยวก็จะให้ทางหัวหน้าสกายเนี่ยได้เปิดเพลงไพเราะให้กับพี่น้องฟังในช่วงท้ายๆนู่นแหละนะครับคืออย่างนี้ครับคุณต้องฟังครับความผิดในมาตราที่ผมก็หัวกว่าจะจบกฎหมายได้ก็ท่องหูหลับตาไหม้เหมือนกันนะครับก็คือการโกงนะครับการช่อโกงเนี่ยมันมีบทบัญญัติมาตรา341ผู้ใดโดยทุจริตนะครับเนี่ยครับขึ้นต้นเลยโดยทุจริตทุแปลว่าชั่วนะครับจริตะการประพฤติชั่วหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรจะบอกให้แจ้งนะฮะแล้วก็โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงจากผู้ถูกหลอกลวงเนี่ยนะครับหรือจากบุคคลที่สามหรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3กระทำนะครับถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงอันนี้มันมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับและมาตรา312อันนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งคุณผู้ฟังปกติผมก็จะไม่ให้เข้มงวดมากสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องการระบุตัวบทกฎหมายแต่เพื่อนว่าเพื่อเสริมให้พี่น้องเราได้รับความจริงด้านกฎหมายด้วยนะครับถ้าในการกระทำความผิดฐานช่อโกงผู้กระทำนะฟังนะฮะอย่างการหลอกลวงเขาเนี่ยผู้ที่มาหลอกเนี่ยก็บอกว่าสามารถที่จะคุยระดับกับระดับส.ส.ได้นะฝากเข้าทำงานได้นะระดับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นการันตีเลยนะฮะชื่อเสียงท่านไม่ต้องห่วงนะจัดการเลยเอาเงินจำนวนเนี่ย 350,000 เนี่ย
ไปมอบไปให้กับท่านอธิการบดีซึ่งเป็นผู้สั่งการต่างๆอย่างเงี้ยนะครับที่เขาเรียกว่าเริ่มแสดงตัวตนนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อให้คนอื่นเขาหลงผิดนะครับว่าคนเนี้ยนะมีสิทธิ์ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่การรับราชการได้ผู้กระทำแสดงตนเป็นคนอื่นหรือนะครับวงเล็บสองนะคุณผู้ฟังไม่ต้องจำหรอกครับแค่ฟังไว้อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็กเป็นเด็กนะครับไม่บรรลุนิติว่าหรืออาศัยความอ่อนแอของจิตเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนาะคือเห็นลูกหลานจบแล้วนี่ยังไม่มีงานทำเนี่ยถ้ามีช่องทางให้ลูกหลานได้เข้าสู่แวดวงศรีกากีก็คือเป็นข้าราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูผู้ช่วยเป็นเจ้าพนักงานบุคคลเจ้าพนักงานการเงินบัญชีแต่ขอให้อยู่ในแวดวงข้าราชการเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเรายังมีกลุ่มบุคคลที่เชื่ออย่างนี้อยู่นะครับถามว่าจริงไหมมันก็มีส่วนที่เป็นจริงบ้างนะฮะในช่วงที่มีการตกงานเยอะๆเนี่ยอาชีพของข้าราชการก็จะเป็นที่พึ่งได้เนื่องจากหนึ่งการจะให้ออกหรือการถูกไล่ออกเนี่ยมันต้องมีการสอบสวนกระทำความผิดอย่างชัดเจนใช่ไหมครับดังนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี้เนี่ยจะมีความอ่อนไหวทางจิตนั่นหมายความว่าถ้ามีคนไปพูดไปบอกว่าเนี่ยรู้จักกับดร.วิวนะดร.วิวเนี่ยแกมีแบบโอ้โหแบบสุดยอดเลยรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสามารถจะฝากเข้าทำงานที่ท่านสธ.ศักดิ์ชัยที่รักษาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอยู่เนี่ยได้เลยนะฮะที่อื่นเขา350,000เนี่ยให้ดร.วิวแค่150,000เก็บเอาแล้วประมาณนี้ปรากฏว่าเชื่อครับอ้าวฟังรายการดร.วิวที่จัดรายการทุกวันเสาร์อยู่เนี่ยเอาจะจ่ายกันยังไงดีล่ะพูดแล้วทั้งที่ผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับรู้จักกับท่านสธ.ศักดิ์ชัยก็เป็นทีมงานเสียงชุมชนเท่านั้นเองไปหลอกกันอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าช่อโกงนะพี่น้องพวกเราตอนนี้ก่อนมาพูดเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนครับเมื่อวันก่อนนู้นผมโทรหาคนญาติเอ่ยชื่อนะครับเนาะพ่อเสรีภาพพอเสรีภาพแกก็มีความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทางนะครับ

จ้าหน้าที่เทศบาลแล้วก็ชื่นชมทางเทศบาลบ้านเป็ดด้วยที่ไม่ได้เพิกเฉยนะครับคือถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงเนี่ยไอ้จุดที่พ่อเสรีภาพเนาะจริงๆแกก็ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวหรอกในตรงนั้นน่ะมันก็คาดเกี่ยวกับทางเทศบาลศิลานะครับบางทีก็อาจจะมีการเกี่ยงงอนกันบ้างนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นทางหรือมันเป็นท่อระบายน้ำเนี่ยถ้าเทศบาลในช่างเอาหินคลุกหรือแม้กระทั่งที่มันเป็นยางมะตอยไปอุดไปใส่เนี่ยผมว่าไม่น่าจะอยู่นะครับขออนุญาตนะครับถ้าตั้งงบประมาณในปีหน้าได้เนี่ยก็มาดูแลให้หน่อยนะครับซอยที่ผมอยู่เองนะครับซอยนนท์หงส์ตรงมุมเลี้ยวเนี่ยทางนั้นเขาก็มาปรับแก้อยู่นะแต่มันก็ยังมีความเป็นร่องเป็นหลุมอยู่เนื่องจากมันรับน้ำจากหลายหมู่บ้านนะคุณผู้ฟังอันนี้ทางท้องถิ่นเราเนาะทางพ่อศิริภาพบางทีเวลาท่านโทรเข้ารายการวันนี้ก็คงไม่ได้โทรนะครับท่านก็อาจจะสื่อสารด้วยความรู้สึกที่จริงจังนะครับฟังท่านฟังแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมดูเหมือนไม่พอใจทางเทศบาลนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่พอใจหรอกแต่อยากจะให้มาดูแลให้หน่อยตอนนี้เขาก็ไปปรับแก้ให้ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งการแก้ไขก็มีอยู่หลายระดับอยู่นะครับแต่หลักๆเนี่ยผมเองก็เป็นคนประสานนะครับจากรู้จักกับทางท่านสธ.ศักดิ์ชัยในฐานะเป็นรองประธานชมรมนะครับเป็นอุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีท่านนายกเจริญเพ็งมูลเป็นนายกสมาคมอยู่ก็ได้สื่อสารกันว่าทำยังไงจะมาช่วยพี่น้องได้ผมเองก็ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรในอบต.เทศบาลก็เป็นชาวบ้านเราเนี่ยแหละก็อาศัยอยู่ในซอยนะครับบางทีผมก็เห็นมันเป็นหลุมเป็นบ่อมากๆก็บอกท่านแสนศักดิ์เฉินบุตรานะครับบอกว่าเบิ่งให้หน่อยดูให้หน่อยนะครับแกก็เป็นสอทอรับผิดชอบตรงนั้นแกก็ดูนะแต่แกก็วันนั้นผมก็คุยกับทางลูกเขยลูกสาวนะครับของพ่อใหญ่แสนศักดิ์คนนี้เอ่ยชื่อเนาะเพราะว่าไปตัดผมกับนายช่างสมคิดบาร์เบอร์เนี่ยอยู่ปากซอยนวลหงส์เนี่ยจะได้เสวนากันแกก็พูดหลักการอยู่นะครับว่าใครที่อยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยก็ให้ไปแจ้งกับผู้ใหญ่ก่อนนะครับผู้ใหญ่บ้านผมรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านอยู่นะครับแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้รู้จักผมหรอกนะครับเคยเห็นหน้าอยู่ครั้งหนึ่งอายุนามก็ยังไม่ได้เยอะหรอกนะครับอยู่ในหมู่บ้านแก่นทองนั่นแหละผมก็เห็นท่านในฐานะท่านเป็นผู้นำหมู่บ้านแต่ผมไม่ได้หวังพึ่งพาอะไรผู้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าท่านก็มีภารกิจเนาะอย่างหนึ่งผมก็ได้แจ้งให้ทางกับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่หลักการนะครับคุณผู้ฟังคุณต้องไปบอกผู้ใหญ่บ้านก่อนพ่อเสรีภาพครับเขาบอกอย่างนั้นนะไปแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทราบเรื่องผู้ใหญ่บ้านจะนำความเนี้ยไปแจ้งสธ.สธ.จะนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาผมก็เลยบอกว่าทำไมมันหลายขั้นตอนจังไอ้แค่ขอหินคลุกมาเนี่ยโอ้รู้สึกว่ามันนะไม่เข้าใจไม่เข้าถึงไม่พัฒนาก็เลยนะก็เลยลัดขั้นตอนโทรบอกทางสธ.ผมก็โทรบอกจริงๆครับสธ.สั่งใช้บางทีแกก็รับสายบางทีแกก็แกไม่ได้ยิงหรอกครับคุณผู้ฟังมาดแกเป็นอย่างนั้นเองนะครับมาดแกดูแบบไหวไปเป็นสธ.เราได้ดร.วิโรจน์เล็กน้อยได้ว่าสั้นนะแต่ผมก็กลับมองบรรดาสอทอทั้งหลายหรือไม่ใช่เฉพาะสอทอหรอกครับรวมถึงบรรดาสอสอข้าราชการอย่าไปหลงตัวเองนะครับพวกเราคือขี้ข้าประชาชนนะครับพวกเราคือผู้รับใช้ผู้สนองงานให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรากินเงินจากภาษีพี่น้องก็เสียนะไปซื้อของ7-11เนี่ยเห็นไหมภาษีกี่บาทซื้อ10 บาทเขาหักไปแล้ว3หรือเปล่าไปดูเอานะครับไปเติมน้ำมันเขาก็หักแล้วพวกเราคือผู้ที่เสียเงินให้เป็นเงินเดือนข้าราชการทุกชั้นนะครับรวมถึงบรรดาส.ส.นายกด้วยแม้นายกท่านจะมีเงินเยอะก็ตามนะครับแต่พอมาดูอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็รับเงินเดือนจากนี้ถ้าจะดีมากถ้าท่านไม่รับเลยนะครับบริจาคเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยให้กับ

ทางผู้ที่ยากจนข้นแค้นแสนสาหัสนะครับได้ยังอยู่กับรายการภาคประชาชนครับผมพูดเรื่องกฎหมายในช่วงต้นรายการนี้ก็ถูกแล้วนะครับพูดเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องใครจะร้องทุกข์ร้องเรียนก็ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับทราบอย่าไปข้ามหัวเขานะครับเดี๋ยวเขาจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมแบบโอ้เราเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านกว่าจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็หาเงินไปทำปุงทำป้ายมาหาเสียงไม่ใช่ไปหาเงินซื้อเสียงจากใครอื่นนะครับมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ใช้บริการหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะผมไม่เคยได้บอกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่มีประโยชน์นะครับมีแต่พี่น้องประชาชนเป็นคนพูดเองว่าไม่มีก็ได้ผู้ใหญ่บ้านไม่มีก็ได้แต่บางหมู่บ้านก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ครับดร.วิวไม่ได้ค่ะหมู่บ้านของอีฉันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านต้องนำความจากในเมืองนะไปบอกไปแจ้งกับชาวบ้านเพราะว่าลูกบ้านบางคนก็ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นไม่สามารถรู้ข่าวสารในเมืองได้ไปรู้ว่าเขาลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านช่วยโอ้อันนี้ขอบคุณมากครับนี่ถือว่ามีประโยชน์แต่อยู่ในเขตเมืองนะครับส่วนมากเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเป็นเพียงแค่องค์ประกอบให้ครบตามรัฐธรรมนูญ คือเหมือนกับว่าเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับ อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งให้ครบองค์ประกอบว่าในการบริหารส่วนท้องที่ท้องถิ่นน่ะในท้องที่เนี่ยจะต้องมีผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างนี้นะครับให้มันครบไงถ้าไม่ครบก็จะถือว่ามันไม่ครบตามหลักรัฐธรรมนูญไงนะครับแต่ถ้าหากว่าในเมืองเนี่ย 90% เลยนะครับเท่าที่ดูคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกไม่ต้องมีผู้ใหญ่บ้านก็ได้ครับไม่ต้องมีกำนันก็ได้เวลาติดต่อเนี่ยเขาก็ไปติดต่อทางเทศบาลเองเขาไปแจ้งคนหายคนตายย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยนะฮะเองเมื่อก่อนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในสมัยเมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมานะครับสมัยผมเป็นเด็กน้อยเนี่ยโอ้ผู้ใหญ่บ้านนี่ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในระดับหมู่บ้านเลยนะครับนะฮะที่ก็ต้องมีเยอะนะครับที่ต้องมีเยอะเงินนะก็ต้องมีมากกว่าชาวบ้านไงถึงเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นะครับแล้วก็เป็นสถานที่รองรับข้าราชการที่เดินทางไปตรวจไปดูงานอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับไปกินต้มไก่ใส่ใบกัญชาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณต้องฟังครับดังนั้นไอ้เรื่องนี้เอาละเข้าใจกันนะครับใครที่จะร้องทุกร้องเรียนอย่าข้ามหัวผู้ใหญ่บ้านนะครับอย่าข้ามหัวนะอย่าข้ามหัวไปแจ้งเขาก่อนข้อเสรีภาพนะครับส่วนมีคนกล่าวถึงคุณแดงสตึกแน่ขอแจ้งข่าวไปนิดหนึ่งวันนั้นเองผมเป็นผู้รับโทรศัพท์นะครับไอ้ผมก็ปล่อยสายฟรีอยู่นะครับมันมีคำหนึ่งนะครับพ่อใหญ่แดงพ่อใหญ่แดงที่พ่อใหญ่แดงบอกว่าเว้ยจะกระโดดเตะก้านคอได้เนี่ยไอ้ที่ผมฟังเองผมก็ไม่ได้ไปยึดติดอะไรนะผมไม่ได้อะไรเพลินไปออกสื่อเนาะอาจจะมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนผู้ฟังรายการบางท่านอาจจะเอ้าพ่อใหญ่แดงจะมากระโดดเตะก้านคอผมหรือเปล่าเนาะดร.ไม่ใช่ครับเพลินมันเขาเรียกอะไรการพูดเสียงท้ายเนาะหรือเขาเรียกว่าสร้อยของประโยคอ่ะมันเป็นเหมือนภาษาอีสานบ้านเราเนาะเว้ยตีปากซะเนาะตีปากซะบ่อย่างเงี้ยนะความหมายปรากฏว่ามีผู้ฟังนะครับแฟนคลับบอกว่าโอ้ดร.วิวพ่อใหญ่แดงแกพูดไม่ถึงเด็ดแม่นอยู่ครับถ้าออกสื่อไม่เหมาะหรอกแต่ว่ามันผ่านไปแล้ว ผมก็เลยขออนุญาตบอกผ่านทางรายการเราด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องแต่ละท่านที่เป็นแฟนรายการเนี่ยเป็นผู้มีอาวุโสพันเตกันทั้งนั้นแหละนะครับมีอาวุโสพันเตนะฮะก็วันนี้ไม่ได้เข้ารายการหัวหน้าโอเล่ก็คงไม่ได้เข้ารายการเรื่องฝากจากหัวหน้าโอเล่ที่บอกว่าจะมาเล่าให้ฟังก็คงยกยอดไปนะครับผมก็จะหมดเวลาในปีหน้าครับประมาณเดือนกุมภานะฮะประมาณเดือนกุมภาก็จะมอบภาระการเป็นประธานชมรมเนี่ยให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคยนะบริหารราชการแผ่นดินมามอบนี่ไม่ใช่ผมเป็นคนมอบนะครับก็มีสมาชิกมีอะไรหลายอย่างนะพอดีว่าผมเองกับป๋าหวังนะป๋าสมหวังเราเนี่ยแล้วก็ป๋าตะป๋าสายยันเนี่ยเรียกป๋าทั้งหมดอ่ะคืออยู่กับเจ๋งชนมาตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่ท่านอาจารย์พศชอบอาจารย์บุรินท่านไม่มีพละกำลังเรี่ยวแรงมาที่สถานีนะครับเพราะว่า
ท่านจะต้องเดินทางมาบ่อยๆก็เปลี่ยนผ่านไปอาจารย์วิมลชนะบุญนะครับท่านเป็นคนร่างระเบียบชมรมเราขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้ดูแลกันเงินรายได้ไม่มีครับนะนอกจากบริษัทดร.วีพันธิโซล่าเซลล์หรือวีโซล่าเซลล์สนับสนุนนะครับตอนนี้หลายๆท่านก็บอกว่าชมรมเราอยู่ได้ก็เพราะจิตอาสาจริงครับวันจันทร์ป๋าหวังกับผู้ที่มาร่วมรายการก็ไม่ได้มีเงินตอบแทนนะวันอังคารเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับท่านนะครับหมอสอขอนแก่นแก่รายได้จากการขายสมุนไพรตอนออน TikTok ไลฟ์เนี่ยก็ได้เยอะแล้วนะครับวันพุธเนี่ยยิ่งสบายครับเพราะว่าทั้งน้องๆมอขอคณะเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็ได้ส่งเป็นแถบบันทึกเสียงนะครับมาวันพฤหัสนี่แหละครับที่ท่านอาจารย์มนตรีจันทภักดิ์พ่อใหญ่ตะเรียกทั้งหมดนะพ่อใหญ่ทั้งหมดเนี่ยแกก็มาด้วยจิตอาสาบางทีท่านก็ไปต่างจังหวัดก็โทรศัพท์เข้ามาโฟนอินเข้ามาก็ยังพบปะพี่น้องได้เพียงแต่พี่น้องโทรเข้าไม่ได้เท่านั้นเองนะครับวันศุกร์นะครับท่านสธ.ศักดิ์ชัยกับท่านอาจารย์มรุตก็แบ่งกันนะฮะสองศุกร์สองศุกร์ก็สื่อสารเรื่องต่างๆไปตามที่พี่น้องได้ฟังส่วนวันเสาร์อย่างที่กำลังคุยกันเนี่ยจริงๆอ่ะเน้นเรื่องพลังงานกับกฎหมายครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยพี่น้องด้วยความเคารพเนาะหลายท่านคงจะพอรู้จักโรงงานแหอวนที่เขาส่งแหส่งอวนไปทั่วโลกนะครับก็คือเป็นเครือข่ายของโรงอวน KKF เนาะของขอนแก่นก็ค่อนข้างจะมีชื่อมีเสียงนะครับผมก็เลยได้รับการติดต่อนะฮะเฟิร์นผมคนดังหน่อยนะครับใครที่น้อยนักที่จะไม่รู้จักดร.วิวโซล่าเซลล์เนี่ยก็คงไม่ค่อยได้ฟังรายการนะฮะบางท่านก็ไปเจออยู่ในสื่อโซเชียลอยู่ใน Facebook บ้างอยู่ใน TikTok บ้างแต่พ่อจันเนี่ยพ่อจันก็ได้เอ่ยชื่อเนาะแม้ส่งรูปต้นข้าวงามๆนะครับกอภาษาโคราชบ้านผมว่ากออ้วะนะครับกออ้วะคือมันอวบมันอิ่มนะส่งมาให้ดูแล้วแถมมีคอมเมนต์เล็กๆว่าได้การอยู่ครับบัสเด้เพิ่นว่าจะไม่ได้การยังไงแล้วพ่อใหญ่จันพ่อใหญ่จำนงลงทุนไป2-3 หมื่นกว่าบาทเนี่ยก็ผ่านมาเข้า3ปีแล้วนะขายข้าวงวดเดียวก็คงได้คืนแล้วล่ะทุนน่ะนะครับนะเพราะว่าทางบริษัทที่ไปติดตั้งให้กับพ่อจันเนี่ยก็มีชื่อโด่งดังนะครับออกทางสื่อวิทยุค่อนข้างจะบ่อยถามพ่อใหญ่ชาติชายกับอาเบิร์ตธงชัยศรีโยธีก็ได้นะไปทำไมชีเดียแท้งนะเมื่อนี้เอาเป็นว่าขอบคุณมากนะครับที่เราใช้ประโยชน์จากโซล่าเซลล์นะครับบางท่านก็แปลกใจว่าเอ้าดร.วิวรู้จักกับทางหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่โรงแหวนไม่ครับไม่ได้รู้จักเลยครับผมก็เอาคลิปงานที่ผมเอาไปทำต่างๆเนาะอย่างของพ่อจันผมก็ไปลงในเพจไอวีโซล่าเซลล์บ้างขออนุญาตชื่นชมเจ้าของนิดหนึ่งนะครับเอาไปลงในเฟซบุ๊กนะครับเซอร์วิวโซล่าบ้างเอาไปลงใน TikTok ที่มีชื่อว่าวีซันบ้างVIP บ้างอย่างเงี้ยคนเขาก็เห็นเอ้าโอ้ยไอ้หมอนี่ไม่ใช่หลอกลวงตัวนี่ว่ามันของจริงตัวเนี่ยเขาก็โทรมาครับอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบได้ลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับเพียงหนึ่งพูดตรงๆนะครับจริงๆระดับบริษัทของแหอวนขอนแก่นเนี่ยเขาระดับใหญ่เลยนะครับคือเขาสามารถติดตั้งเองได้นะแต่พอดีว่าระบบที่ผมมาทำให้เนี่ยเป็นเพียงแค่ระบบสูบน้ำนะครับกำลังวัดก็อยู่ประมาณ 2-3,000 กว่าวัตต์ก็ใช้ปั๊มอยู่ประมาณ2แรงนะครับเขาจะสูบน้ำจากสระน้ำหน้าโรงงานเนี่ยนะครับแล้วก็เอามารดต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยดังนั้นแทนที่เขาจะเสียค่าไฟอาจจะเดือนหนึ่งตรงนี้เนาะประมาณ 4-5,000 ต่อเดือนอย่างเงี้ยเพราะว่าปั๊มที่เขาใช้อยู่ตอนนี้มัน 5.5 กิโลวัตต์ครับมันค่อนข้างจะกินไฟนะแต่นี่พอเรามาปรับใช้ลงทุนไม่เยอะนะครับลงทุนจ้างผมกับทีมงานเนี่ยไม่เยอะเพื่อที่จะเอามาติดโซล่าเซลล์เนี่ยเขาก็ประหยัดส่วนที่จะจ่ายเดือนละ 5-6,000 ไปนะฮะเพราะว่าระบบสูบน้ำเนี่ยมันจะยั่งยืนเนื่องจากไม่มีแบตเตอรี่สำรองอยู่แล้วนะครับส่วนการใช้อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยผมก็รับปากกับหลายท่านนะครับโดยเฉพาะอยู่ที่หมู่บ้านราชาขออนุญาตเอ่ยชื่อเอ่ยนามนิดหนึ่งนะครับท่านคุณหมอท่านก็
ติดโซลาร์เซลล์นะครับใช้งานมานานแล้วนะครับ 3-4 ปีมีของอาจารย์หมอท่านหนึ่งนะครับอยู่หมู่บ้านราชาจริงๆท่านก็รู้จักหลายบริษัทอยู่นะครับแต่เผอิญมีการแนะนำนะครับท่านอาจารย์อยู่คณะสัตวแพทย์เนาะท่านอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ชัยวัฒน์ท่านก็ได้รับการบริการเวลาผมพูดเนี่ยผมชื่นชมตัวเองนี่ดูเหมือนแบบมันแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะครับแล้วจริงๆครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็แนะนำให้ท่านอาจารย์อยู่ในหมู่บ้านราชาซิตี้นะครับเล็กวิวผมก็ไปติดตั้งให้ท่านบอกว่าโอ้ดร.วิวติดตั้งปีนี้ปีที่4แล้วนะครับจากลงทุนไปเนี่ยก็ได้ทุนคืนหมดแล้วแทนที่เขตจะเสียค่าไฟเดือนละ 7-8,000 ใช่ไหมคุณผู้ฟังมีอยู่บางเดือนครับเสียอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับทั้งที่ท่านเปิดเนี่ยเปิดโอ้ใช้ทุกปกติเกิดเสียค่าไฟถ้ายังไม่ได้ติดโซล่าเซลล์นะ 7-8,000 ใช่ไหมฮะถ้าเราบอกว่า 8,000 เป็นตัวเลขกลมๆเนาะ10เดือนก็ 80,000 ใช่ไหมคุณผู้ฟังนะ10เดือนก็ 80,000 20เดือนก็160,000แล้วใช่ไหมครับลงทุนติดโซล่าเซลล์สมัยก่อนเนี่ย10กิโลวัตต์มันอยู่300,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวนี้10กิโลวัตต์3เปียกมันไม่ถึง300,000แล้วใช่ไหมฮะเนื่องจากอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมันลดลงมาประกอบกับอุปกรณ์ที่มีอยู่หรือเอามาติดตั้งเนี่ยเขามีการประกันที่ยาวนานมากคุณผู้ฟังผมก็ยังตกใจเลยนะปาร์ตอินเวอร์เตอร์ประกันอยู่10ปีเมื่อก่อน5ปีนะครับ5ปีอินเวอร์เตอร์คือเครื่องแปลงไฟแต่นี่พอท่านอาจารย์ที่ว่านี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อคงไม่ได้เสียหายแล้วนะท่านอาจารย์นิรมนท่านก็ยื่นขอขนานไฟเรียบร้อยแล้วกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่นนะครับก็สามารถใช้ได้อย่างโอเคผมก็เป็นคนวิ่งเรื่องในการยื่นเขียนแบบซิงเกิลไลน์ก็ให้ทางวิศวกรไฟฟ้าเขียนแบบให้นะครับแล้วตอนนี้อาจารย์หมอท่านที่ว่าเนี่ยท่านก็ลองทดสอบดูนะฮะติดโซล่าเซลล์เมื่อก่อนก็ค่าไฟเดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นเหมือนกันแต่ว่าท่านติดทดสอบดูเนี่ยอยู่ 3,000 กว่าวัตต์ครับ 3,000 กว่าวัตต์ก็ลดเหลืออยู่ประมาณ 7,000 เอ้ามันได้ผลเนี่ยก็เลยติดต่อมาติดต่อบอกว่าดร.วิวหลายท่านอยู่ไหนผมหาอยู่ผมเผอิญผมตกโทรศัพท์ตกครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่เหลือเลยนะครับก็เลยได้แชร์ไลน์กันใหม่นะครับท่านอาจารย์หมอเนี่ยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมีความรอบรู้นะครับท่านก็มาใช้บริการที่ผมได้ติดตั้งให้ท่านไปอันนี้แสดงเห็นว่าไงครับเราไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนหลายๆบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยจากกรุงเทพบ้างจากชลบุรีบ้างปรากฏว่าพอมาติดตั้งที่ขอนแก่นนะครับเขาอยู่ไกลเนาะในช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังเซอร์วิสกันดีอยู่นะครับพอต่อไปเนี่ยคือเขาก็จะเริ่มมีข้ออ้างเนื่องจากอะไรอันนี้เราว่ากันตรงๆเลยนะครับ1มันหมดการประกันแล้วนะครับอย่างเช่นฟรีเซอร์วิสอยู่2ปี24เดือนอย่างเงี้ยพอเข้าปีที่3ครับงานมาเข้าทางดร.วิวครับเพราะเป็นผู้ประกอบการส่วนโลคอลไงโลคอลก็คือท้องถิ่นนะฮะก็ดีครับมีงานก็มีเงินเข้ามานะครับเป็นการเสริมรายได้นะฮะช่วยราดเสริมรัดนะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปครับแต่พี่น้องครับหลายท่านบอกโอ้ยดร.วิวมาดูให้หน่อยวันนี้ผมกราบงานแล้วจริงๆอยากไปนะอย่างของพระใหญ่สมเนี่ยวิ่งไปดูให้หลังจากเลิกงานสอนหนังสือลงจากหลังคาอย่างเงี้ยปรากฏว่าตอนนี้เก่งเงียบแล้วนะครับมันมีปัญหาเราก็ต้องวิ่งไปดูให้กันใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่บางทีอาจจะไม่ได้ดังใจนะอย่างสมมติว่าของพี่น้องประชาชนอย่างตามุ่งเนี่ยอยู่เกษตรสมบูรณ์เนี่ยโทรมานะครับเบอร์โทรผมก็มีให้ดร.วิวทำไมเสียงไอ้เครื่องแปลงไฟมันดังผมบอกตาลองเช็คดูแบตเตอรี่หน่อยนะฮะบางทีแบตเตอรี่มันอ่อนเนี่ยเสียงเครื่องอินเวอร์เตอร์แปลงไฟมันก็จะดังตี้ตี้อย่างเงี้ยบางพี่น้องบางคนโอ๊ยมันจะไหม้ไหมมันจะระเบิดไม่ขนาดนั้นนะฮะคือเราดูแลดีเนี่ยนะฮะไม่มีพวกจิ้งจกมดอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่กับเรานานนะฮะพ่อใหญ่ยังอยู่นู่นครับภูพานโทรมาผมก็ตกใจอยู่นะครับผมไปติดให้แกหลายปีแล้วน่าจะเกือบ10ปีแล้วเพิ่นโทรมาเพิ่นก็พูดภาษาคล้ายๆภาษาย่อหรือเปล่านะครับทางภูไทยทางไอ้ภูพานสกลนครทางนู้นปรากฏว่าผมก็อธิบายไงฟังโอ้ยตาคือไอ้ชุดที่ติดให้ตาสมัยนั้นมันเป็นชุดแค่ชาร์จมือถือใช้แสงสว่างเนาะมันจะเอาไปใช้กับตู้เย็นใช้ไฟสูงๆเนี่ยไม่ได้
เอกก็เข้าใจนะครับแต่ก็ยังดีครับเบอร์โทรศัพท์ที่ผมไปติดให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมจะติดไว้เสมอว่าเนี่ยเป็นผลงานการติดตั้งโดยเนี่ยจุดๆไปแล้วก็มีเบอร์โทรมายกเว้นผมนอนนะผมนอนผมจะปิดเครื่องโทรศัพท์ไว้เพราะว่า1มันจะได้หลับลึกๆนะครับตอนนี้ก็ห่างเหินจากการกินกัญชาของท่านอาจารย์นิติเวชมาเยอะแล้วไม่ใช่ว่ามันหมดนะเพราะไอ้กัญชาที่ท่านอาจารย์ให้มาเนี่ยยังอยู่ครับเพราะว่าท่านดองด้วยน้ำผึ้งอาจารย์นิติเวชผ่องใสนี่ท่านอยู่บ้านผักหนามครับทางกระนวลเนี่ยผมขอบคุณท่านมากเลยอีก5นาทีได้ฟังเพลงเดียวนะครับหัวหน้าสกายเอาเป็นแบบน้ำตาหล่นที่โคราชก็ได้หรือรักพอกระเทือนของไหมไทยก็ได้ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับผมอยู่หนองเรือครับเดี๋ยววันเสาร์หน้าถ้าไม่ได้ไปไหนเจอกันอยู่ที่สถานีรักษาจิตให้ดีครับทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องความเศร้าหมองจะหมดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับประธานกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 21:00 น.อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเมฆทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโบมาเรามาใช้สิทธิ์โบ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจความพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครย้ำกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการเวลาประมาณ 21:00 น.
8: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งณโรงเรียนบ้านบางกะปิพร้อมกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนยอมรับว่าการทำงานหน้างานมีความกดดันสูงแต่ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 21:00 น.ของวันเลือกตั้งทั้งนี้ตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์และตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ไว้ที่ร้อยละ70นอกจากนี้ประธานกกต.ได้เน้นย้ำไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและหากพบการกระทำผิดกกต.จะวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินช่วยบรรจุราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดน
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ ธัญวันจิระโรปวท.สงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนลำดับบัญชีครูผู้ช่วยจังหวัดสมุทรปราการย้ำต้องโปร่งใสและเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
10: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการออกประกาศยกเลิกบัญชีเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลหากพบขั้นตอนใดไม่ถูกต้องพร้อมดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบราชการกลับคืนมานอกจากนี้ยังได้กำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วหากพบว่ารัฐทำให้ประชาชนเสียหายจะต้องพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
1: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้คะพ่อผู้ใหญ
0: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
1: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
0: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
1: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
0: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
1: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
0: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
1: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
0: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
2: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
3: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
4: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
3: รถมีประกันหรือเปล่าพี
4: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
3: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
4: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

รรมพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
2: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
4: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: เอาเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังรายการมองอีสานสเปเชียลนะครับผมโจอี้สีเมืองคอ
1: ผมสีต่อยลำธเมน
0: พ่อกันทุกมื้อวันเสาร์เฮา2คนเจอกันคือเก่าหมุนโทรทัศน
1: ์บ่แม่นหมุนโทรทัศน์หมุนโทรทัศน์ที่ไหน
0: เปิดโทรทัศน์หมุนวิทยุมาพ่อกันพี่น้องก็จะได้พ่อกับความสุขสันต์ในวันเสาร์
1: เพ่งอย่างนี
0: ้คือลงทง
1: ไม่ตัดรอดด้วยไม่ตัดรอดจะเปลี่ยนยังไง
0: อีหลีเนี่ยเท่ากับเห็ดไปโหลดเท่ากับพ่อเดี๋ยวมาเนาะครับพี่น้องอีหยัง
1: ไฟก็แสงทีดีแ
0: ถมเออบ่เป็นยังเขาบ่ต้องไปยุ่งยากแต่กับเรื่องไฟเขาต้องไปยุ่งยากกับเรื่องเสียงพอพี่น้องฟังทางวิทยุนี
1: ่
0: นะครับพี่น้องครับรายการสดๆตอนนี้ครับพี่น้องครับวันเสาร์มื้อนี้ก็เสาร์เบิดมื้อเสาร์เบิดเว้น
1: ครับ
0: เสาร์จังหวะเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะครับบ่าย 20 นาทีฮอดบ่าย 3 โดยประมาณนะครับพี่น้องหมุนคลื่นวิทยุนะครับทางสวท11จังหวัดภาคอีสานบ้านเฮา
1: ครับ
0: นะครับอีสานตอนบนแล้วก็พี่น้องที่ติดตามรับชมผ่านทางช่อง11 NBT ภาคอีสานในระบบดิจิตอล
1: ถูก
0: นะครับสะอ่อนเจ้าของ
1: จังได
0: ๋พี่ตาฮักนี่เน
1: า
0: ะ
1: เฮ็ดดาวเพิ่มบ่มื้อนี
0: ้สิมาดาวเพิ่มจังได๋มื้อเช้านี่แปลบ่ได้มีชีวิตรอดตัวความว่าดาวเพิ่มนี่
1: เป็นหยัง
0: เพิ่นก็ซื้อเคียงรีดผมว่าไม่น่ะแล้วเพิ่นก็ไปพ่ออยู่ตลาดเนาะ2อัน50บาทด้วยซั่น
1: เอาคือการซื
0: ้อปั๊บพุ่นแล้วเนาะเว้ยของถือไว้สิบ่ซื้อเนาะก็ซื้อมาพุ่นแล้วเนาะเพราะถ้าไปเสียบอันแรกบ่นี่เอ้าคือบ่เย็นคือบ่ฮ้อนซั่นเนาะเสียบอันที่2บ่นี่เฮ้อมันซื้อผิดบ่เนาะซั่นน่ะมันซื้อเคียงรีดผมเฮาซื้อผู้ซั่นดอกเสียปั๊บแตกแป๊บโ
1: อ้เสียดายเงินบ่2อัน50บาท
0: ก็สิเสียดายอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็บ่เป็นหยังดอกแนวเฮานมันก็มีความผิดพลาดกันได้เนาะ
1: แม่น
0: เข้าก็เกิดมาเสมอนี่ก็มีความผิดพลาดในชีวิตแน่
1: ครับ
0: ผู้คนมันก็บ่ได้สําเร็จสมปรารถนาเบิดทุกอย่างไปบ่นั่นดอก
1: ถือ
0: แม่นบ่น้องปล่อยว่า
1: แม่นครับพี่อีกครับมื้อนี้ก็สิแปลกหูแปลกตาแน่เพราะว่าเทปแรกก็บอกว่าคือใส่เสื้อปุ๋ยอยู่นะครับแต่2ก็แบบคือใส่เสื้อแบบนี้นะครับ
0: อัน
1: เพราะกระเทียมแรกมันเป็นการโปรโมทรายการเทปแรกกันเนาะท่านก็ต้องให้
0: แย่ไปโหดูดีปันนั่น
1: มา
0: เ
1: ล
0: ยเทปนี้พอดีว่าเพิ่นได้เสียมาใหม
1: ่ก็วางสั่น
0: เพิ่นได้เสียมาใหม่ก็เลยใส
1: ่
0: ก็เลยใส่ออกอากาศ
1: บ่ซักไปนี
0: ่ย่างไก่กันเอ้าผู้ใดมาหนีหาวใส่นอซะดอกกินเจี๊ยบห่วยๆอยู่นี
1: ่บ่นี่ซักอีกบ่นี
0: ่บ่เลียวบ่แล้วจะว่าย่างไปย่างมาให้มันออกฟองเพิ่นเป็นหยังจังสิซักทีเดียวตัวเนาะบัดนี้อันเอียงก่อบ่เลี้ยงอันเดลาว่าเล่นใส่เสียโก้เสียบู้ซั่นดอกชั่วมื้อนี้เพิ่นก็พากันไปแข่งฟุตบอลนั่นเอียงก็มีฟุตบอลตันยาเสพติด
1: ครับ
0: มีฟุตบอลลีกชุมชนอบต.เพิ่นก็พากันไปแล้วซ่
1: อ
0: นเตะบอลเนี่ยมันก็ต้องโก้ต้องบู้
1: ต้องโก้ดิ
0: ต้องหยังดิเพราะว่าหยังติผู้สาวมาหลาย
1: อีหลี
0: สกอยซ้ําสูง
1: กับซ้ําสูง
0: กับมาเบิ่งเพราะแต่มาเบิ่งอายแล้วโอ้ยมักไอดอลเด้อว่าคือว่ามักไอดอลไทยไอดอลคนรอแล้วไอ้โรเบิร์ตเจ็ดว่าซั่นว่าก็สิไปเบิ่งไอดอลเบอร์เจ็ดซั่นบ่ได้น่ะก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์วาเว่เพิ่นคือเอา
1: ซันดาวาเว่
0: คือซันดาวาเว่เพิ่นก็บ่แม่นรุ่นสตาร์ทมือได้บัดนี้นะสตาร์ทตีนบัดนี้นะเพิ่นก็นำว่าสัจว่าน้องปูดบัดสุดท้ายมาแล้วบัดนี้อันมองอันที่ว่ามันถีบมันแม่นอันยางสิมันมันออกมันเหลียต้านเล็กแค่แล้วมาขูดขาเพิ่นนี่โอ้ยไอโดคือซุปเปอร์มาร์คแต่ว่าสันมาเอาอย่ามองมาท่าไว้บัดนี้เพราะตาขี่ไปฝนตกบัดนี
1: ้
0: เพิ่นก็ท่าแป้งเนาะแป้งก็ขึ้นซ่าหน้าเพิ่นนั่นแล้วโอ้ยหล่าเอ้ยสนอกมีแง่นึงยังมาถามเนาะหล่าเอ้ยประสันว่าอันตัวก็จะแม่นบ่มีบ่ได้ฮู้จักดอกแต่ว่าหน้าตัวบัดนี้คือสงสารคักแน่แท้ว่าซั่น
1: แน่ก็บ่ต้องกันแฮงแท
0: ้เป็นหน้าล่ะบัดนี้ก็ได้ไปหาไอโดเบอร์7
1: เวลาเบอร์7เน
0: า
1: ะ
0: ไปขอสนามไอโดบ่ได้มาตบมือภาษาออดไอโดหลายเนาะ
2: ไอโดเก่งไอ้ดอกขอเกมไอ้ดอกเกมสองเลยค่ะ
0: มาสบาย
1: มึงถ่ายรูปกัน
0: ถ่ายรูปเดินแน่มาสบายไปยืนที่ซอมมินิวแก่แจงสิยุคหางไอโดนะนะวันนี้เพิ่
1: ม
0: กันได้ไอโดกับเพิ่งเมียเนาะเพิ่มกับกึ่งแล้วเล่นผู้สาวว่าเนาะเพิ่มกับกึ่งวันคัมเอลลึกกึ่งเทกงจงกงจงที่จังซุ่มเตะบอลเป็นๆไหมที่จังซุ่มเตะบอลเอ็นบีทีไหม
1: แน่
0: เพิ่มพากันจัดอันงานแข่งฟุตบอลยุ่งมองดีไหม
1: สนามนี่
0: สนามนี่เตะได้ยุ่งสองเทียกินน้ำเบอร์ซี่ขวดเพิ่มสิตาย
1: นี่ต้องมีพละก่อนอาวุโสเนาะ
0: พวกละครเตะลูกบอลจะมาแตกค่าตีนเนาะพี่หนิง
1: เดี๋ยวมาเพิ่นอยู
0: ่บัดนี้มันไอดอลหลาย
1: บัด
0: น
1: ี
0: ้ผู้พาก
1: ย์ที่ไหนล่ะ
0: ผู้เตะกับว่ากึ่งบ่แห้งแล้วผู้พากย์บอลก็กึ่งเลยเนี่ยผู้เพิ่นอยากพากย์บอลเนาะแล้วผู้สาวก็สิเบิ่งหลายนะเพิ่นว่าเป็นเสียงเดียวในสนามที่แบบได้ยินเคทั้งใดบัดนี้นักพากย์กันท้องถิ่นใส่แว่นตาดำบ่เลยไปได้แว่นตามาตลาดคลองธงมลัย25บาทเนาะเปิ้นก็ใส่แล้วใส่อีกว่าซั่นเฮ็ดคือว่าซั่นว่าย่างกายว่าซั่นเฮ็ดมากจึ้งๆจึ้งก่อแขนเสียแล้วก็เฮ็ดข้อเสียตั้งทีรีใช่มั้ยย่างไปว่าเจ้าของเป็นนักพากย์บอลจับมาว่าได้เหรอเออว่าซั่น
1: เออไม่ยัง
0: ไม่บ่ลงเก่าสอดปากให้ตะพิสุบปิ่นเลี้ยงเมียวปันว่าบักหอยแข้งถึกรถเหยียบพุ่นตัวปิ่นเนาะบ้านนี่ไปพากแล้วเนี่ยแล้วจบแล้วตอนนี้ผมพ่อพ่อมาต่อแล้วผมที่สำโรงของเรานะผมแต่วันนี้ไม่ได้มาต่อไปเลยไปโรงแรกเข้าไปไม่สอดปากรอบที่สองอาทิตย์ห้องไหนไม่ว่าไม่ได้เข่าเนี่ยเลย
1: ไม่สอด
0: ไม่สอดก่อนกึ่งกึ่งกึ่งจริง
1: เหตุผลเด้คนปากบ่อนอบต.เป็นสี่สุคนเด้
0: เป็นมักสีมา
1: แม่น
0: สีมาดแน่สีเป็ดงองจ้องแกล้งๆนะ
1: ยี่เดีย
0: เขาคือว่าเพิ่นคักแต่เ
1: พิ่นสิ
0: บ่มาตีคุ้มเขียวเขาจะตี
1: บ่ว่าดอก
0: บ่ว่าดอกเนาะคันบ่พอใจก็เดี๋ยวแต่ได้บ่นําไปขอให้ผู้ใดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะก็จะแฮ่โอ้ยขอโทษนะครับผมว่าสิผู้เฒ่า
1: เฒ่าอ
0: ย่าสิมาหาความขอโทษกับรายการนี้บ่ไปยังบ่ไปแล้วก็ไปไปไปเลยดอก
1: แม่น
0: คือจังขี่รถไกลร้านขายอันมันแก้วล่ะบ่ชอดร้านนี้ร้านนั้นก็บ่ได้ซื้อก็คือเก่า
1: คือเก่า
0: เนาะพี่น้องฟังทางวิทยุ
1: ครับเป็นได้ล่ะ
0: เพิ่นบอกว่าโอ้ฟังจูคุณจูอีสีนี่เมืองขวัญนี่มวนเนาะค่ะ
1: ฟังมือก็ได
0: ้ฟังมือก็ได
1: ้
0: ก็เลยว่า
1: แต่คําบอกคําว่าเนาะ
0: ก็เลยว่าเออดีอยู่ดอกอันเพราะว่าข่อยนี่มันคนย่องขึ้น
1: ครับ
0: ย่องขึ้นแล้วก็อันเพิ่นย่องว่าดีคือก็เฮ็ดลื่นหน้าลื่นตาไปตัวคันย่องทําไมเฮ็ดบ่ดีนี่ข่อยน้ําหอนเฮียนบ่ได้เป็นคนเจ้าไม่แฟนละกําพูดได้ดอกก็เป็นยังสั่นไปเอามื้อนี้พี่น้องครับนอกจากรายการเฮาสิถ่ายทอดทั้งNBC ภาคอีสานช่อง11แล้วแล้วก็ยังมีสวทคือว่านั่นล่ะ
1: คือว่านั่นล่ะ
0: นะครับพี่น้องที่ฟังทางสวทตอนนี้ก็เอ้ามีทางหน่วยที่ร่วมส่งข่าวเขามารายงานมาเนาะบ่สิเป็นทางสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามพี่น้องนะครับสิเบิ่งเรื่องของลาบปูนามหาสารคาม
1: นั่น
0: หนูบ่ละเรียกปากแลบๆปานมาหน่อยหิวนมคักให้ฮู้ก็ได้ลาบปูนาเคยกินบ
1: ่บ่เคยกิน
0: ลาบปูนาเนี่ยมันต้องเอาเค้าเอิ้นว่าหยังก็ปูนามาม
1: าลาบ
0: มาลาบเกิดตั้งแต่มันก็คิดบ่ออก
1: คิดบ่ออกเนาะ
0: สมองเฮาบ่ก็บ่ได้ไว้ไปนั่นเด้เ
1: ฮ็
0: ด
1: แ
0: ต่มันก็สิมีแนวค่าอยู่นะเอาปูหน้ามามันต้องแก่ดองออกแก่ดองบ่ก็คือพี่หนิงปูหน้าแม่น
1: แก่ดอง
0: บ่แก่ดองออกแล้วก็แก่อีหยังก
1: ็มันออก
0: สิไปแก่มันออกนะหมอมันแซ่บเข้าไปหยังก็ฮึติวนบ
1: ่ติวบ
0: ่อีหยังก็ฝางงับๆมันแม่น
1: ฝาตะปิ้ง
0: มันนอกมากรู้จักฮอตตะปิ้งปูว่าสิว่าบ่ออกแก่อันนั้นมันออกอ่ะล่ะแก่บน
1: แก่ฝามันออกจริงบ่แม่นมันรู้ว่าใส่อัน
0: เอาเปิดออกมันมีลูกออกมาดิ
1: เออแก่ฝามันออก
0: เออบานีกาเอาไปตํา
1: เอาไปตํา
0: เอาไปตําแล้วก็เอามาปนแล้วก
1: ็เอากองติ
0: ก็มีกองแน่แล้วมาปนแน่ล่ะแต่ว่าที่จริงแล้วนี่มันปูหน้าเนี่ยมันกับปูเลี้ยงเนี่ยมันจะมีความต่างกันเด้โตเคยกินปูที่มันแบบได้มาจากการสอนบ
1: ่ได้เคยกิน
0: มันเป็นจังได๋
1: มันมันสิมัน
0: ปูสอนแม
1: ่ฮะ
0: ปูสอนบ้านใดมัน
1: เอามันด้วยล่ะ
0: โอ้ยตกอาจจะแม่นนั่น
1: ปูปูใดมัน
0: ปูก้น
1: ปูก้นใครมันบ
0: ่เออปูสอนบ้านใดมันเด้อดิ
1: ปูสอนเป็นแต่ซั่น
0: ปูสอนมันจืดเจเลวบ่แซ่บแม่นบ่กับพี่นิงปูสอนบ่แซ่บเป็นนู่นแล้วแต่พุงมากเห็นบ่นี่อันนี้คือการตอบเป็นการ
1: แม่น
0: อันล่ะปูสอนมันบ่ค่อยแซ่บ
1: บ่ค่อยแซ่บ
0: แต่ว่าซุมื้อนี้เอามาขายก็มีปูสอนปูก้นแน่แต่ว่าปูสอนนี่กินไปยอดพุ่นๆคนบ้านสอนบางคนก็ไม่จักบ่เดียวกันละว่าซั่นมาแล้วศูนย์หลายไม่แย่นึงแล้วไปก้นแล้วไปสอนปูมาเน
1: า
0: ะได้มาว่า2สอบบักใหญ่พุ่นเนาะพุ่นออกมาแล้วนักแลจิปูก้นว่าซั่นว่าเอาปูเทลงไปใส่ขี้ตรง
1: เอาปูก้นเ
0: ด้หมอบขึ้นมาใส่กะละมัง
1: เออนี่ล่ะปูก้น
0: นี่ล่ะปูก้นว่าซั่น
1: เออ
0: คือว่าปูก้นว่าซั่นบางคนอย่าได้ตกกระเบื้องได้ไปหยังกันสีดินเต็มมันอยู่เห็นว่าซั่นก้นใหม่ๆจนว่าซั่นอัน
1: แท้ๆเขาไปสอนมา
0: เขาไปสอนมาก็เลยว่าปูสอน
1: ปูสอน
0: เออปูก้น
1: ปูก้นเนาะ
0: นั่นล่ะ
1: แล้วมันต่างเหรอบอกแล้วแบบ
0: มันบ่มันบ่ปูก้นกับปูสอนนี่แม่นลับตากินกับหูคือว่า
1: บ่
0: มันสิแตกต่างกันปูมันสิความมันนี่ต่างกันคือจังกบบ่ล่ะ กบเลี้ยงกับกบจำศีลกบไปเอาหน้า
1: บ่คือกันบ่
0: บ่คือกันดิ
1: เอามาสิเป็นจังได๋พี
0: ่กบเลี้ยงนี่มันสิตัวใหญ่อุดมสมบูรณ
1: ์อ้วน
0: อ้วนมันอ้วนตุ้อ้วนตุ้ยตุ้รู้ตุ้รู้ไปตะยอกแต่ว่าคันกบหน้าเนี่ยกบอีหลีเกิดตามธรรมชาติมันสิจอยมันสิแห้งแต่ว่าความแซ่บมันสิต่างกัน
1: อันใดแซ
0: ่บแซ่บทั้ง2
1: มันต่างกันเหมือนกัน
0: บ่ต่างกันอันนี้คือบอกซื่อๆมันมีแนวว่าเพราะว่าเวลามันเหลือหลายแล้วก็บัดนี้ไอ้ปู่มันตายแต่กบมันบ่ต่างดอกมันแยกบ่ออกพร้
1: อม
0: จังซี่นะจังปลาคือกันปลาคอหน้ากับปลาคอเลี้ยงนี่ตัวว่าปลาใดแซ่บ
1: ปลาคอหน้า
0: ถูกต้องปลาคอหน้าที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต
1: ์ก็ปลาคอเลี้ยงกันว่า
0: ปลาคอว่าจะใส่นี่แม
1: ่
0: ปลาคอหน้านั่นแหละ
1: ม
0: าสินมาก็จะไปเบิ่งหน้าเล่าผุนบ่อซีเมนต์30บ่อผุนเลี้ยงกันใส่ลายอยู
1: ่ก็ปลาคอหน้าเลี้ยงอยู่นา
0: แม่เราว่าเป็นปลาโคเรียกว่าปลาคอหน้าเลี้ยงในบ่อสาขี้ดินนะแต่ว่าปลาคอที่มาจากสาดินเนี่ยมันก็สิมีความแตกต่างได้ปล่อย
1: จังได
0: ๋มันสิมีกินขี้ตมกินดินเวลาเฮาไปปิ้งมันสิหอมแต่ว่าอันที่เป็นเลี้ยงมาจากที่เป็นสาเป็นหยังนี่มันจะบ่มีกินหลายแต่ว่าเนื้อมันสินุ่มมันสิมีน้ำในเนื้อ
1: แม่น
0: แต่ว่าที่จริงแล้วนี่ทั้ง2อย่างนี่คันแม่นหิวเขาแม่นมาจากไสก็ตามแต่แซ่บเบิด
1: เออ
0: นั่นล่ะก็คือว่ามันบ่ต่างคือจังคนเฮาสมมุตินี่ล่ะ
1: แล้วลัดอันอีปูนี่มันคืออมบ่
0: ฮะ
1: เฮ็ดคืออมบ่
0: เออดีเด้อเนาะตัวก็พยายามดึงขึ้นมาหลับอีปูเนาะก็ว่าอยู่
1: ดึงขึ้นมาเนี่ยม
0: ันลืมมีหลีเด้อ๋อบอกสิลืมลืมมีหลีเด้อเอาบอกซื่อๆมาหลับอีปูจะได้ไปหวานปลาคอหน้าเหมือน
1: จัก
0: นั่นล่ะหลับอีปูคือกัน
1: คือกันครับอม
0: ก็คล้ายๆกันมันสิอีสานสิมีอูมี
1: อ
0: มีอมมี
1: ปนมี
0: บ่ออ้างไง
1: อ้างเด้อ
0: ตัวเล็กแค่ตัวก็มีความปึกเล็กๆเนาะ
1: ปึกเล็กๆมันบ่นบ่ทันน่ะนะ
0: เออบ่ทันแต่ว่าก็บ่อันเอาผิดนํามันแม
1: ่เอออีเดียซอฟต์พาวเวอร
0: ์อู้ออมแอบ
1: เอาแอบนี่คือหยังล่ะน
0: ี่แอบนี่คือพี่นิง
1: แอบอีหยัง
0: เอามาใส่บังแม่แล้วปิ้งกันบ่โ
1: อ
0: ้นั่นล่ะแล้วก็อึบ
1: อึบอีหยังอีล่ะ
0: อึบบ่ได้จังได๋ค
3: ือใต้น้ํา
0: ใต้น้ํา
1: ใต้น้ํา
0: เขา
1: อึบบ่
0: แม่นอึบไก่
1: อ๋ออึบไก่
0: คือไก่แต่น้ํา
1: อ๋อ
0: แม่น
1: บ่เคยได้ยิน
0: อ๋อนี่ก็คือใส่น้ําอเจาะ
1: อ๋อน้ําอเจาะอันนี้ฮู้อยู่
0: อูนี่คือต้มติต้มใส่น้ําเอเจ
1: เอเจติ
0: เออจังได๋นึง
1: มันต่างกันจากอ๋อใช
0: ่มั้ยมันก็ต่างจากน้ําแม่นล่ะ
1: เออต่างหน่อยนึงเน
0: า
1: ะ
0: แม่นบัดนี้ใส่ผักอีเลิศเท่ากับเป็นอีกเมนูนึง
1: อีกเมนูนึง
0: แม่นนั่นล่ะคือจังคือจังว่าเนี่ยอาหารอีสานบ้านเฮามันอะแดปได้หลายอย่าง
1: เลยพ
0: อตัวสังเกตเบิ่งที่เฮาบอกมาตลอดเนี่ย
1: อีเลิศ
0: ปลากระป๋องเป็นปลาหยังปลาซาดีนเห็นบ่แล้วมาใส่หยังบัดนี
1: ้ปลามะเขือเทศ
0: เออมาใส่มะเขือเทศเอามาใส่หยังบัดนี้มาใส่วุ้นเส้น
1: เอาใส่วุ้นเส้น
0: กินแกงเส้นใส่ปลากระป๋องจักมาจะใส่มากัน
1: เ
0: ล
1: ย
0: น้ํายาขนมจีนปลาใส่ปลากระป๋องเสีย
1: แม่น
0: เฮ็ดได้เบิด
1: เฮ็ดได้เบิดดิน
0: ั่นจังซี่ขี่ข้านไปหาปลาทูข้านแกปลาทูเหม็นมือข้าวมือก็ไปหาซื้อปลาทูหน้ากระป๋องพุ่นล่ะ
1: เออ
0: มาเฮ็ด
1: แซ่
0: บคือเก่าปูหน้าล่ะปูหน้าคือกันพี่น้องคร
1: ับแม่นครับ
0: ถึงแม้ว่าซูเมอร์นี่มันก็มีวิวัฒนาการคืออีสานมันเป็นแบบพัฒนาขึ้นมาคําว่าลาบปูหน้ามันก็สิมีแบบปูหน้านี่อัดกระป๋องก็มี
1: เอาแม่นติ
0: คิดว่า
1: จังมีดอก
0: หามีดิ
1: เดี๋ยวหามีดิ
0: แต่ขนาดดองอีปูก็ใส่กระปุกก็ยังมีดิ
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: เห็นบ
1: ่แม่น
0: มันต้องมีดิล่ะจ้อไปในป่นปูที่เป็นแบบตะขนาดปลานิ่มที่เป็นฟีดได้นะลาบปลานิ่มเห็นบ
1: ่
0: ที่เป็นแห้งๆแค่แง่คือจังนั้นเอาน้ําห่อนๆมาเทใส่เป็นปนได้เลยน่ะก็ยังมี
1: ปลากระป๋องปลานิ้นเนาะ
0: เห็นบ่ข่าวนะเจตสุประมาทรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็ไปเบิ่งแล้ว
1: นี่ว่า
0: เอากับรัฐมนตรีเฮาก็สิว่าสิว่าผู้ที่ว่าได้เนาะท่านสุประมาท
1: ท่านสุประมาท
0: แล้วก็ไปเบิ่งแล้วว่ามันเป็นอีหยังก
1: ็มันบ่
0: แม่นปลาซาดีนแล้วมันบ่ตรงสลักบ่ตรง
1: ม
0: ันสร้างปั๊บตัวบัดนี้เนาะนั่นล่ะลาบปูหน้าก็คือกันพี่น้องครับผมเข้ามาหาลาบปูหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็สิไปเบิ่งกันพุ่นล่ะเนาะจักน้อยจักช่วงจักน้อยพุ่นล่ะ
1: นะ
0: ครับแม้ละก็มีอีหยังเนี่ย
1: ไข่ผํา
0: ไข่ผําไข่ผํานี่บักไข่ผําเนี่ยคือเค้าเรียกว่าเป็นไข่น้ําเนี่ยมหัศจรรย์เป็นอาหารแบบเค้าเรียกว่าซุปเปอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคต
1: โอ้
0: อาหารเนี่ยก็คือว่ามันมีเค้าเรียกว่าอย่างคุณค่าทางอาหารหลาย
1: แม่นมันต่างจากอันนั้นบ่จากเท้าบ
0: ่ก็อยู่ในลักษณะเดียวกัน
1: ในลักษณะ
0: มาจากน้ําคือกันเท้าเนี่ย ถ้าน้ำบ่สะอาดก็บ่เกิด
1: อืม
0: เพราะว่าผู้ลงคนว่าตัวแบลเท่าวัตไสนี่ว่าจันว่
1: า
0: เท่าเนี่ยถ้าน้ำไม่สะอาดก็ไม่ได้กินนะจ๊ะน้ำมันต้องสะอาด
1: น้ำมันต้องใส่ยานว่ามันบ่สะอาดเนาะน้ำลาดน้ำอย่างเขาจะแบลบ่สะอาดเนาะแต่ว่ามันเกิดเฉพาะน้ำที่สะอาดเท่านั้น
0: แมนไข่ผำนี่คือกัน
1: คือกัน
0: ส่วนมากนี่มันกับไข่ผำปลาไข่ผำน้ำบ่ค่อยมีแล้วมันทงหน้าทงยังกลายเป็นค่อนกีดค่อนยังไปเบิดแล้วก็เลยบ่ค่อยมีแต่ว่าไข่ผำสมุนนี่เขาเลี้ยง
1: เขาเลี้ยงเอา
0: เลี้ยงในฟาร์มเป็นฟาร์มบักแค่ผําจักน้อยเนี่ยคันแม่นว่าเฮาบ่อนุรักษ์หรือว่าบ่มีผู้ใดเฮ็ดต่อนี่ต่อไปนี่ลูกหลานเฮาเหลนหล่อนแน่อนาคตไปสิได้เห็นแต่ในรูปในกระดาษหนังสือเท่านั้นเด้นี่คือไข่ผําเด้อลูกเด้อจังซี่สิบ่ฮู้จักก็จังไดโนเสาร์ล่ะ
1: แม่น
0: ไม่มีหนึ่งเสาร์อันหลายไปไดโนเสาร์ผู้เวียงผมมือเป๊ะๆค
1: ือ
0: จังตบหลังห้วยนี่ว้ายไดโนเสาร์เฮ็ดคือแท้ว่าซั่นว่า
1: เอ้า
0: ก็เลยถามแล้วว่าเจ้าเคยเห็นตัวแท้มันสิได้บ่เจ้าคือว่ามันคือเจ็กพ่วงบ่อย่างไรปากไอเบ้าเลยบางสิ่งตัวแค่พอตัวเนี้ยโสตัวตีเนี้ยเทียบบ้างบ้าแหละเค้กคือมันเคยจังไหนจังไหนตัวเนี้ยจะฝันปอดมันไปเดี๋ยวเสาเด็กเกินมากเลยตัวเนาะเรื่องบางสิ่งแจ็คแหละเค้กคือนอกมาตัวเนี้ยยังมาเถียงเขาอีกอยู
1: ่
0: คือมองไหนเดี๋ยวเสาสีชมพูกว่านี่ไหม
1: วะ
0: เดี๋ยวมาตาใสเค้กพอตะคุ้ยดอนเดี๋ยวเสาดอนมาฟังกันเนาะอะล่ะแต่ว่ามันมีโค้งกระดูกกระเห็นคือว่าล่ะพี่น้องนะครับเนาะอืมไข่พําก็คือกันพี่น้อง
1: ไข่พําก็คือกัน
0: ไข่ไข่ไดโนเสาร์ว่าล่ะ
1: นั่นล่ะ
0: ครับโอ้โหมันเกิดมาตั้งตอนใด
1: แม่น
0: สุดท้ายมากมันก็คือลงทองและเป็นอาหารที่มีคุณภาพนะครับสวทอุดรสิมาบ่สู้เบิ่ง
1: ครับ
0: นะครับละกะพาไปพูนชายแดนแม่น้ําโขงทางหนองคายหนองคายมีหยัง
1: กับเมนูอีหยังล่ะหมกปลานี้แม่น้ําโขง
0: ฮารุนบ่ต้องมาเด้อได้ไกลเด้ออีหลีมันบ่จําเป็นดอก
1: บ่
0: สิมาผู้เดียวดอก
1: เทพผู้เดียวบ่
0: อีหลี
1: อีหลีติเทพหน้าผู้เดียวบ่
0: แม่นสิเว้าผู้เดียวดอกก็สิมาอื้อมาเอ้อมาอื้อซื่อๆนี่บ่ต้องมาดอก
1: มันบ่ฮู้ว่าสิเว้าซองใดแม
0: ่ก็ได้เวลาเว้นให้บอกก็มีดสิเนียมปั่นเอาซอกตกปากไว
1: ้แต่ว่าสิเว้าเว้าแทรกมาดิ
0: บ่บ่เคยบ่แทรกเอาเว้าเว้าเอาหนองคายวางได้เอา
1: หนองคายนะครับมันไปว่าเป็นนั่นได้พี
0: ่ฮะ
1: มันไปว่าเป็น
0: เออกระสิโต๊ะไผดอกกระสิส่วนเอาดอกบ่ทิ่มบ่ปาน้องดอก
1: มันบ่คือแหม
0: บ่ทิ่มบ่ปาน้องนุ่งดอกเอาว่าไปเฮาอย่าเฮาอย่าบอกมันดีเด่นออกวิทยุ
1: ฮะ
0: มันออกวิทยุเฮาต้องบอกให้มีเสียงตลอดเวลามั้ย
1: บ
0: ่แม่นเอาว่าไป
1: บัดนี้เฮาห้องเฮากากเนาะบัดนี
0: ้แม่น
1: อย่าให้มีเสียงตลอดเวลาเนาะ
0: แม่นเอาหนองคายวางไหน
1: พี่มันบ่แม่นดอกมันบ่แม่นแบบนี้เด้
0: บ่แม่นบ่แม่นดอกมันแม่นอยู่แต่ว่าตัวเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอันสิส่วนสิส่วนน้ำเฮาแม
1: ่ส่วนอยู
0: ่แต่เบิ่งแล้วมันสิส่วนน้ำแต่เบิ่งแล้วหมกปลานี้แม่น้ำโขงพี่น้องเฮ้ย
1: แซ่บบ่พี
0: ่เออน่ะเห็นบ่บ่แซ่บคนซะไปสิกลางเฮ็ดอ่างโคนบ่แซ่บก็สิเฮ็ดต่ออยู่บ้านเจ้าของตัวน้อยจักแซ่บบ่แซ่บสิจะไปฮู้จักน้ำเพิ่นติเนาะ
1: อืม
0: ไปชิมร้านอาหารตัวเคยเห็นร้านอาหารเขาเฮ็ดบ
1: ่บ
0: ่นี่ล่ะมันก็จังซี่ล่ะคนนั่งเสียกันคิดก็กระไรตอบเลยนะเสียกันนาราเลยเถอะอีหลีได้ขันว่าบอเนี่ยมันอยากแลนหนีผู้เดียวมันบ่มีหยังสิเว้าต่อเหรอแม่ตัวก็เห็นบอบอโอเคจบพุ่งสิแม
1: ่
0: บอต่างหยังจากเจ้าเสียบอครั้งแรกน่ะขันว่าบอบ่เว้าต่อเจ้าเสียบอสมัยก่อนข่อยเป็นทหารผู้เดียวจังซี่นะกันเจ้าเสียบอครั้งแรกบ
1: อ
0: จบเลยบ่มีความหยังต่อจังซี่มันจังซั่นล่ะ

0: ก็ปักชิปไว้ไปเลยบัดนี้เราก็เลยมาเปิดเบิ่งโทรทัศน์บัดนี
1: ้
0: ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นต้นมาลูกสาวเราโทรมาหา NBT เลย
2: ว่าตั้งแต่ไหน
0: สวัสดีค่ะ NBT ไหมคะพอดีว่าหนูจะขอเบิกตังค์ซื้อโทรทัศน์ให้พ่อใหม่ค่ะ
2: เอาโอเคไม่อยากน้ำเผาอีกบัดนี
0: ้วายเราเปิดพ่อโทรทัศน์เมื่อนั้นเราโคกเราดึกเหรอมาผู้ให้สั่งมันแต่ว่าจะ
2: ว่าอยากเห็นหน้าจี
0: เอออยากเห็นหน้าไปเปิดเบิ่งในโทรทัศน์
2: เ
0: บิ่งหน้าคุณอยู่อีรออยู่เบิ่งหน้าสีปล่อยหน้าคือจังเกือบดาวเทียมเนี่ย
2: แหมมันจะว่าอีกล่ะ
0: เฮ็ดเกิดมาจัน
2: คือจังแม่งนบอีก
0: คือจังแม่งนบถึกตีดิแม่เวลาสิตีมันก็มือเศร้าย่องย่องย่องย่องขึ้นเก่าอ่ะนะ
2: เออ
0: หลังจากนั้นมันต้นมากเพื่อนก็เรียกว่าเบิ่งโทรทัศน์เราก็จะมาฟังวิทยุเอานี่เสียง
2: ซะเนาะ
0: แม่นึงแล้วอยู่ทางอำเภอสาไข่จังหวัดหนองคาย
2: ครับ
0: ฟังวิทยุเฮาอยู่ตอนนี้ล่ะนะครับแล้วก็ทางชนบทขอนแก่นบอกว่าโอ้ยเห็นหน้าโจอีสีเมืองขอนขึ้นไปขึ้นรอแถวซั่นว่า
1: เฮ้ยหย่องจากของข้าง
0: น่ะวางได้ก็ได้ตัวเพิ่นบ่มีผู้ใดมาถามนําตัวก็เลยว่าขึ้นรอแถวซั่นก็เลยว่าโอ้บ่ค่อยเถียงผู้ใดจักเทียดอกแม่ความจริงก็ตามความจริงจังว่าล่ะซั่น
2: แม่นั่น
0: น่ะแม่นเห็นรอสิมาได้ออกโทรทัศน์ตัวเห็นมีที่เบงซั่นแล้วก็ได้ออกดูพร้อม
2: เออ
0: แล้วก็สิมี3รายการพุ่น
2: แน่
0: เจ้านั้นก็ซี้พุ่นว่าเฮารอ
2: สิมีอีกบ
0: ่มีตัวเสียบอกว่าสิมีมองอีสานพลัสอีกพอกําลังคิดอยู่
2: เชียวพลัส
0: เอออีกรายการนึงรายการนี้พิธีกรผู้เดียวพร้อมบ่ต้องคิดเลยว่าเป็นใคร
2: จะฮู้ตัวละเนาะ
0: ฮู้แล้วล่ะฮู้ฮอดยังก็วิบากกรรมเจ้าของละล่ะต่อไปก็สิมีแล้วล่ะ
2: เต็มใจบ่เฮ
0: ้ก็เต็มใจแล้วเนาะเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพเต็มใจบ่เต็มใจจังได๋เนาะเตรียมเตรียมตัวโลด
2: เจ้า
0: เตรียมตัวโลด
2: เออ
0: เห็นหนังสือสี่แจงก่อนสตชรถเบาไล่กันนี่บ่ม่วนเอาจังมากันพี่น้องครับผมมื้อนี้3มองสิมาซงซูเบิ่งนะครับในช่วงอีสานอินไซด์ครับแบบเฮ้บอตัวมักสวนสนเขาไม่ดีเลยป่วยดีเลยเขาคือมาสร้างตัวแห้งเถอะ
2: เมื่อกี้
0: เขาพระเจ้าคือสร้างท่านมากแท้
2: เมื่อกี้สิว่าให้รับฟอนมา
0: สิว่าบอกนั่นมันยังกว่านี
2: ้ตักน้ำมาดีก็เลยห้องน้ำ
0: เฮ้ป้าผู้เดียวกันเลยดอก
2: บ่สิป้าอย่างมัน
0: อีหลีบ่ชื่นชอบมันเลย
2: บ่ว่าชื่นชอบ
0: สร้างพี่หลีควงลังงังๆอีหลี
2: เริ่มสร้างไปนานแล้ว
0: เริ่มสร้างไปนานแล้วอีหลีและการหนาจักสิเหียซ้ําเก่าบูสิ
2: บัดนี้บัดนี้หันหลังมันหันหลังเหมาะกันจังซี่เน
0: า
2: ะบัดนี
0: ้เฮ้ยอีหลีสร้างกันได้เด้อนี่เนาะอย่ามานั่งไกลเฮาไหล
2: เออ
0: ยังไปออกอีกจังไหนนะ
2: เนี่ยก็วางซั่น
0: ขี้เดียบอีสานอินไซด
2: ์ครับ
0: ลาปูหน้ามหาสารคามพี่น้องครับผมบ้าคุณผู้ชมไปที่จังหวัดมหาสารคามครับตามลาเมนูเด็ดที่ต้องบอกว่าถ้าไปที่สารคามคันว่าได้กินเมนูนี้พี่น้องครับถือว่าไปสารคามบ่ฮอดว่าซั่นว่าพี่น้องครับผมลาบปูน่าซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดมหาสารคามครับความพิเศษก็คือเมนูที่หากินยากวัตถุดิบนี่ก็คือว่าได้มาจากปูน่าหลังเก็บเกี่ยวเข่าพี่น้องครับรสชาติสิเผ็ดฮ้อนครับเตะกันทวนกับน้ำปลาแดกและหอมสมุนไพรเตะดังทวนๆคือกันคูณ2แบบพลัสมื้อนี้ครับทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามสิพาไปลิ้มรสความแซ่บที่ครัวชัยพารวยครับตำบลเกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคามเป็นยังไงเอาไปชมพี่น้อง
2: เหี้ยช่างเด้นะ
3: สมุนคนอีสานทิ้งฐานอรยธรรมหาไหมลำเลิศคาตักศิลานครนี่คือคำขวัญของจังหวัดมหาสารคามดินแดนสะดืออีสานเมืองศูนย์ร่วมวัฒนธรรมอีสานที่มีเสน่ห์หากพี่น้องมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดมหาสารคามจักเทื่อหนึ่งนอกจากสิได้สัมผัสความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญพร้อมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายแล้วมื้อนี้สิพาพี่น้องมารู้จักกับเมนูอาหารรสเด็ดที่หากินยากแต่มีที่จังหวัดมหาสารคามนั่นก็คือลาบปูน่าซึ่งเป็นอาหารที่จังหวัดมหาสารคามได้รับการยกย่องเป็นเมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Roasted ประจำปี2567กันเลยทีเดียวส่วนกรรมวิธีการปรุงมื้อนี้คุณพี่กานิกาจากครัวชัยพารวยสิพาเฮาเข้าครัวไปปรุงลาบปูน่ากันครับ
4: ค่ะอั
1: ันนี้หลังจากได้

ได้ปูม่านแล้วก็ทำความสะอาดค่ะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็เอาตัวปูแกะเอาตะเนื้อนี่ค่ะจะเป็นมันปูมันปูธรรมชาติแบบนี้แหละค่ะแกเอาแต่กระดองไปเสร็จแล้วเอาไปตำให้ละเอียดพอตำให้ละเอียดเรียบร้อยปุ๊บก็จะกรองเอาแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำกรองหลายๆรอบประมาณ3รอบค่ะ

จะได้นานแบบนี้ค่ะแล้วปันนี้ก็จะไปล้วนพอเสร็จเตามาล้วนเอาไปล้วนแล้วก็จะได้ปรุงเครื่องปรุงอันนี้จะล้วนใส่น้ำปลาค่ะใส่ผักใส่พริกขี้หนูเครื่องหอมผักชีล้วนให้เข้ากันค่ะปรุงรสให้ได้ต่อไปก็คือพอล้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นวิธีขั้นที่2ก็คือจะเอามาปรุงจะเป็นพริกป่นคั่วเองจะได้หอมๆข้าวคั่วกับพริกกันค่ะข้าวคั่วกับคั่วเองก็จะได้หอมๆค่ะรสชาติที่หอมบักนาวค่ะใส่บักนาวไปต้นหอมผักชีใส่ต้นหอมผักชีที่ขาดบ่ได้ก็คือผักกระแยงนี่แหละค่ะอันนี้จะเป็นผักพื้นบ้านของเฮาจะเข้ากันได้ดีกับลาบปูนาค่ะ

0: ลาปูนามหาสารคามแซ่บปิลีเดอร
1: ์นี่แหละครับลาบปูน่ามหาสารคามรสชาติเด็ดที่หากินยากแต่อยากซิ่มแต่ต้องมาที่ครัวช่ายพารวยจังหวัดมหาสารคามนอกจากลาบปูน่าทางร้านก็ยังมีเมนูอาหารรสชาติแซ่บให้พี่น้องได้ชิมกันอีกหลากหลายบ่ว่าสิเป็นส้มตำปูน่าปลาส้มทอดต้มส้มปลานิ่มปลานิ่มทอดน้ำปลาท่ามกลางบรรยากาศร้านที่ร่มรื่นตกแต่งร้านด้วยสไตล์วินเทจมีมุมให้ถ่ายรูปสวยงามหลากหลายมาจังหวัดมหาสารคามแวะมาชิมลาบปูน่ามหาสารคามเด้อครับพี่น้องรับรองสิติดใจ
2: นี่ลาบปูน่าสารคามแซ่บอีหลีเด้อนั่นเห็นบ่เห็นบ่ยังสิแล้ว
3: ไม่เห็น
2: ก็บ่อื้อบ่เอิ่มให้กันแน่เด
3: ้เอ้าเข้าไผเข้ามันเน
2: า
3: ะ
2: เอ้าเข้าทีได้เนี่ย
3: กะแม่นกะเว้าแล้วก็เบิดแล้วแ
2: ม่เอาเบิดเอาตี
3: ส่งคือจบรายงานมากขึ้นแล้วปั๊ด
2: บ่เสริมจังหน่อยตี
3: สิไปเสริมยังบ่แม่นหมอศัลยกรรม
2: เน
3: ี่ยแม่เสริมยังสิมักเสริมมักแต่งปานนั้นอย่ามาหาเป็นผู้ประกาศพูดแล้วไปหาเป็นสร้างรับเหมาพุ่นอยากแต่งอยากเสริมหลาย
2: สั่ง
3: มื้อนั้นไปงานแต่ง
2: แน่
3: จ้างโจอี้สีเมืองขอนไปงานแต่ง
2: ครับ
3: ไปเป็นพิธีกรเพราะต้องฮอดงานก็เลยเรียบร้อยเลยมื้อนั้น
2: เอาไปยัง
3: เป็นระเบียบแต่งยางเขามากพี่
2: แต่ง
3: เอาสุยาง
2: เนี่ยไปเน
3: ี่
2: ยไปบางงาบเอาออก
3: เ
2: ออพระจะบ่าวอย่าไปหาถือขันจังสั้นให้ถือแต่ซ่องในบางจุดนะแม่เจ้าสาวอย่าไปหาให้จังสั้นแม่เจ้าสาวเอาท้องออกพูดแล้วมันหลายอันพูดใส่แหวนมี10นิ้วแล้วใส่แหวน14นิ้วคุณ
3: เนาะป๊าเป็นกระยาอวดเนาะเดี๋ยวยุ่มๆแล้ว
2: ต้องยกห้องจำข้อจะลือคือกระเลียงนี
3: ่แน่
2: ใส่คักใส่แน่นะยันบอกว่าจะของคักเพราะตอนยางไปไกลๆหมดนี่ท่องลูกปอกแรกหลงเขียววาวตัวหัวใจต้องท่องมะละกอสุดเลย
3: เอ้า
2: ตรงนี้จะตี
3: เหมือนกันถึงแม้สิเป็นท่องปลอมแล้วสวนไหลนะ
2: แน่
3: ถึงแม้ว่าสิเป็นท่องปลอมเก่าเงินแท้ซื้ออยู่ได้หร
2: ือนั่นน่ะเห็นบ่สวนไม
3: ้แล้วก็เล็บปากบ่ออก
2: เล็บปากบ่ออก
3: เอานี่แหละพี่น้องครับผมฝากจริงไทยเพิ่นบอกว่างสี่ครับ
2: ร้านไหนครับ
3: อันลาบปูน่ามหาสารคามนี่เด้อเจเด้อเฮียเด้อ
2: จ้ะ
3: นะครับเพิ่นบอกว่าเป็นเมนูตามฤดูกาลเมนูตามฤดูกาลลาบปูนามหาสารคามเป็นเมนูฤดูอะไรปอยครับคำถามนี้มูลค่า1ไลค์
2: ฤดูฝนเอาตอบแล้วเด
3: ้รายการนี้คือเปลี่ยนข้อใช่ไหมพักสักครู่เดียวครับ
2: เฮ้ยสั่งเจ้าแต
3: ่ฮะ
2: เฮ้ยสั่งเจ้าแต
3: ่เอารายการนี้มันเป็นสเปเชียล
2: เป็นสเปเชียลเน
3: า
2: ะ
3: แม่นเฮาสั่งกันคือเฮาออกรายการแล้วคันเฮาบ่พอใจกันอีหลีเฮากลับไปเคลียร์กันได้
2: เคลียร์กันทีหลังเน
3: า
2: ะ
3: เคลียร์กันข้างหลังเพราะว่าอาทิตย์แล้วเฮาก็เคลียร์แล้ว
2: เคลียร์แล้ว
3: แม่นเพราะว่ามื้อนั้นก็เลยรถเทคมาจอดอยู่พอดีก็แต่ว่าบ่ได้ถึงคันต้องขึ้นรถเทค
2: แม่น
3: เพราะว่ามื้อนั้นก็ขี้มูกแดงออกคือซื้อต่างคนต่างขี้มูกแดงออกคือซื้อ
2: พอเสร็จรายการปุ๊บกลับมาใส่กันแล้ว
3: ก็เป็นสันไปเพราะว่าเฮาก็คือเฮาบ่ถือใจกันในเมื่อที่เฮาตีกันได้อยู่เฮาสิไปเคลียร์กันให้หยังมันบ
2: ่แม่น
3: มัน
2: ตีกันแล้วก็แล้วสิ
3: แม่นตีแล้วก็แล้ว
2: แค่นั้นใส่กับตีกันซะคุณผู้ชมเนาะ
3: แม่น
2: ตีใจกันก็ตีกันซะเนาะ
3: แม่นนะครับเอาอันคุณมันแม่นึงฟังจากสวทมหาสารคามครับบอกว่าติดตามฟังอยู่เด้อจ้าว่าซั่นฟังตลอดค่ะเบ้าหน้าขาเลาะว่าซั่นบ่
2: า
3: แล้วไปฟังรายการเพิ่นบ่แล้วบ่ได้ฟังรายการเฮาเลย
2: แม่น
3: แม่น
2: แล้วบ่ให้หยังแต่เด็ด
3: บ่ซื่อ
2: ติดตามตลอดจ้าที่เบ้าหน้าขาเลาะ
3: บ่มันติดตามเจ้าอีแล้วสิปล่อยเด
2: ้อเอาขึ้นแม่นึงจากสวทขอนแกน
3: เอาขึ้นได้จากสวทขอนแกนพี่น้องท่าเพื่อประยืนและชนบทบอกว่าโอ้ยเบิ้งสุมือวัสดาช่องหาวัสดา
2: เม
3: ื่อนั้นไปแมคโครบันีกะเล่นไปซื้อของกันนะแล้วเพิ่นเรื่องวันแรกก่อนเทปไปซื้อของ
2: ไปซื้อหูเนาะ
3: ก็บอกเล่นดิไปซื้อของเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้เสียงโจอี้สีเมื่อขวัญย่องย่องย่องอยู่ในวิทยุอยู่ในรถเพิ่นพอดีพอตะบ่อเลี้ยงอย่างจังนั้นแล้วหัวขวัญไหมพวกอยู่ในรถไห
2: ม
3: วันนั้นแล้วหัวขวัญวิทยุ
2: นึกออกไ
3: หมแล้วเปิดวิทยุรถบังติ๊กต๊อก
2: เปิดทิ้งไว้อะนะ สงสัยเราปิดว่าเป็น
4: ดีใจว่าไม่เพิ่นเบิ่งของเจ้าของ
2: เพิ่งของเจ้าของแล้วก็รุนหัวเพิ่นเราเปิด TikTok ไปแล้วก็หัว TikTok ละบัดนี้สงสัยเราไปยืมรถหลานมาปิดวิทยุบ่เป็นวิทยุก็เลยย่องๆไปก็เลยโอ้ดีใจ
4: ดีใจหลายเด้อเนาะ
2: ก็ได้แม้แต่บึงการพี่น้องทั้งบึงการฟังได้พี่น้องทั้งหนองคายพี่น้องทั้งสปป.ลาว
4: ครับ
2: นะครับที่รับฟังรายการได้ก็ขอทักทายสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวแน
4: ่
2: นะครับที่ฟังรายการเฮาได้เนาะนะครับอยู่ใส่ใจได้พี่น้องก็อย่าสิลืมครับทางช่องทางที่สิบอกกับรายการเฮาได้แบบสดๆตอนนี
4: ้คือ
2: พี่น้องก็คือมาทาง Facebook
4: นั่น
2: พิมพ์คําว่า NBT N ตัว N เอ็นนะหูจักว่าเอ็นใครสิมาหูซ้ําเอ็นอยู่เฮียนมีฮอดข่าวหุ่นว่าซั่นว่า
4: เอ้า
2: อย่าดันหยังซ้ําเอ็นมันเสียเอ็นเสียข่าว
4: เออคนละเอ็น
2: เอ็นตัวบีบีหูจักว่าบีนั่น
4: เออ
2: บ่จัดได้ไผพอยหน้าแปลมาเมื่อวานนี่ตัวคมว่าซั่นเหมือนตากับเมื่อคืน
4: ใส่แก้วมื้อวานนี่
2: จังสิแจ้งมาซั่นตัวบีนี่ว่าซั่นที่
4: เ
2: ด้อซ
4: ั่น
2: ว่า
4: ไหลว่าเป็น
3: บ่มีนั่นเลย
4: ที่มีเหรียญเด
5: ้อไปก็ไปแล้วได
2: ้
5: แล้ว
2: ก็
4: แต
2: ่ติดอ่ะติดจัง
4: ว่า
2: จ
4: ะอยาก
2: ว่า
4: เวลา
2: เวลาหลายเนาะ
4: แม่น
2: มีหน้ามันสิเหลียหลาย
4: พอดิเฮาโฟกันคักตอนนี้เด้
2: ฮอดใส่ละมันอินดีที่ละ
4: ที
2: ่ไผอีสานนั่นละเออเนาะไปแม่
4: ไปอีเอาวันนี้ไปไสวันนี้พี่โอจอี้จ๋า
2: อยู่ใจนั้นติดอยู่นําเจ้าของอ่านแม่นโอ้ยไปถามปืนเห็นหยัง
4: ตากันอุดรธานีครับ
2: อ่านหนังสือก็ออกที่มาถามปืนปืนแค่เป็นแก้นสารบริการเพียงกระเดียงนะตัว
4: นี้เนาะอ่ะบัดนี้ไปอุดรธานีครับอ่ะบัดนี
2: ้บ่มันมวน
4: ครับเมนูที่เฮาสิพากันไปฮู้จักได้มื้อนี้บ่ธรรมดาม
2: ันแบบใดพิเศษแบบใดบ
4: ่มันสเปเชียล
2: เ
4: มนูซุปเปอร์ฟู้ดแห่งอีสานที่อุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็สารอาหารมากมายนะครับว่าสิเป็นนั่นก็คือไข่ผําหรือว่าไข่น้ํานะครับมื้อนี้นะครับทีมงานสปท. อุดรธานีนะครับสิพาไปชมเจาะลึกถึงความมหัศจรรย์ของไข่ผําอุดรนะครับ
2: ใจบ่ให
4: ้เป็นหยังล่ะ
2: ลึกคัก
4: ตั้งแ
2: ต่ได้ยิงเวงบ่ล่ะ
4: ว่า
2: สิบ่ถมหัวเย็นมือปุติ
4: เ
2: จาะลึกเนาะ
4: เจาะลึกเนาะ
2: ต่อขึ้นมาเด้ออยากหายใจบ่ออกกูดอนเอาไปเลิกไปเ
4: บิ่งขึ้นมาไปล่ะ
6: สวัสดีพี่น้องป้องปายจ้าเมื่อนี้กระต่ายชาลิสาสวท.อุดรธานี15ทุกท่านไปสัมผัสพลังแห่งรสแซ่บที่บ่ธรรมดาเด้อเพราะว่าเมื่อนี้เฮาสิเว้าเรื่องของไข่ผําหรือว่าไข่น้ําอัญมณีสีเขียวของอีสานบ้านเฮาซึ่งตอนนี้นะเพิ่นเป็นซุปเปอร์ฟู้ดโกอินเตอร์ไประดับโลกแล้วแต่ว่าถ้าเฮาสิมากินแกงผําธรรมดาเนี่ยมันก็สิบ่สมชื่อรายการม่องอีสานสเปเชียลมื้อนี้เฮาก็เลยมาอยู่ที่ร้านเลอบัวเด้อเด้อจ้านี่เฮาสิมาเบิ่งว่าเพิ่นสิยกระดับเมนูผําเนี่ยให้เป็นเมนูฟิวชั่นสุดเก๋ได้จังไดเมนูมื้อนี้ก็คือไก่ผําเด้งแล้วก็อ้อเจาะผํากุ้งเออมันสิแซ่บสิเด้งปานใดเนี่ยตามกระต่ายมาเลยจ้า

0: เดี๋ยวเฮาสิมารู้จักกับเจ้าของร้านเลอบัวเดอร์สิเลอเลิศสําใดเด้อจ้าเมื่อนี้จ้าเจ้าของร้านคือ
1: คร
0: ับดร.กุ้งเกียรติศักดิ์ขาวศรีสุภาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับผมสวัสดี
0: เมื่อนี้เว้าพื้นพรรมนะ
1: เว้าพื้นบ่ครับโอ
0: ้จ้าเพิ่นก็รู้จักเคยได้ยินมาหลายแล้วแต่ว่าก็สิเห็นเมนูเป็นแกงธรรมดาแต่ว่าเลอบัวเดอร์บ่คือหมู
1: ครับผม
0: วูฟเฟียหรือไข่พรรมเนี่ยเป็นหยังทางเลอบัวเดอร์คือจังมีความคิดที่ว่าสิสร้างสรรค์เป็นเมนูพรีเมียมขึ้นมาจ้า
1: ครับผมเริ่มจากพรรมเนาะพรรมนี่คืออย่างไงผลิตภัณฑ์ในอนาคตครับผมพรรมเป็นอาหารเสริมแล้วก็เป็นอาหารทดแทนที่ดีแน่นะปลดที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเนาะหลายประเทศกำลังเจอเรื่องของวิกฤตเรื่องของการขาดแคลนพืชตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาโปรตีนจากพืชหรือว่าวัชพืชเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับเป็นประโยชน์กับร่างกายเป็นข้อดีครับผมเป็นอย่างจะมาปลูกเป็นอย่างจะมาเห็ดเป็นเนาะครับเพราะว่า1ก็คือว่าเอานําเมนูอาหารพื้นที่เนี่ยยกระดับขึ้นสู่สากลเป็นจังได๋ชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องที่มันเลี้ยงง่ายๆยังไงครับผมเพิ่นจังสิมีรายได้เอาสําหรับคนทั้งนั้นพร้อมคือมันก็คือเฮาก็ยังเป็นวิสาหกิจไผ่ผําคือว่าเลี้ยงไผ่ผําพร้อมครับผมนี่ครับผมหน้าตาครับผมเป็นแน่ๆ
0: จากเมนูพื้นบ้านจากวัชพืชเป็นอาหารฟิวชั่นระดับพรีเมียมเป็นซุปเปอร์ฟู้ดไปสู่ระดับโลกแล้ว
1: ครับผมแล้วก็ตอบโจทย์หรือว่าเป็นเรื่องทางเลือกนึงอย่าลืมนะว่าปีนี้มีคือสวนดอกอยู่นี่ปี69ผัมครับผมแล้วก็บัวแดงครับผมเป็นอีหยังเป็นความงามความคุ้มค่าเป็นหมวดพืชที่3พื้นที่เค้าเรียกว่าชุ่มน้ําเนาะของ สวนดอก
0: เป็นพืชชุ่มน้ําจ้าเดิมแล้วถ้าว่าพืชชุ่มน้ําเฮาก็สิเห็นแต่บัวบ่แต่ว่าปานนี้เฮานําบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุดรธานีมาร่วมกับผัมมาสั่งสรรค์เป็นเมนูชั้นยอดแล้วก็นำเสนอที่ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์งานมหากรรมพืชสวนโลกอุดรธานีปี69ซึ่งสิเริ่มวันที่1พฤศจิกายน2569นี่จ้ะเป็นหยังจังต้องเป็นเอาะเจาะผัมกุ้งกับไก่ผัมเด้งจ้ะ
1: ครับผมอันนี้เขาเอิ้นว่านกกระดับความรู้สึกทั้งการได้ยินก่อนเนาะคนจับฟังเนี่ยก็จะว่าถ้าเกิดว่าเป็นออมอันนี้คล้ายๆออมแต่ไม่เป็นออมนี่ครับเด้ออันนี้เป็นออมถ้าผมถามว่าเมนูออมไข่ผัมผมมีคนถามทำไมที่เป็นอ้อจ้อผัมพวกเอาไม่ทั้งละอ้อจ้อผัมคืออีหยังเนี่ยครับผมเขาเรียกว่าเรียกความน่าสนใจ
0: ให้มันสะดุดหู
1: ให้มันสะดุดหูครับผมนี่คือ
0: ออมอยู่ใส่กับมีแต่อ้อจ้อเนี่ยเอามันเป็นยังไง
1: ถูกต้องครับแต่ว่ามันก็จะมีความพิเศษนี่คือว่าหน้าไม่สิหน่อยก็ปกติหน่อยก็อมเอาจ่อไอ้แจ๊สินะ
0: คลุกภาษากลางเขาเอิ้นคลุกคลิก
1: เอ้าบ
0: ่แม่เขาเอิ้นคลุกคลิกคือน้ำน้อย
1: ผมก็สิรู้ครับอยู่บ้านเอิ้นก็อ่อนเจาะ
0: เราไก่ผัมเด้งนี่ก็เคยเห็นเมนูนี่อยู่ใส่จักเทืออ
1: ู้อยากสิไปให้พ่อครับผมเดี๋ยวไปพบกันเน
0: า
1: ะจ้ากับอีกช่วงหน้าก็แล้วกันเน
0: า
1: ะว่าไก่ผัมเด้งเป็นจังได
0: ๋มื้อนี้ดร.กุ้ง15เฮาไปเบิ่งกระบวนการเฮ็ดอาหารพิเศษของเพิ่นว่าเป็นจังได๋เดี๋ยวเฮาไปติดตามกันจ้า
1: ครับผมเชิญครับ

0: ก่อนเด้อจ้าเมนูแรกก็คืออจอผัมกุ้ง
1: อจอผัมกุ้งครับผม
0: เป็นเฮ็ดจังได๋ซ
1: ะวิธีการก็คือนะครับผมเฮาสิขั่วสมุนไพรเด้ครับเห็นบ่ครับนี่สมุนไพรมีหยังแน่โอ้หลากหลายครับผมทั้งบักพริกตะไคร้ใบมะกรูดขั่วได้มีกลิ่นหอมปุ๊บก็สิใส่น้ําพออจอแอแจะเข้าไปครับผมได้น้ําแล้วใส่ไข่ผัมเข้าไปบ่าซินี่คนเข้าไปคนเข้าไปนี่ช่วงนี้ก็สิเพิ่มไฟแน่จักหน่อยครับผมเห็นบ่ครับจากความเย็นค่อยๆห่อนขึ้นเรื่อยๆพอมันห่อนทีเดียวจวดจ๋าจวดจ๋าได้บ่แม่นเด้ครับผมนี่คือเพาะเจาะผัมกุ้งเฮ็ดง่ายง่าย
0: มันขวานี่คือจุดประสงค์อยากให้ซุปแล้วก็มีกลิ่นหอมสมุนไพรแม่นบ่คร
1: ับแม่นครับผมขั่วสมุนไพรก่อนให้กลิ่นหอมก่อนเนาะอันนี้ก็สิเดือดปุ๊บๆๆๆๆๆแน่จักหน่อย
0: เนาะเริ่มโมโหแล้ว
1: เริ่มโมโหแล้วบัดนี้สิได้กินเนาะสินะโมโหสิโมโหใส่หยังนี่ครับผมเครื่องปรุง
0: โอ้ยเห็น
1: สําคัญแล้วครับเนาะ
0: ปลาแดกพร้อม
1: นี่อุ้ยความแซ่บของมันคือหยังปลาแดกบ้านเฮานั่นเอง
0: โอ้นี
1: ่ครับผมเสร็จแล้วดินี่ทํานี่นี่ง่ายบ่ครับง่ายบ
0: ่เลี้ยวแล้วนะ
1: ยังบ่เลี้ยวบันไดนี่ใส่อีกครับผมนี่ๆผักอีตูแน่ผักหอมบ้านเฮาแน่เข้าไปคนเข้าไปครับ
0: จ้า
1: โอ้
0: ว่าเห็นซ้ํานี่ก็เป็นแซ่บแล้ว
1: เ
0: อา
1: น้ําได้หลายรอบน้ําได้หลายครับผมเดี๋ยวเฮาสิเปิดเพื่อให้ไห้น้ํามันเนี่ยเปิดไฟแห้ง
0: ให้น้ํางวด
1: ให้น้ํางวดลงแล้วมันจะเป็นออเจาะอันนี้คําว่าออเจาะมาจากตรงนี้ครับ
0: แกงกะสิเหลือออเจาะ
1: แม่นครับผม
0: สมชื่อเพิ่น
1: สมชื่อพร้อมเลยว่าที่นี่
0: แล้ว
1: แบบรวยแล้วครับผมเอา
0: เพิ่นก็สิเอาออจอที่ขัวแล้วนี่ลงไปก่อนเด้อจ้า
1: ครับ
0: โอ้ยหอมโอ้ยอยากให้ท่านผู้ชมได้กินน้ําเด้อจ้า
1: เอา
0: คัก
1: บาดนี
0: ้บัดนี้เฮาฮอดขั้นตอนสุดท้ายแม่นบ่จ้าดร.
1: แม่นครับผม
0: กุ้งนี่เฮาลวกไว้แล้วบ่ได้ลวกเจ้าของร้านเด้กุ้งกินได้เด้อจ้าก
1: ินได้ครับกินได้
0: เฮาก็เอามาวาง
1: คือครับผม
0: ให้เห็นเพราะอจ้อเ
1: อ้ยแปลว่าเพิ่ม value เพิ่มคุณค่านะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับ
0: จ้า
1: เพราะจ้อจากอาหารบ้านๆขึ้นสู่กับอาหารระดับสากลได้ครับผม
0: นี่จากเพื่อนบ้านสู่ฟิวชั่นระดับพรีเมียมแล้วจ
1: ้
0: ะ
1: ใช่
0: โอ้มีบักพริกว่างพร้อม
1: ใช่นี่
0: งานคนประดับยังเป็นกระชับขนาดเลยจ้ะมีคนทาทางอาหารพร้อม
1: แ
0: ล้วก็เป็นกระแซ่บเป็นตะกินกินอิ่มพร้อม
1: ครับ
0: แล้วเฮาก็ใส่ตัวนี้เป็นจุดเด่นอีกจุดนึงที่ว่าซอยประชาสัมพันธ์งานผืนสวนโลกนั่นเนาะจ้ะ
1: แม่นครับผม
0: นี่ปะโทอันนี้ผักอีตูแม่นบ่จ้ะ
1: อีตูครับนี่ความหอมของมันผักอีตูเปิดแล้ว
0: นี่ละจ้ะเมนูเด็ดของร้านเลอบัวเดอร์อีกเมนูนึงคืออ่อเจาะผัมกุ้งจ้ะเวลาสิจ๋าจานเสิร์ฟลูกค้า
1: ครับ
0: สิต้องเฮ็ดจังได๋นะจ๊ะ
1: นี่ความสวยงามครับ
0: ไก่ผัมนี่เฮามีพร้อมอยู่แล้วเด้อความเด่นก็อยู่ในตัวอยู่แล้วอันนี้จัดจานเสิร์ฟลูกค้า
1: คร
0: ับ เป็นจะแซ่บบ่พี่น้องนี่มาละจ้าอาหารพร้อมอยู่แล้วเด้อเมนูเด็ดที่เฮาแนะนํามื้อนี้แค่2เมนูเท่านั้นถ้าแนะนําเบิดเวลาบ่พอจ้ะ2เมนูมื้อนี้คืออจอผัมกุ้งกับไก่ผัมเด่งจ้ะเป็นจังได๋เนาะเฮามาชิมกันเด้อ
1: ขออนุญาตตักให้ก็กลายเนาะอีกวันคนสวยของเฮานี่ครับผมมีกุ้งพร้อมมีผักอีตู
0: ว้าว
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับกรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตร ทุกเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: แบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกมาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: แบงค์ขอบบวกมาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: โครงการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่า170ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงคาดสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้พร้อมแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากปิดการจราจรชั่วคราว
11: นายธราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังคงระดมรถเครนรถเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยการไฟฟ้าได้ทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชนเฉพาะบางพื้นที่ขณะที่หลายจุดยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจึงยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ครบทุกพื้นที่คาดการสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้ส่วนระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยสัญญาณของผู้ให้บริการหลายเครือข่ายยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากโครงข่ายสื่อสารได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูเส้นถนนฉลองกรุงบริเวณจุดเกิดเหตุยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงสะพานข้ามคลองลำมะขามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจุดฐานรักษาพันธุ์รายงาน
3: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้
12: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับการออกประกาศแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันตกช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่

0: สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วตลอดจนให้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งแจ้งเตือนการเดินเรือให้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: าสูงเมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคป
2: ภ.เล่าเรื่องนะคะรายการคัดข่าวเล่าเรื่องจะพบกับท่านทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็คือทุกวันนั่นแหละในช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1จำนวน12สถานี11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราพบกันวันที่27มิถุนายน2569สวท.อุดรธานี FM 93.75 MHzเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการซึ่งเราก็อากาศทั้งวิทยุกระจายเสียงและไลฟ์สดนะคะทาง Facebook Fanpage สวท.อุดรธานี FM 93.75 MHz รายการวันนี้ควบคุมการผลิตโดยนายกิตติพงษ์ถวายชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ทีมช่างเทคนิคและควบคุม Facebook Live ค่ะคุณสุรเชษฐ์เหมนวลคุณพิชัยชัยพรคุณปราโมทถิ่นวิจารณ์และผู้ดำเนินรายการวันนี้ดิฉันกระต่ายชาลิสาชมพูราษฎร์และน้องมายกัญชพรระดาบุตรนะคะท่านสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะพูดคุยสื่อสารกับเราได้ทาง Facebook Live ค่ะ
3: ค่ะก็รายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะรายการตลอด50นาทีนี้วันนี้นะคะเรามีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมากมายมานำเสนอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้สื่อข่าวจากสวท.2จังหวัดนะคะมาร่วมรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้เราได้รับรู้รับทราบกันด้วยค่ะวันนี้นะคะเป็นคิวของสวท.นครราชสีมาแล้วก็สวท.ด่านซ้ายค่ะ
2: สำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็ครบ15วันในการลดธงครึ่งเสาของหน่วยงานและการไว้ทุกข์สำหรับประชาชนทั่วไปที่กำหนดระหว่างวันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นห่วงของการแสดงความอาลัยแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะส่วนเรื่องราวความประทับใจของประสบกรณิกรชาวจังหวัดอุดรธานีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสวท.อุดรธานียังนำเสนอต่อค่ะวันนี้นำเสนอ3เรื่องด้วยกันมากันที่เรื่องแรกเลยนะคะเย็นตาโฟแห้งเมนูทรงโปรดพระองค์พาเจ๊กีแห่งร้านรุ่งโรจน์ตำบลหมากแข้งน้ำตาซึมเปิดใจย้อนวันวานรับเสด็จเผยส่งเรียบง่ายไร้พิธีรีตองค่ะนางสาวช่อทิพย์เรืองอภิรักษ์หรือเจ๊กีเจ้าของร้านรุ่งโรจน์เย็นตาโฟอยู่ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ชื่อดังคู่เมืองอุดรเลยล่ะค่ะท่านช่อทิพย์นะคะท่านเปิดใจทั้งน้ำตาย้อนรำลึกพระกรุณาที่คุณพระองค์พาครั้งเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เผยทรงเป็นกันเองไม่ถือพระองค์แถมหยอกล้อคนในร้านอย่างเป็นกันเองนะคะเมนูทรงโปรดก็คือเกาเหลาเย็นตาโฟแห้งเน้นหมึกกรอบนั่นเองนะคะในเวลานี้ทางร้านก็ยังเก็บถ้วยเก็บตะเกียบสีชมพูกล่องกระดาษทิชชู่ที่เป็นของใช้ของพระองค์ไว้อยู่นะคะเขาก็เก็บไว้ให้เป็นมงคลชีวิตก็กลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจเลยนะคะเมื่อนางสาวช่อทิพย์เรืองอภิรักษ์หรือเจ๊กีค่ะท่านเปิดให้บริการมานานกว่า40ปีแล้วแหละตั้งแต่ปี2526น้องใหม่เกิดหรือยังคะ
3: ยังค่ะ
2: 26ไม่น่าเกิดเร็วเพราะดิฉัน4ขวบเองตอนนั้นนะคะ
3: ค่ะ
2: ในปีนั้นทางร้านรุ่งโรจน์เย็นตาโฟก็เพิ่งได้เปิดตัวนะคะแล้วก็ขายมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละ ท่านบอกว่าความทรงจำอันสูงสุดในชีวิตหลังเคยมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกระยาหารที่ร้านเป็นการส่วนพระองค์โดยในตอนแรกนั้นค่ะทางร้านได้รับหนังสือประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุขและเทศบาลนครอุดรธานีแจ้งว่าร้านรุ่งโรจน์เย็นตาโฟมีรายชื่อที่พระองค์อาจจะเสด็จไปเสวยพระกระยาหารถึงแม้ว่าเวลานั้นจะยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเสด็จไปจริงหรือไม่แต่ทุกคนในร้านต่างตื่นเต้นแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะกระทั่งเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงทำให้ทุกคนในร้านคลายความกังวลเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่เรียบง่ายเป็นกันเองไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นทรงมีพระดำรัสให้ทางร้านต้อนรับและให้บริการลูกค้าคนอื่นๆด้วยนะคะก็เข้ามานั่งรับประทานได้ตามปกติไม่ต้องการพื้นที่แต่อย่างใดพระองค์ท่านง่ายๆสบายๆมากับพระสหายทรงสั่งอาหารเองและยังทรงพูดคุยหยอกล้อกับคนในร้านอย่างเป็นกันเองทรงชมว่าทำไมร้านนี้มีแต่คนสวยๆก็ทำเอาพวกเราเขินกันไปหมดนี่ก็เป็นคำพูดนะคะของเจ้าของร้านที่เล่าให้ฟังพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความประทับใจนะคะเมื่อถามถึงเมนูทรงโปรดค่ะนางสาวช่อทิพย์ก็บอกว่าพระองค์โปรดเสวยเกาเหลาเย็นตาโฟแห้งเป็นพิเศษและทรงชอบหมึกกรอบมากๆเลยนะคะการเสด็จไปเสวยที่ร้านสองครั้งก็ส่งสั่งเมนูเดิมนี้ทุกครั้งส่วนครั้งที่3และครั้งที่4แม้พระองค์จะติดพระกรณียกิจด่วนจนไม่สามารถไปนั่งเสวยที่ร้านได้แต่ก็ยังโปรดให้ข้าราชบริพารสั่งใส่ถุงกลับไปเสวยก็ยิ่งสร้างความปลื้มใจให้กับทางร้านเป็นล้นพ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อย้อนถามถึงช่วงเวลาที่ทราบข่าวพระอาการประชวรและการสิ้นพระชนนางสาวช่อทิพย์ก็ถึงกับน้ำตาซึมนะคะแล้วก็บอกว่ารู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าพระองค์ทรงน่ารักไม่ถือพระองค์เลยช่วงนั้นทุกคนในร้านก็พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อแสดงความอาลัยใจจริงก็อยากให้มีปาฏิหาริย์แหละว่าอยากให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรกลับมาแข็งแรงดังเดิมเนาะแต่ก็เป็นเพียงการภาวนาเท่านั้นในความเป็นจริงไม่สามารถเป็นไปตามนั้นได้นะคะทางร้านรุ่งโรจน์เย็นตาโฟสืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่การที่เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเสด็จพระราชดำเนินไปที่ร้านอาหารเล็กๆในตำบลหมากแข้งแห่งนี้ก็ถือเป็นบุญและมงคลสูงสุดของตระกูลซึ่งตนก็ได้ไปจุดธูปไหว้บอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษให้รับรู้ด้วยแล้วนะคะปัจจุบันสิ่งของเครื่องใช้ในชุดที่จัดถวายรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นชามแก้วน้ำกล่องกระดาษทิชชู่รวมถึงตะเกียบสีชมพูทางร้านก็ได้เช็ดทำความสะอาดเก็บรักษาเป็นที่ระลึกเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะโดยไม่มีการนำออกมาให้บุคคลทั่วไปได้ใช้งานอีกนะคะก็เก็บไว้เป็นเกียรติประวัติเป็นความทรงจำอันล้ำค่าของครอบครัวเรืองอภิรักษ์และร้านรุ่งโรจน์เย็นตาโฟสืบไปค่ะนอกจากนี้นะคะนางสาวช่อทิพย์ก็เล่าถึงความโชคดีในชีวิตอีกเรื่องว่าตนมีโอกาสได้บันทึกภาพความทรงจำอันล้ำค่าเอาไว้โดยในครั้งที่พระองค์เสด็จมาเสวยที่ร้านเป็นวันที่2ตนได้รวบรวมความกล้าเข้าไปขออนุญาตจากผู้ติดตามเพื่อถ่ายรูปพระองค์ท่านซึ่งก็ได้รับอนุญาตจนได้ภาพถ่ายประทับใจในจังหวะที่พระองค์กำลังจะเสด็จกลับภาพนี้ก็สร้างความดีใจและปลาบปลื้มแก่ครอบครัวเป็นอย่างมากทุกวันนี้เวลาลูกค้าเดินทางมาทานอาหารที่ร้านก็มักจะเอ่ยปากถามด้วยความสนใจเสมอว่าพระองค์พาเคยเสด็จมาที่ร้านนี้จริงๆหรือซึ่งตนก็ยอมรับเลยว่าพระบารมีของพระองค์ส่งผลให้ร้านรุ่งโรจน์เย็นตาโฟกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็มีผู้คนแวะเวียนมาตามรอยเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเห็นได้ชัดค่ะ
3: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะพี่ตายร
2: ้
3: านเย็นตาโฟเนาะโอ้สงสัยต้องลองไปชิมแล้ว
2: แล้วพระองค์ท่านน่ะทรงโปรด หมึกกรอบพี่ก็ชอบ
3: เดี๋ยวไม้ต้องไปลองแล้ว
2: ใช่
3: อร่อยมานานมากเลยเนาะ
2: ใช่
3: ใช
2: ่226พี่เกิด22แล้วคิดดู40ปีย
3: าวนานมาก
2: ใช่แต่อร่อยจริงเคยไปทานมาแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวไม้ต้องตามไปลองช
2: ิ
3: มเลยนะ
2: ตาม
3: รอยเลยค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของอดีตสัตวแพทย์ปศุสัตว์อุดรนะคะเปิดใจทั้งน้ำตาย้อนความทรงจำถวายงานเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเผยทรงเมตตาสัตว์ไม่ถือพระองค์และทรงงานหนักเพื่อประชาชนค่ะอดีตสัตวแพทย์นะคะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีเปิดใจทั้งน้ำตาค่ะย้อนความทรงจำเมื่อครั้งมีโอกาสถวายงานดูแลสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะระหว่างเสด็จมาทรงงานในจังหวัดอุดรธานีพร้อมเผยพระจริยวัตรอันงดงามทรงเป็นกันเองไม่ถือพระองค์และทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการปฏิบัติพระราชกรณียกิจจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะนายสัตวแพทย์อัธพลปริยวงศกุลนะคะอดีตสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะสัตวแพทย์ถวายงานดูแลสุนัขทรงเลี้ยงอย่างใกล้ชิดนายสัตวแพทย์อัธพลนะคะย้อนเล่าว่าจุดเริ่มต้นของการถวายงานเกิดขึ้นเมื่อราวปี2549ต่อเนื่องถึงปี2550ค่ะในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะขณะนั้นยังคงทรงดำรงพยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารได้เสด็จมาทรงฝึกการบินและทรงนำสุนัขทรงเลี้ยงคุณฟูฟูนะคะมาด้วยหลังจากเสด็จกลับแล้วต่อมาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนะคะได้เสด็จมายังพื้นที่โดยทรงนำสุนัขทรงเลี้ยงมาด้วยเช่นกันทำให้ตนมีโอกาสได้เข้าไปดูแลสุนัขทรงเลี้ยงในช่วงดังกล่าวค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีหนังสือจากสำนักพระราชวังแต่งตั้งให้ตนและสัตวแพทย์อีกหนึ่งรายเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุนัขทรงเลี้ยงอย่างเป็นทางการก่อนที่ต่อมานะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะเสด็จมาทรงงานในพื้นที่และทำให้ตนมีโอกาสถวายงานดูแลสุนัขทรงเลี้ยงอย่างต่อเนื่องภายหลังนะคะกรมปศุสัตว์ได้ประสานให้เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดและต่อมานะคะได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังโดยตนนะคะยังเปิดโอกาสให้สัตวแพทย์รุ่นใหม่นะคะเข้าร่วมเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงเพื่อสั่งสมประสบการณ์ในการดูแลสัตว์ทรงเลี้ยงค่ะภายในพระตำหนักนะคะมีสุนัขทรงเลี้ยงราว10ตัวส่วนใหญ่เป็นสุนัขพันธุ์บางแก้วนอกจากนี้นะคะยังมีพุดเดิ้ลและชิวาวานะคะหลายตัวเป็นสุนัขที่ผู้ทูลเกล้าถวายขณะที่บางตัวเป็นสุนัขที่พระองค์ทรงพบตามสถานที่ต่างๆและทรงพระเมตตารับมาเลี้ยงอีกด้วยค่ะพระองค์พานะคะทรงโปรดสัตว์เป็นอย่างมากนอกจากสุนัขแล้วภายในพระตำหนักยังมีบ่อปลาแล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยนะคะที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยสุนัขนะคะที่ติดตามเสด็จเป็นประจำก็คือคุณโมโม่ชิวาวานะคะแล้วก็มีคุณเต้าหู้สุนัขพันบางแก้วคุณเฉาก้วยนะคะซึ่งพระองค์ทรงผูกพันกับคุณเต้าหู้เป็นพิเศษค่ะเนื่องจากทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กนะคะและหน้าที่ของคณะสัตวแพทย์นะคะก็คือการตรวจสุขภาพวัดอุณหภูมิร่างกายดูแลสุนัขทรงเลี้ยงเป็นประจำหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะประสานโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ทันทีโดยครั้งหนึ่งนะคะขณะพระองค์เสด็จไปทรงงานที่จังหวัดหนองบัวลำพูสุนัขทรงเลี้ยงกัดกันนะคะจนได้รับบาดเจ็บตนต้องรีบประสานนำตัวเข้าผ่าตัดเย็บแผลในช่วงกลางดึกค่ะเมื่อกล่าวถึงความประทับใจนะคะของนายแพทย์นายสัตวแพทย์อัธพลนะคะถึงกับน้ำตาคลอพร้อมระบุว่ามีเรื่องที่ไม่มีวันลืมอยู่3ประการได้แก่พระจริยวัตรที่ทรงเป็นกันเองทรงเรียกตนว่าหมอและแทนพระองค์เองว่าเราเสมออีกทั้งยังทรงเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินของผู้ถวายงานทุกคนค่ะ อีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คือพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอนุญาตให้ตนเป็นเจ้าภาพจัดทำส้มตำถวายรวมถึงการได้ตามเสด็จไปประกอบพระกรณียกิจและทำบุญในหลายพื้นที่ก่อนเสด็จกลับนะคะตนได้ทูลขอพระราชทานถ่ายภาพร่วมกับพระองค์ซึ่งทรงมีพระเมตตาอนุญาตพร้อมรับสั่งหยอกล้ออย่างเป็นกันเองว่าถ่ายอีกไหมนะคะสร้างความปลาปลื้มแก่ผู้ถวายงานเป็นอย่างยิ่งค่ะอดีตสัตวแพทย์รายนี้นะคะกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าตลอดเวลาที่ถวายงานบ่อยครั้งถึงกับน้ำตาซึมเมื่อเห็นว่าพระองค์ทรงงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืนแทบไม่มีเวลาบรรทมเลยนะคะผู้ที่ได้ถวายงานอย่างใกล้ชิดต่างสำนึกในพระเมตตาและความเสียสละที่ทรงมีต่อประชาชนค่ะนายสัตวแพทย์อรรถพลนะคะยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่ทราบข่าวการประชวรนะคะตนได้สวดบทสวดบทมนต์นะคะพระพุทธขออภัยค่ะตนได้สวดมนต์นะคะวันละ1จบรวมแล้วกว่า900วันนะคะนับตั้งแต่ท่านประชวรเพื่ออธิษฐานขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรพร้อมกันนี้นะคะยังเล่าว่าวันที่ทราบข่าวพระอาการประชวรนะคะจังหวัดอุดรธานีมีฝนตกหนักอีกด้วยเมื่อได้รับชมแถลงการจากสำนักพระราชวังจึงรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างยิ่งก่อนจะนำพระรูปนะคะที่เคยได้รับพระราชทานโอกาสถ่ายรูปร่วมกันนะคะรวมถึงพระราชทานต่างๆอาทิเหรียญหินหยกขาวจากวัดป่าภูก้อนนะคะและบัตรอวยพรพระราชทานเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะไม่เคยเปิดเผยเรื่องการถวายงานมาก่อนกระทั่งได้รับการประสานจากจังหวัดให้ออกมาเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติค่ะนายสัตวแพทย์อรรถพลนะคะกล่าวทิ้งท้ายด้วยความอาลัยว่าตลอดเวลาที่ถวายงานพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลังทรงครุ่นคิดถึงการปฏิบัติพระกรณียกิจอยู่ตลอดเวลาจึงเชื่อว่าความเสียสละและความเหน็ดเหนื่อยจากการทรงงานหนักคือสิ่งที่ประชาชนผู้ใกล้ชิดต่างรับรู้และสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
4: นั่นก็เป็นอีกหนึ่งพระกรณียกิจที่ผู้ถวายงานเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่อุดรธานีและยังอยู่ในความทรงจำอันประทับใจและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่นะคะ
3: ค่ะ
4: จากเรื่องราวของพระกรณียกิจแล้วก็มาดูกันที่เรื่องของสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหลายคนไปเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าน้องไม้เคยไปหรือยังคะ
5: ยังเลยค่ะ
4: ไปศาลเจ้าปู่ย่าแต่ถ้าหากว่าเราเข้าซอยไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนด้านขวามือก่อนแล้วถึงจะตรงเข้าไปศาลเจ้าปู่ย่าก็สถานที่ศูนย์วัฒนธรรมนี่จะสร้างทีหลังแต่ว่าศาลเจ้าปู่ย่ามีมาเนิ่นนานแล้วสถานที่แห่งนี้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกที่เสด็จไปก็คือพระองค์พาค่ะ
5: อ๋อเหรอคะ
4: ใช่แล้วในปีนั้นเนี่ยเป็นช่วงระหว่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดอุดรธานีพอดีก็เลยบรรดาพี่ๆน้องๆอากงอาม่าทั้งหลายที่อยู่ที่ส่วนมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าก็เลยมีโอกาสได้ชมพระบารมีแล้วก็มีโอกาสถวายงานในช่วงนั้นนะคะความอาลัยยังคงปกคลุมหัวใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าขออนุญาตขานพระนามนะคะสั้นๆว่าพระองค์พาเพราะว่าผู้ที่ให้สัมภาษณ์ท่านก็ขานพระนามว่าพระองค์พาสั้นๆนะคะพระองค์เป็นพระราชธิดาผู้ทรงฝากรอยประทับแห่งความเมตตาความเรียบง่ายและความใกล้ชิดในหัวใจของชาวอุดรธานีโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านการเสด็จพระราชดำเนินและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะทุกวันนี้นะคะภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดอุดรธานียังมีอาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีที่นั่นค่ะรวบรวมพระประวัติพระกรณียกิจและเรื่องราวแห่งความผูกพันระหว่างพระองค์กับชาวอุดรธานี ให้คนรุ่นหลังนะคะได้ร่วมกันรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณตลอดไปนายศักดิ์ชัยอุ่นจิตติกุลประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีเล่าย้อนความทรงจำนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจในจังหวัดอุดรธานีทรงสร้างความประทับใจแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งโดยพระอัธยาศัยอ่อนโยนทรงเป็นกันเองทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจีนจนเกิดเป็นสายใยแห่งความผูกพันที่ยืนยาวนับ10ปีจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันงดงามนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่5เมษายน2551ขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดอุดรธานีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนับเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกที่เสด็จเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวอุดรธานีค่ะในวันนั้นนะคะคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่58นำโดยนายยงศักดิ์อรุณยเดชประธานกรรมการในขณะนั้นได้จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนทั้งคณะหล่อโก้คณะมังกรและคณะสิงโตถวายให้ทอดพระเนตรพร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์จำลองภายในสำนักงานศาลเจ้าปู่ย่าเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะสร้างความปลาบปลื้มแก่ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างยิ่งและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนะคะจากวันที่5เมษายน2551ผ่านมาอีก1ปีค่ะ1ปีต่อมาในปี2552พระองค์พาเสด็จร่วมงานเทศกาลตรุษจีนจังหวัดอุดรธานีซึ่งจัดโดยเทศบาลนครอุดรธานีทรงพบปะประชาชนอย่างใกล้ชิดและทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เฝ้ารับเสด็จอย่างมิรู้ลืมนะคะจากสายสัมพันธ์ดังกล่าวมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีภายใต้การนำของนายปรีชาชัยรัตน์ประธานมูลนิธิในขณะนั้นนะคะได้ริเริ่มก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนก่อนกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ในฐานะในขณะนั้นนะคะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงกราบบังคมทูลเชิญพระองค์นะคะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่4สิงหาคม2552โดยสำนึกในพระกรุณาที่คุณนะคะคณะกรรมการมูลนิธิจึงมีมติจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนเพื่อรวบรวมพระประวัติพระกรณียกิจและภาพแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่าโดยเฉพาะภาพเหตุการณ์เมื่อปี2551ที่พระองค์เสด็จเคารพบูชาองค์เจ้าปู่เจ้าย่าเป็นการส่วนพระองค์ซึ่งนับเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกที่เสด็จไปยังศาลเจ้าแห่งนี้นะคะภายในอาคารยังคงเก็บรักษาเก้าอี้ที่ประทับไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีเป็นพยานแห่งช่วงเวลาอันทรงคุณค่าที่พระองค์เคยเสด็จมาทรงงานในจังหวัดอุดรธานีให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษาและรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณสืบไปค่ะเมื่อการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนแล้วเสร็จนะคะคณะกรรมการมูลนิธิได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6มกราคม2556แม้ขณะนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในจังหวัดอุดรธานีแล้วแต่ทรงเสด็จกลับมาเป็นเกียรติแก่ชาวอุดรธานีด้วยสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นท่ามกลางพลังความร่วมมือของ9องค์กรและ11ตระกูลแซ่ชาวจีนที่พร้อมใจการจัดงานรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติค่ะวันนี้นะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงพระประวัติหากแต่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างพระองค์พากับชาวอุดรธานีได้อย่างชัดเจนที่สุด ด้วยเหตุนี้ค่ะมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีจึงได้ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเขาเปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569เป็นต้นมานะคะทางมูลนิธิก็ขอเชิญชวนค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยพร้อมเยี่ยมชมพระประวัติพระกรณียกิจและภาพแห่งความทรงจำที่จัดแสดงภายในอาคารเพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์พาผู้ทรงฝากรอยพระบาทแห่งความเมตตาความผูกพันและความทรงจำอันงดงามไว้ในหัวใจของชาวอุดรธานีโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนตราบนานเท่านานค่ะ
6: ค่ะ
4: นี่ก็เป็นเรื่องราวประทับใจ3เรื่องเกี่ยวกับพระองค์พาที่มานำเสนอในวันนี้นะคะให้ได้รับรู้รับทราบกันไปเลยเพราะว่าหลายๆท่านไม่ทราบมาก่อนนะว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหนบ้างมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เป็นการย้อนรำลึกในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ท่านด้วยนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะเราจะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเลยนะคะจะมีใครรายงานเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
7: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ลับมาสู่ช่วงนี้นะคะรายการคัดข่าวเล่าเรื่องยังอยู่กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยสวท.อุดรธานีเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่า

0: GI มุ่งเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมจัดโครงการธงฟ้าเดือนกรกฎาคมนี้จังหวัดนครราชสีมาลดภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนในช่วงความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมายังคงเร่งผลักดันการเดินหน้าเรื่องของสินค้า GI ทุเรียนโคราชทั่วจังหวัดนางพิรุณวรรณจงใจพักพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าตนและคณะทำงานเตรียมจดทะเบียนคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีการผลิตสินค้าทุเรียนปากช่องเขาใหญ่เพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ทั้งสิ้น62รายโดยมีการตรวจประเมินระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายนนี้จังหวัดนครราชสีมายังมีการปักหมุดเที่ยวงานแสดงสินค้าทุเรียนโคราชวันที่27มิถุนายน2569มีเทศกาลทุเรียนตำบลลำเพียกครั้งที่5จัดที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ยังมีงานผลไม้และของดีอำเภอเสริงสางจัดระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2569ณที่ว่าการอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาย้ำความเป็นเมืองทุเรียนของจังหวัดนครราชสีมาในเดือนกรกฎาคมยังมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างวันที่4ถึง5กรกฎาคมมีการจัดงานเทศกาลทุเรียน GI ณที่ว่าการอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนยังมีการจัดโครงการธงฟ้าลดภาระค่าครองชีพระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคมนี้ณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาโดยมีการขายสินค้าราคาถูกไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันน้ำตาลทรายและมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือคาราวานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครราชสีมานำกุ้งมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์จำนวนทั้งสิ้น 10,000 กิโลกรัมภักดีราพรมิโนทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
1: โอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะยิ่งเห็นทุเรียนยิ่งแบบน้องใหม่รับประทานทุเรียนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: เออเนี่ยอร่อยเนาะแต่ว่าใหญ่เยอะนะถ้าอายุน้อยๆยังพอรับประทานได้เยอะแต่ว่าอายุเยอะอย่างดิฉันเนี่ยต้องลดปริมาณลงนะคะนานๆรับประทานทีหนึ่งเนาะน่าสนใจมากๆกับทุเรียนโคราชเขายังไม่เคยได้ยินว่าใครรับทุเรียนโคราชมาขายเห็นแต่มีศรีสะเกษเขามาจัดงานรถโชว์เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออแต่ของอุดรของอุดรก็อร่อยแต่จริงๆน่ะอย่างที่น้องไมค์บอกว่าน่าชิมแล้วก็เราก็ถ้ามีโอกาสน่ะจังหวัดไหนก็ตามเราชิมให้ครบทุกจังหวัดเลย
2: เดี๋ยวนี้ทุเรียนมีแทบทุกจังหวัดแล้วนะคะที่ปลูกเองเนาะพี่ตายเน
1: า
2: ะ
1: ในอีสานนี่ก็มีหลายจังหวัดเลยแหละที่หันมาปลูกพืชของทางใต้ของทางภาคตะวันออกมันไม่รวมอยู่ที่อีสานแล้วนะบ้านเรา
2: แต่ละพื้นที่ก็รสชาติไม่เหมือนกันอีก
1: เออใช่
2: เราลองชิม
1: อะไรนะสภาพดินน้ำอากาศต่างๆนะคะก็น่าสนใจก็เชิญชวนไปเที่ยวการมีจะมีการจัดรายการธงฟ้าเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณภักจิราพรพิญโยจากสวทนครราชสีมาค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มาต่อกันเลยนะคะกับสวทด่านทรายนะคะที่จังหวัดเลยเนาะเพิ่งจะผ่านงานบุญหลวงผีตาขูนมาเนาะพี่ตาที่ท่านนายกนะคะได้ไปเปิดงานเนาะอ๋อ
1: ใช่ใช่
2: อลังการมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไม่จบนะคะยังมีวันไหลผีตาโขนอีกนั่นเองค่ะ
1: เคยได้ยินแต่สงกรานต์มีวันไหล
2: ใช่อ
1: ันนี้มีวันไหลผีตาโขนด้วยค่ะ
2: ค่ะก็คือยังไปต่ออีกนะคะกับงานวันไหลผีตาโขนนะคะวัดศรีวัดโพศรีบ้านนาเวียงใหญ่นะคะวันที่9ถึง13กรกฎาคม2569ค่ะที่โรงเรียนด่านซ้ายและวัดโพศรีบ้านนาเวียงที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะบรรยากาศนะคะจะเป็นอะไรยังไงไปติดตามกันค่ะ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการคัดข่าวเราเรื่องครับวันนี้สวทด้านซ้ายนะครับเชิญชวนท่านผู้ฟังไปร่วม งานบุญอันแสนสนุกครับกับงานไหลผีตะโขนของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็วันในปี2568ที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วม งานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตะโขนมีมากกว่า 170,000 คนนะครับในปีนี้นะครับทางกระทรวง

0: การท่องเที่ยวนะครับก็มีการระบุว่ามีกระแสต้อนรับจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดีนะครับก็ส่งผลให้ที่จองพักในอำเภอด่านซ้ายและอำเภอบุเรือเต็ม 100% นะครับโดยจะได้เวลาการจัดงานของงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นเพลงโคมประจำปี2569ที่อำเภอด่านซ้ายนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 กว่าคนนะครับก็สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทแล้วก็อีกไม่นานนะครับสำหรับใครที่พลาดในงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตะโขนที่วัดโพนชัยณที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายนะครับที่ผ่านไปเมื่อวันที่21-22มิถุนายน2569ก็ในเรื่องของสีสันแห่งศรัทธาเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของผู้คนจากทั่วสารทิศที่เติมเต็มบรรยากาศในงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นวิ่งขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตลอด3วันที่ผ่านมานะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานอย่างคึกคักนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยส่งต่อไปยังระดับโลกนะครับพร้อมเก็บภาพประทับใจไปกับขบวนผีตะโขนสุดอลังการพร้อมการนำเสนอวิถีชุมชนที่อบอุ่นน่าหลงไหลนะครับแต่ในเรื่องของความสนุกความม่วนความเฮฮานะครับยังไม่จบนะครับก็ทางจังหวัดเลยนะครับอำเภอซ้ายนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมสัมผัสอีกหนึ่งสีสันของชาวอำเภอซ้ายกับงานวันไหลผีตะโขนนาวเวียงนะครับก็ยังเป็นงานที่ยังคงสืบสานประเพณีอนุรักษ์งามพร้อมขบวนผีตะโขนสุดสนุกการแสดงพื้นบ้านบรรยากาศของชุมชนนะวิถีที่เป็นกันเองงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่12กรกฎาคม2569ก็เชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะมาร่วมส่งท้ายเทศกาลผีตะโขนไปด้วยกันแล้วพบกันที่วัดโพสีบ้านนาเวียงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพราะเสน่ห์ของผีตะโขนไม่ได้มีแค่วันเดียวแต่ยังมีวันไหลนะครับที่รอให้ท่านทุกคนมาสัมผัสด้วยตนเองสำหรับกำหนดการนะครับงานไหลผีตะโขนวันแรกนะครับวันที่10กรกฎาคม2559นะครับกิจกรรมการประกวดการแข่งขันว่านอากาศของกลุ่มเยาวชนจังหวัดเลยอายุไม่เกินอายุ15ถึง25ปีนะครับมีการประกวด2ประเภทด้วยกันที่ประเภทแรกนะจะเป็นประเภทโบราณและประเภทที่2นะครับเป็นประเภทสีน้ำอะคริลิกนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมประกวดแล้วก็ร่วมเที่ยวชมนะครับที่วัดโพสีบ้านนาเวียงวันที่2นะครับวันที่11กรกฎาคม2559งานก็จะเริ่มแต่9นาฬิกานะครับจะเป็นการออกบูธของที่ระลึกของกลุ่มผีตะโขนกิจกรรมถ่ายรูปผีตะโขนแล้วก็12นาฬิกาจะมีคอนเสิร์ตวัดผีตะโขนนะครับก็ที่โรงเรียนด่านซ้ายนะครับ14นาฬิกาเปิดการแข่งขันการแบทเทิลนะครับการเต้นกลุ่มผีตะโขนตามสไตล์ผีตะโขนแต่ละกลุ่มนะครับที่โรงเรียนด่านซ้ายนะครับ15นาฬิกาถึง17นาฬิกากลุ่มการลงทะเบียนกลุ่มผีตะโขนนะครับที่มาร่วมประกวดกลุ่มผีตะโขนและต่อจากนั้นนะครับจะมีคอนเสิร์ตผีตะโขนนะครับ18นาฬิกานะครับกลุ่มผีตะโขนเคลื่อนขบวนไปยังวัดโพสีหน้าบ้านนาเวียงแล้วก็ร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตปาร์ตี้ผีตะโขนกับวงศิลปินอีกมากมายนะครับที่ริมน้ำหมันบ้านนาเวียงใหญ่หน้าวัดโพสีนะครับบ้านนาเวียง19นาฬิกา30นาทีนะครับพิธีเปิดงานและมอบรางวัลการประกวดกลุ่มผีตะโขนและต่อด้วยกิจกรรมของ งานคอนเสิร์ตปาร์ตี้พีทาโคนนะครับก็ใครที่พาดงานที่วัดโพนชัยหรือว่าที่หน้าที่ว่าการอำเภอซ้ายนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมงานไหลผีตะโขนนะครับในวันที่11นะครับกรกฎาคม2569ที่วัดโพสีบ้านนาเวียงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสูงกินจันทร์สวทด่านซ้ายรายงานครับ
1: ค่ะขอบคุณทางสวทด่านซ้ายด้วยนะคะคุณสวงกิ่นจันนะคะก็เทศกาลผีตาโขนเนาะที่จบกันไปแล้วแต่ยังไม่จบนะคะรอติดตามกันได้อีกวันที่9ถึง13กรกฎาคม2569ค่ะที่โรงเรียนด่านซ้ายค่ะพี่ต่าย
2: น่าไปเที่ยวมันตรงกับวันอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูปฏิทินเนาะถ้าตรงกับวันหยุดแล้วเราไม่ได้อยู่เวรก็น่าเชิญชวนพาครอบครัวไปเที่ยวกันได้เนา
1: ะ
2: สำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องในวันนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะช่วงท้ายของรายการดิฉันจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมรับฟังพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะคะสำหรับรายการในวันนี้ค่ะรายการคัดข่าวเล่าเรื่องสวทอุดรธานีเป็นแม่ขายในการผลิตรายการนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสวทที่ร่วมรับสัญญาณรายการกับเรานะคะใน11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมเราด้วยก็เป็น12สถานีนะคะรายการวันนี้ค่ะควบคุมการผลิตโดยนายกิตติพงษ์ถวายชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ทีมช่างเทคนิคและควบคุม Facebook Live คุณสุรเชษฐ์เหมนวลคุณพิชัยชัยพรคุณปราโมทถิ่นวิจารณ์ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ดิฉันกระต่ายชาลิษาชมพูราชและน้องใหม่กัญชพรระดาบุตรจะต้องพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลากันไปด้วยพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสำหรับเราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตช์ฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1นั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลนอร์อิติก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSD และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากคนที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายและคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาได้ทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านเนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปริชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเมื่อวั ันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับองค์ข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอนนท์นันตสุคนครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปภ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปภ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสคุมเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพ.ศ. 2569จำนวน217อัตราณสนามสอบทั้ง4แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการจัดสอบให้มีความโปร่งใสรวมถึงคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบนายธีรพัฒน์กล่าวว่าการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการกรมปภ.ครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบกว่า 16,000 รายซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มีบุคลากรที่บรรจุเป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้ด้วยความสามารถและสติปัญญาเพื่อร่วมนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจุฑามาทักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบของเล่นสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหากพบมีความผิดตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นปฏิพลธนพรมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหลังพบประวัติเคยถูกจับข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวและไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถในโครงการความปลอดภัยจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบันทึกไว้โดยพนักงานขับรถไฟเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียนคันหนึ่งขับฝ่าและหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันนี้กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอสวีวันนี้โดยพบว่ารถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนหนอหนูขอไข่2225ชุมพรคันดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโดยมีนายสุพจน์เป็นคนขับจากการประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรหลังสวนพบว่าคนขับรายนี้เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวมาแล้วอีกทั้งยังไม่ได้นำรถเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนของทางขนส่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อเปรียบเทียบปรับและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปน้ำมันทุก

0: มีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตร

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
2: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดีที่คิดถึงค่ะพบกับเพลงดีที่หายไปฟังสบายๆไปกับพี่จุ๋มอมรรัตน์วินิยกูลกับรายการเพลงดีที่คิดถึงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับสทช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเราก็ใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี
8: ้นายชยานเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสพนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลติยาพันยางเทียนรายงาน
1: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการบริหารผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเตรียมเดินหน้าทำลายหรือแปรสภาพเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดภาระค่าคลังสินค้าและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนม
9: นางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.โดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมหมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้อีกแนวทางการบริหารจัดการจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับสู่การบริโภคของประชาชนยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดถือถึงประโยชน์ขององค์กรเกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญพร้อมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่มีต่ออสค.และเกษตรกรโคนมไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่ช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงสุธรรมค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทมินทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: คุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: พ่อทำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
2: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือwalk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคนไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
11: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
10: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
11: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
10: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
11: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
10: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
11: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
12: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: ืนสวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
1: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมาก็ได้ทุกเรื่องข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา
1: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
5: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
4: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
5: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ขายฝากเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ก่อนทรัพย์จะหลุดมือขายฝากคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อทันทีต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไปตรงที่ว่ามีข้อตกลงว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่กฎหมายระบุไว้ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านหรือที่ดินกฎหมายให้เวลาไถ่คืนไม่เกิน10ปีแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์เรือไถ่คืนได้ไม่เกิน3ปีและที่สำคัญการขายฝากนั้นก็จะต้องทำถูกต้องตามรูปแบบของกฎหมายเช่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือที่ดินต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นแพเรือสัตว์ยานพาหนะต้องจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพ.ศ. 2562ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ไถ่ถอนคืนได้ไม่น้อยกว่า1ปีแต่ไม่เกิน10ปีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาฟื้นตัวและนอกจากนั้นในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่คืนผู้ขายฝากสามารถยังอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้เช่นปล่อยเช่าทำเกษตรหรือค้าขายโดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้เจ้าหนี้และถ้าครบกำหนดระยะเวลาไถ่คืนแล้วผู้ขายฝากยังไม่พร้อมก็สามารถต่อสัญญาได้รวมแล้วต้องไม่เกิน10ปีและที่สำคัญผู้ซื้อฝากต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3-6 เดือนมิฉะนั้นถือว่าขยายระยะออกไปอีก6เดือนโดยอัตโนมัติสำหรับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อไถ่คืนกฎหมายกำหนดว่าสินไถ่รวมดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไปสุดท้ายอยากเตือนว่าหากท่านไม่สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ไถ่ฝากทรัพย์นั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากในทันทีโดยไม่ต้องฟ้องร้องบังคับคดีใดๆฉะนั้นก่อนคิดจะขายฝากอย่าลืมศึกษากฎหมายให้ดีหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าวต่อไปสวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดขอนแก่นออกให้บริการหน่วยแพทย์พอสวและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอชนบทหอการค้าจังหวัดขอนแก่นผนึกกำลังอบจ.ขอนแก่นและภาคีเครือข่ายเปิดงาน Smart Business Expo 2026ครั้งที่3หนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี AI จังหวัดขอนแก่นลงนาม MOU กับเครื่องสถานศึกษาปลอดภัยสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นออกให้หน่วยบริการแพทย์พอสวและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอชนบทที่โรงเรียนแท่นศิราทิพย์ศึกษาอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเพื่อออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐพร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรอบด้านสำหรับการออกหน่วยพอสวครั้งนี้มีทีมแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการตรวจวัดความผิดปกติทางสายตาโดยจักษุแพทย์การคัดกรองมะเร็งเต้านมการรักษาทางทันตกรรมและถอนฟันการทำกายภาพบำบัดการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงการให้บริการแพทย์แผนไทยการตรวจเลือดและปัสสาวะตลอดจนให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันภายในงานยังมีการบูรณาการบริการจากหน่วยงานภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอาทิการมอบทุนการศึกษาถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุการแจกพันกล้าไม้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและโฉนดเพื่อการเกษตรการมอบพันปลาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายด้านการเกษตรบริการตัดผมเสริมสวยและนำอาชีพรับสมัครงานและลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศรวมถึงหน่วยปศุสัตว์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมากหอการค้าจังหวัดขอนแก่นผนึกกำลังอบจ.ขอนแก่นและภาคีเครือข่ายเปิดงาน Smart Business Expo 2026ครั้งที่3หนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนขอนแก่นดิจิตอลวัลเลย์มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งภาคอีสานงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจครั้งที่3หรือ Smart Business Expo 2026จัดขึ้นที่ฮ.1 ถึง 2ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไทยจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายคารมคำพิทูลปลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานโดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนและภาคีเครือข่ายกว่า20องค์กรจัดบนพื้นที่กว่า 9,150 ตารางเมตรเพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่และยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคนายจักรกิจสิริพานิชประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมให้กลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการ SME นำดิจิทัลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดบูธแสดงสินค้าจำนวน224บูธจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินและกลุ่ม SME รวมถึงผู้ประกอบการจากต่างประเทศอาทิจีนสิงคโปร์สปป.ลาวและมาเลเซียมาร่วมเจรจาธุรกิจนอกจากนี้หอการค้าจังหวัดขอนแก่นพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการขอนแก่นดิจิตอลวอลเล่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆเพื่อยกระดับจังหวัดขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางด้าน AI Data Center และ Big Data รวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจเช่นการประยุกต์ใช้ AI สำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจและรางวัล Influencer Award เชิญชวนผู้ประกอบการนักลงทุนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน Smart Business Expo 2026ระหว่างวันที่26-28มิถุนายน2569ณไคจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่นลงนาม MOU ขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัยสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืนนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาณหอประชุมอนุสรณ์100ปีโรงเรียนกัลยาณวัฒน์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพร้อมส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างยั่งยืนภายในงานมีการกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปล่อยขบวนรณรงค์สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาและร่วมพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติอย่างมีคุณภาพต่อไปต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่27มิถุนายน2569เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 949.93 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 368.26 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 48.18 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 39.50 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 983.60 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 152.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 78.61 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 41.40 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 4.79 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 3.28 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่27มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศรายจังหวัด จังหวัดขอนแก่นมีฝนคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่ข่าวนโยบายของรัฐบาลทำทันที
1: สี่เดือนเหตุทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลสี่ด่านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัว One Stop Serviceตรวจรักษาไวรัสตับอักเสบ C ผู้ขับขี่รถสาธารณะและผู้ใช้แรงงานตรวจเร็วรู้ผลเร็วรักษาเร็วจบในจุดเดียวรัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองการรักษาและบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงโดยนายนรินทร์ กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวรูปแบบบริการเชิงรุกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ภายใต้แนวคิด Test and Treat ตรวจเร็วรู้ผลเร็วรักษาเร็วจบในจุดเดียวสำหรับการตรวจคัดกรองรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ C ในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะและผู้ใช้แรงงานเพื่อลดการหลุดจากระบบบริการเพิ่มโอกาสการตรวจพบและเข้าสู่การรักษาได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่บริการตรวจคัดกรองการตรวจยืนยันการประเมินสภาพตับการปรึกษาแพทย์และการรักษาไว้ในจุดเดียวพร้อมนำเทคโนโลยี Point of Care Testingและเทเลเมดิซายเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสนับสนุนเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบซีของประเทศไทยตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกและสามารถขยายผลเป็นต้นแบบสู่พื้นที่อื่นในอนาคตนอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ออกประกาศรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลเทเลฟาร์มาซีของร้านขายยาแผนปัจจุบันซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมรับรอง7แพลตฟอร์มที่ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐานด้านกฎหมายความปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางสามารถเข้าถึงคำปรึกษาและเภสัชกรและบริการด้านยาได้อย่างสะดวกปลอดภัยและต่อเนื่องอันเป็นการยกระดับระบบสุขภาพดิจิทัลและคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกัญจนาประเสริฐอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าสำเนาสำเนาคำนามหมายถึงข้อความหรือภาพเป็นต้นที่ผลิตซ้ำจากต้นแบบหรือต้นฉบับหมายถึงลักษณะนามเรียกจำนวนแผ่นหรือชุดที่ผลิตซ้ำจากต้นแบบหรือต้นฉบับสำเนาคำกริยาหมายถึงคัดหรือถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับเช่นก่อนส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ลูกค้าควรสำเนาไว้ก่อนติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรัตน์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน และงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไปจนถึงกำหนดตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่นสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: Happy Time ขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ้โหใหญ่โกมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: โอ้เฮ้ยดีดีดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันก่อนเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็นหลายส่วนนะครับถ้าเกิดตามจังหวัดโดยทั่วไปนะครับทุกจังหวัดก็จะมีสำนักงานอัยการจังหวัดจะรับผิดชอบคดีอาญาคดีแพ่งที่ว่าทางหน่วยงานราชการนะครับมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับก็จะทำคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับความรุนแรงในครอบครัวต่างๆและอีกหน่วยงานนึงก็คือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการดำเนินคดีนะครับจะมีอยู่ประจำทุกจังหวัดซึ่งหน่วยงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับพูดสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดยาวชาวบ้านจำไม่ได้หรอกครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือการช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องทุกข้อพิพาทนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดการมรดกรวมถึงการตั้งผู้อนุบาลกรณีที่ว่ามีคนป่วยคนแก่ไม่รู้สติสัมปชัญญะแล้วนะครับทำการงานไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งผู้ปกครองเด็กนะครับมาหาที่อัยการนะครับซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดนะครับเข้ามาของเรามีการเปิดทำการเนี่ยตั้งแต่จันทร์วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์ชาวบ้านนักไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางประชาชนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาเข้ามาหาอัยการนะครับไม่ว่าเรื่องพิพาทใดๆก็ตามเรื่องทุกข์ร้อนใดๆก็ตามเข้ามาหาทางอัยการนะครับอัยการพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือหน้าที่ของพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับส่วนเรื่องของคดีอาญานะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของจะลึกให้ข้อมูลลึกลงไปถึงรูปคดีรูปสำนวนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไม่สามารถให้คำปรึกษาในส่วนนี้ได้นะครับเพียงแต่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเป็นกลางได้เท่านั้นเนื่องจากว่าดุลพินิจในการดำเนินการในการพิจารณาทางคดีเป็นอีกพนักงานอัยการอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับส่วนข้อกฎหมายอื่นๆปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับข้อเดือดร้อนทุกเรื่องเข้ามาหาเรานะครับทางสำนักงานอัยการยินดีให้ความช่วยเหลือครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วตรงจุดตรงเป้ากับเรื่องราวข่าวเกษตรเชิญทุกคนเติมความรู้คู่อาชีพในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยนักวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้ดำเนินรายการโดยผมนายยุทธนารัตนวิสุทธิพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูการปลูกข้าวนะครับผมซึ่งพี่น้องเกษตรกรสำหรับใครที่เตรียมตัวขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี2569นะครับผมจะสรุปขั้นตอนง่ายๆนะครับของตามคู่มือของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับผมมีรายละเอียดนะครับขั้นตอนนะครับดังต่อไปนี้ครับผมขั้นตอนที่1ครับการเตรียมตัวและการเตรียมเอกสารก่อนไปขึ้นทะเบียนต้องเริ่มปลูกพืชตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนนะครับและเตรียมเอกสารให้พร้อมมีอะไรบ้างนะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับและก็สามารถส่งเป็นสำเนาเอกสารได้นะครับผมแล้วก็แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรนะครับที่กรอกครบถ้วนและมีพยานเซ็นชื่อหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินนะครับเช่นโฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่าครับพื้นที่ปลูกต้องถึงเกณฑ์ขั้นต่ำหรือยืนยันรายได้จากเกษตรคาดการนะครับขั้นตอนที่2นะครับการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนนะครับ สำนักงานเกษตรอำเภอสำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่เพิ่มแปลงใหม่นะครับผมแล้วก็สามารถผ่านผู้นำชุมชนหรืออกม.สำหรับรายเดิมและแปลงเดิมครับแล้วก็ลงผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะครับซึ่งทำได้ง่ายๆครับผ่านสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เว็บไซต์ e-form ระบบจะตรวจสอบและยืนยันตัวตนให้ภายใน5วันทำการครับส่วนขั้นตอนที่3กระบวนการตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ4ส่วนนะครับตรวจสอบเอกสารให้สัมพันธ์กับพื้นที่ที่แจ้งนะครับตรวจสอบด้วยระบบโปรแกรมใช้บัตรประชาชนเสียบเช็คข้อมูลกับกรมการปกครองนะครับแล้วก็ตรวจสอบทางสังคมนะครับคือจะติดประกาศในหมู่บ้าน3วันนะครับประชาคมนะครับเพื่อให้ชุมชนช่วยกันตรวจสอบนะครับแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจจริงและวัดพิกัดแปลงนะครับขั้นตอนที่4นะครับการจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลนะครับในขั้นตอนนี้จะมีการวาดผังแปลงดิจิทัลหรือ GeoPlot นะครับเพื่อเก็บพิกัดรูปร่างและขนาดพื้นที่แปลงเข้าสู่ระบบอย่างแม่นยำด้วย GPS ครับส่วนขั้นตอนที่5นะครับการบันทึกผลและการออกสมุดทะเบียนเกษตรกรเมื่อระบบบันทึกผลว่าผ่านการขึ้นทะเบียนก็ถือว่าสมบูรณ์ครับท่านจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐและสามารถขอพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรหรือสมุดเล่มเขียวนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานติดต่อราชการได้เลยนะครับก็อย่าลืมไปรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับผมหากมีข้อสงสัยสอบถามที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้เลยครับครับก็นี่คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับของการที่จะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปี2569นะครับเมื่อพูดถึงข้าวแล้วนะครับเราคงไม่พูดถึงไม่ได้คือศัตรูพืชที่สำคัญนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับเป็นช่วงปักดำนะครับช่วงบานช่วงแรกนะครับศัตรูพืชที่สำคัญนะครับที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรของเรานะครับได้ประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับก็มีอย่างเช่นว่าหอยเชอรี่นะครับซึ่งจะกัดกินทำลายต้นกล้าอ่อนและเพี้ยไฟนะครับที่ดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับทำให้ใบข้าวเหี่ยวและม้วนงอนะครับซึ่งเราจะมาดูรายละเอียดของศัตรูพืชแต่ละตัวกันครับอันดับแรกนะครับที่พูดถึงก็คือหอยเชอรี่นะครับซึ่งลักษณะการทำลายกัดกินต้นข้าวในระยะปักดำหรือต้นกล้าอ่อนที่เพิ่งตั้งตัวไปอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ต้นข้าวขาดและตายเป็นหย่อมๆนะครับสำหรับการป้องกันกำจัดนะครับเราสามารถใช้ไม้ปักหลักล่อให้หอยมาวางไข่แล้วก็เก็บไข่ทำลายนะครับหรือว่าขุดคูระบายน้ำรอบแปลงเพื่อรวบรวมและจับหอยไปทำลายได้ง่ายนะครับหรือว่าใช้ศัตรูธรรมชาตินะครับเช่นนกปากห่างหรือใช้สารสกัดธรรมชาตินะครับส่วนศัตรูพืชที่สำคัญในช่วงปักดำนะครับในช่วงแรกของการปลูกข้าวเนี่ยตัวที่2ก็คือเพลี้ยไฟนะครับซึ่งลักษณะการทำลายตัวเต็มใบและตัวอ่อนจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าวนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนหรือฝนทิ้งช่วงทำให้ใบข้าวที่กำลังเจริญเติบโตม้วนงอและแห้งตายนะครับส่วนการป้องกันกำจัดนะครับและรักษาระดับน้ำในนาไม่ให้แห้งขอดเพื่อลดการระบาดนะครับหมั่นสำรวจแปลงนาหากพบการระบาดใช้สารกำจัดแมลงที่แนะนำนะครับเช่นอิมิดาโคพริกหรือแลมบราไฮไซฮานะครับหรือโลทินนะครับหรือว่าไหลแดงตามบ้านเราเนี่ยนะครับอันที่3คือหนอนกระทู้กล้านะครับลักษณะการทำลายครับจะกัดกินใบข้าวและต้นกล้า

ความเหมาะสมนะครับผมครับนี่ก็คือศัตรูพืชที่สำคัญนะครับในการดำเนินในช่วงแรกของเรานะครับแล้วก็ส่วนโรคพืชที่สำคัญก็คือพวกโรคเน่านะครับเราจะใช้ยังไงเกี่ยวกับพวกกล้าที่มันเน่านะครับก็ทางกรมส่งเสริมการเกษตรของเราครับก็แนะนำให้ใช้เชื้อราไตโคเดอร์มานะครับซึ่งการทำเชื้อราไตโคเดอร์มาเนี่ยเราก็ได้ประชาสัมพันธ์กันมาหลายปีนะครับแต่ก็ครั้งนี้ผมก็จะกล่าวถึงอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวอธิบายวิธีการทำการขยายเชื้อว่าทำยังไงบ้างนะครับเพื่อท่านเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่เคยทำนะครับหรือยังไม่ได้ศึกษานะครับจะได้นำไปปฏิบัตินำไปลองทดลองใช้ได้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเราก็มาดูนะครับการทำเชื้อราไตโคเดอร์มานะครับเพื่อใช้ในนาข้าวสามารถทำได้โดยการขยายเชื้อสดบนเมล็ดข้าวสุกนะครับจากนั้นนำไปผสมน้ำเพื่อใช้แช่เมล็ดพันธุ์นะครับหรือฉีดพ่นในนาข้าวเพื่อควบคุมโรคลานะครับเช่นโรคใบไม้และโรคเมล็ดด่างนะครับซึ่งขั้นตอนการพอขยายและวิธีการนำไปใช้ในนาข้าวนะครับมีดังนี้นะครับผม1นะครับอุปกรณ์การทำนะครับก็คือเราจะทำยังไงบ้างนะครับการขยายเชื้อนะครับเราจะใช้เมล็ดข้าวสารนะครับหุงแบบข้าวสุกค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็2หัวเชื้อบริสุทธิ์นะครับหรือเชื้อสดไตรโคเดอร์มานะครับสามารถขอได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกใสทนความร้อนและยางบ่งนะครับแล้วก็เข็มหมุดครับหรือเข็มเย็บผ้าก็ได้ครับเอาไว้สำหรับเจาะรูระบายอากาศนะครับส่วนวิธีการเพาะขยายเชื้อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ1นะครับหุงข้าวนะครับนำข้าวสาร3ส่วนผสมน้ำ2ส่วนหุงให้สุกและเม็ดค่อนข้างแข็งนะครับ2บรรจุใส่ถุงตักข้าวสุกขนาดร้อนๆนะครับใส่ถุงพลาสติกปริมาณประมาณ250กรัมนะครับรอมัดปากถุงให้ข้าวเย็นตัวลงนะครับให้ข้าวเย็นก่อนแล้วค่อยรัดปากถุงนะครับด้วยยางวงนะครับ3ใส่หัวเชื้อนะครับใส่หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาลงไปในถุงข้าวนะครับจากนั้นขยำหรือเขย่าให้เชื้อกระจายทั่วถึงนะครับก่อนที่จะรัดปากถุงนะครับแล้วก็4นะครับบ่มเชื้อนะครับใช้เข็มหมุดเจาะรูบริเวณปากถุงนะครับใกล้ๆปากถุงที่เราจับนะครับประมาณ15ถึง20รูเพื่อให้อากาศได้ระบายถ่ายเทนะครับแล้วก็พับปากถุงและรัดด้วยยางวงนะครับบ่มทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับวางไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกตินะครับไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ 4-7 วันนะครับจนกระทั่งเกิดเส้นใยและสปอร์สีเขียวเข้มเต็มถุงนะครับต่อไปก็ส่วนที่3นะครับอัตราส่วนและวิธีการใช้ในนาข้าวนะครับการใช้เมล็ดพันธุ์นะครับนำเชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรนะครับแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนบาดประมาณ30นาทีเพื่อป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับแล้วก็2ครับการฉีดพ่นนะครับนำเชื้อสด1กิโลกรัมขยำกับน้ำสะอาด100ถึง200ลิตรนะครับแล้วกรองเอาแต่น้ำนำไปฉีดพ่นต้นข้าวอย่างน้อย3ระยะนะครับก็คือระยะข้าวตั้งท้องระยะเริ่มออกรวงและระยะน้ำนมนะครับข้อควรระวังนะครับห้ามใช้เชื้อราไตโคเดอร์มานะครับพร้อมกับสารเคมีกำจัดเชื้อราบางชนิดเช่นกลุ่มสารเบโนมินนะครับและคาเบนดาซินโดยให้เว้นระยะการใช้สารเคมีอย่างน้อย7วันก่อนหรือหลังใช้ไตรโคเดอร์มานะครับผมนี่ก็คือวิธีการเพาะปลูกนะครับวิธีการขยายเชื้อและนำไปใช้นะครับส่วนประโยชน์ของเชื้อราไตโคเดอร์มาสำหรับนาข้าวนะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับเนี่ยเชื้อราไตโคเดอร์มาในนาข้าวทำหน้าที่เป็นเชื้อราปฏิปักษ์นะครับที่ช่วยควบคุมและทำลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชนะครับรวมถึงช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและป้องกันนะครับปกป้องผลผลิตตั้งแต่ระยะเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับโดยมีประโยชน์หลักนะครับหนึ่งคือควบคุมและป้องกันโรคข้าวนะครับซึ่งสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในดินนะครับช่วยลดการระบาดของโรคที่ทำลายระบบรากและลำต้นนะครับเช่นโรคเมล็ดด่างโรคกาบใบแห้งนะครับโรคใบไหม้นะครับหรือโรคไหม้คอรวงนะครับและโรครากเน่านะครับแล้วก็ทำลายเชื้อราร้ายๆนะครับเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคครับเช่นใยของไตรโคเดอร์มาจะเจริญเติบโตพันลัดนะครับและแทงทำลายเส้นใยของเชื้อโรคพืชที่มาจากเชื้อราอื่นๆนะครับพร้อมทั้งแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยทำให้เชื้อโรคร้ายอ่อนแอและตายไปในที่สุดนะครับซึ่งไม่เป็นอันตราย

0: มนุษย์นะครับผมซึ่งทางกรมวิชาการได้ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยออกมาว่าปลอดภัยแน่นอนสำหรับผู้ใช้นะครับผมส่วนข้อ2นะครับส่งเสริมการเจริญเติบโตนะครับจะเป็นการเพิ่มอัตราการงอกการใช้ไตรโคเดอร์มามาคลุกหรือแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่านช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดข้าวนะครับเราสังเกตได้ว่าเมล็ดข้าวที่เราแช่ด้วยน้ำธรรมดานะครับหรือว่าแต่มันก็จะมีรากออกมาใช่ไหมครับรากมันจะสั้นกว่าถ้าเราแช่ด้วยชาราไตโคเดอร์มานะครับลองไปทำดูนะครับว่ามันจริงหรือไม่นะครับผมแล้วก็สามารถกระตุ้นระบบรากนะครับช่วยกระตุ้นให้ข้าวครับสร้างรากฝอยจำนวนมากนะครับทำให้ต้นข้าวหาอาหารได้ดูดซึมธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เหมือนกับเรามีมือกินข้าวนะครับเพิ่มมาอีกหลายมือเวลากินข้าวเราก็กินได้เยอะขึ้นนะครับเราก็สามารถจับเอาอาหารที่อยู่ใกล้ๆได้รวดเร็วขึ้นและกินได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมขั้นต่อไปก็คือสร้างภูมิคุ้มกันครับกระตุ้นให้ต้นข้าวสร้างสารต้านทานโรคนะครับทำให้ต้นข้าวแข็งแรงทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ดีขึ้นครับแล้วก็3ครับเพิ่มคุณภาพและผลผลิตเมื่อต้นข้าวมีรากที่สมบูรณ์และปราศจากโรคจะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้เต็มที่รวงข้าวสมบูรณ์เมล็ดข้าวเต็มนะครับมีเมล็ดมีน้ำหนักนะครับและช่วยลดการสูญเสียผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเมื่อเวลาเราเกี่ยวนะครับถ้าเราเกี่ยวข้าวนะครับปกติเราถ้าเราใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับมันก็จะมีเมล็ดตกหล่นอยู่ตามท้องนาของเราเยอะนะครับแต่ถ้ามีเชื้อราไตโคเดอร์มาร่วมด้วยในการปลูกตั้งแต่ต้นนะครับไปจนถึงการเก็บเกี่ยวจะทำให้อัตราการร่วงของเมล็ดเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งต้องทดลองใช้ดูครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ครับรูปการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับเป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยนะครับในพื้นที่โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามนโยบายการตลาดนำการผลิตนะครับนำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานสร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคตตามแผนปฏิรูปการเกษตรโดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการการผลิตทั้งนี้การกำหนดพื้นที่เป้าหมายของเกษตรแปลงใหญ่ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆเช่นพื้นที่ในเขตชลประทานนะครับพื้นที่ปฏิรูปที่ดินพื้นที่ในเขตสหกรณ์นิคมและพื้นที่เกษตรทั่วไปโดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐการปรับระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตนะครับโดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ทำให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้นะครับของเกษตรกรตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจัดทำโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการบริหารจัดการร่วมกันให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีราคาถูกและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมนะครับเช่นเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับตลอดจนการจัดการด้านการตลาดช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาดด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานของภาครัฐนะครับให้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอด ระบวนการผลิตโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในการรวมกลุ่มทางการผลิตสินค้าเกษตรด้านสินค้าพืชพึ่งและแมลงศัตรูพืชและแมลงเศรษฐกิจนะครับมีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอนเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับเพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับมีดังนี้นะครับคือเกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่มเข้าร่วมดำเนินการโดยเป็นการรวมแปลงนะครับผลิตสินค้าชนิดเดียวกันแปลงไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียวกันนะครับแต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกันขนาดพื้นที่และจำนวนเกษตรกรจำแนกเป็น3ประเภทสินค้านะครับคือข้าวพืชไร่ปาล์มน้ำมันและยางพาราเป็นส่วนใหญ่นะครับมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า300ไร่และเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า30ไร่นะครับส่วนพืชชนิดแบบไม้ผลพืชผักไม้ดอกไม้ประดับหรือสมุนไพรหรือพืชอื่นๆนะครับต้องมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า300ไร่เช่นกันครับหรือเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า30ไร่นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนกิจกรรมและวิธีการดำเนินงานนะครับก็คือจัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพทั้ง5ด้านนะครับได้แก่การลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการพัฒนาคุณภาพสินค้าการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อทราบถึงสถานะปัจจุบันและนำไปสู่การวางแผนการผลิตและแผนการตลาดนะครับซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอจะจัดเวทีเก็บข้อมูลรวบรวมประมวลผลและวิเคราะห์ศักยภาพทั้ง5ด้านนะครับโดยเก็บข้อมูลก่อนเริ่มฤดูการผลิตเพื่อใช้ออกแบบวางแผนการพัฒนานะครับและเก็บข้อมูลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อวิเคราะห์ผลโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่นะครับดำเนินการเป็นรายแปลงนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดจะตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลนะครับและออกแบบกรอบแนวคิดการพัฒนาทั้ง5ด้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะจัดเวทีแห่งการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มออกแบบวางแผนและพัฒนาทั้ง5ด้านนะครับที่เราได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอเลือกแนวทางการวางแผนการผลิตในประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีความต้องการพัฒนาสินค้าของกลุ่มนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรจะออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ในการพัฒนาเกษตรกรเป็นรายสินค้านะครับเน้นวิชาด้วยเรื่องของโลกใหม่นะครับหรือวิชาแห่งอนาคตนะครับโดยคำนึงถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความสามารถและความสำคัญของพืชศาสตร์นะครับเช่นกระบวนการสังเคราะห์แสงที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อมกระบวนการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณแร่ธาตุในดินกระบวนการจัดการเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของพืชแต่ละระยะที่มีความสำคัญกับพืชความรู้ด้านการจัดการการเงินครัวเรือนนะครับเป็นต้นซึ่งทางนี้นะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมครับสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอจะผลิตสื่อการเรียนรู้ประกอบการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงสร้างความเข้าใจโดยเน้นหนักในเรื่องการสร้างความตระหนักรู้และผลกระทบที่เกี่ยวข้องนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับจะจัดเตรียมวิทยากรให้นะครับเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มสมาชิกของแปลงใหญ่นะครับตามหลักสูตรนะครับการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเป็นการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ในการพัฒนาเกษตรกรนะครับสามารถบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตรเช่นการจัดการศัตรูพืชการจัดการดินและปุ๋ยการจัดการอาชีพเสริมต่างๆนะครับเป็นต้นนะครับผมรวมทั้งกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกนะครับคืออย่างเช่นหน่วยงานอื่นๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกระทรวงอื่นๆและภาคเอกชนนะครับก็จะมีการบูรณาการจัดทำหลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือสินเชื่อต่างๆได้นะครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับผมหลังจากนั้นนะครับแปลงใหญ่นะครับเราก็จะมีทั้งหมดสนับสนุนทั้งหมด3ป ี้นะครับซึ่งแปลงที่ปีที่1เนี่ยนะครับการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรนะครับจะเน้นการใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตนะครับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดนะครับส่วนแปลงในปีที่2นะครับเราก็จะเน้นการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับการแปรรูปนะครับการเพิ่มมูลค่าการบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาดครับส่วนในปีที่3ปีสุดท้ายนะครับก็จะเน้นในการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพการเชื่อมโยงตลาดและการบริหารจัดการนะครับซึ่งแปลงใหญ่นะครับก็จะมีทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะครับเรียงจากขนาดเล็กไปก่อนนะครับขนาดเล็กสุดนะครับจะมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่า51รายนะครับส่วนแปลงขนาดกลางนะครับก็จะมีตั้งแต่51รายจนถึง70รายนะครับแล้วก็แปลงขนาดใหญ่ก็คือตั้งแต่71รายถึง100รายนะครับผมและแปลงขนาดใหญ่มากนะครับต้องมีสมาชิกมากกว่า100รายขึ้นไปครับเมื่อจัดตั้งเสร็จแล้วนะครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตนะครับสนับสนุนเป็นปัจจัยวัสดุอุปกรณ์และการเรียนรู้นะครับผมเป็นการสนับสนุนเพื่อประกอบการให้ความรู้นะครับด้านการพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิกและบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่นะครับอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นต้นนะครับทั้งนี้ต้องเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลเชิงประจักษ์ต่อไปนะครับรวมทั้งสร้างวงจรการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆโดยดำเนินการตามความต้องการของกลุ่มครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดำเนินการตามแผนการพัฒนาใน5ด้านที่เคยได้กล่าวไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับกลุ่มแปลงใหญ่ดำเนินการตามแผนพัฒนาที่ได้วิเคราะห์ออกแบบแผนการพัฒนาสินค้าไว้แล้วนะครับเป็นรายแปลงนะครับเพราะว่าแต่ละแปลงก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอดจนการจัดการด้านการตลาดนะครับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาดและเพิ่มรายได้ของเกษตรกรนะครับซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอจะติดตามและสอบถามประสิทธิภาพนะครับประสิทธิผลนะครับการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลการประมวลผลการวิเคราะห์ผลนะครับและการจัดการและการจัดทำรายงานนะครับผมซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอจะจัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่โดยจัดเก็บทำทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลในระบบโคฟาร์มต่อไปครับซึ่งการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกให้ใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรนะครับเป็นหลักนะครับข้อมูลการผลิตการตลาดของเกษตรกรและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับผ่านกระบวนการจัดเวทีวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันของสมาชิกและนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานตามแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลของสมาชิกแปลงใหญ่ต่อไปนะครับเพื่อบันทึกไว้ในระบบโคฟาร์มของกรมส่งเสริมการเกษตรของเราครับผมเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากการเข้าร่วมโครงการได้ต่อไปครับจากการรายงานผลการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแปลงใหญ่นะครับตลอดจนแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับให้ผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดดำเนินการผ่านระบบโคฟาร์มเหมือนเดิมนะครับทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะยึดข้อมูลในระบบเป็นหลักฐานในการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ต่อไปครับซึ่งหลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็จะประมวลผลวิเคราะห์สรุปผลและจัดทำรายงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตรโดยดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ประมวลผลวิเคราะห์สรุปผลและจัดทำรายงานในภาพรวมต่อไปครับจากนั้นนะครับก็จะมีการจัดชั้นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่นะครับกรมส่งเสริมการเกษตรจะปรับปรุงคู่มือและจัดชั้นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ของแต่ละแปลงนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรจะชี้แจงหน่วยงานในพื้นที่ก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับดำเนินการจัดชั้นคุณภาพและถอดบทเรียนของแปลงใหญ่และจะตามสินค้าพืชนะครับผมหลังจากนั้นก็จะประสานงานกับผู้จัดการแปลงและคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่นะครับพร้อมเป็นพี่เลี้ยงเพื่อจัดเวทีประเมินการจัดชั้นคุณภาพตามแบบประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนา เสนอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจารณาการกรองผลการประเมินนะครับและก็แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปนะครับแล้วก็ที่ก็จะดำเนินการนะครับดำเนินงานที่ผ่านการกันกรองเสนอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดและก็คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินและทราบแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พร้อมส่งมติที่ประชุมและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไปครับหลังจากที่บันทึกผลการประเมินเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะดำเนินการถอดบทเรียนแปลงใหญ่นะครับตามแนวทางและแบบฟอร์มการถอดบทเรียนโดยคัดเลือกแปลงที่มีผลการจัดชั้นคุณภาพที่ดีขึ้นหรือลดลงนะครับเมื่อเทียบกับผลการจัดชั้นคุณภาพในปีถัดมานะครับและส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบการบันทึกผลการจัดชั้นคุณภาพ
1: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกกกต.ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนายสีหศักดิ์กล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่ชาวโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่จบลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดยุติความรุนแรงแล้วก็ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับแล้วอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับแล้วก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็มีผลได้รับผลกระทบนะครับ
1: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Mega Diversityซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว ว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงได้มีการดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุด
5: การใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในโครงการบทที่2นะครับจะโครงการลักษณะไหนประมาณไหนมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเรามีการตั้งอนุกรรมการมาช่วยพิจารณากลั่นกรองก่อนจะมาถึงตัวกรรมการด้วยครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคนมองเยอะนะครับเพื่อให้มั่นใจแหละว่าเราแต่งกองเนี่ยเหนือที่จริงๆมีความโปร่งใสนะครับเพื่อให้มาช่วยกันคณะกรรมการอีกทีนึงเพราะคณะกรรมการอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญของทุกเรื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแทนเยอะ
4: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2นั้นทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมทำลายหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนมนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.ว่าขอขอบคุณความห่วงใยที่สังคมให้ความสนใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสค.ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมคงคลังโดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมที่หมดอายุแล้วไม่ใช่นมที่ใกล้หมดอายุหรือยังสามารถบริโภคได้โดยแนวทางการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับเข้าสู่การบริโภคของประชาชนโดยเด็ดขาดการปล่อยให้สินค้าหมดอายุค้างสต็อกต่อไปย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าการบริหารจัดการ และค่าทำลายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสคสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์4,400,000คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทางนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันที
6: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำในกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับตรวจสอบสังเกตกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงท่านพันนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับ
1: ทางนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 4,400,000 คนและเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลและผู้บริหารสำนักงานเขตนครว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งรวม 6,668 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรหมดอายุสูญหายหรือชำรุดตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นหน้าสำนักงานเขตทั้ง50เขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองและสำนักงานเขตทั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 นของวันเลือกตั้งดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาน
8: ายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งในโอกาสเดินทางติดตามบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมรับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมนอกจากนี้มีคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2เข้าร่วมสังเกตการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งเมืองพัทยาปี69ว่ามีความพร้อม 100%ซึ่งการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 79,416 คนโดยเมืองพัทยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตการเลือกตั้งแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น113หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 18:00 นของวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นวันพรุ่งนี้ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: กรมศุลกากรจับกุมชาวตุรกีลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศน้ำหนัก12กิโลกรัมมูลค่า36ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานได้ทำการตรวจค้นและสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติตุรกีที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนน้ำหนักรวมกว่า12กิโลกรัมมูลค่าประมาณ36ล้านบาทซุกซ่อนอำพรางอยู่ภายในถุงกาแฟและบรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไปสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า692ล้านบาทโดยพบการลักลอบผ่านพัสดุไปรษณีย์ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.6 และมีแนวโน้มการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทางกรมศุลกากรจึงได้เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีและสุนัขตรวจค้นในการคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดศาลทุจริตภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดนให้ได้บรรจุ
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองพร้อมเปิดเผยว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เป็นการสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของคดีโดยผู้ต้องหายังไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นสาระสำคัญส่วนประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อข้อมูลมีความชัดเจนโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวรรณ จิระโรสวทสงขลารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติทั้งสิ้น250คนซึ่งจะรวมถึงหน่วยค้นและกู้ภัยพิเศษจำนวน3ทีมที่ประกอบด้วยนักดับเพลิงแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรโครงสร้างและสุนัขค้นหาจำนวน18ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900รายและสูญหายกว่า 50,000 คนทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐได้ส่งเรือรบ2ลำเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในเวเนซุเอลากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐที่มุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างโจ่งแจ้งข้อความที่ทางการอิหร่านมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
15: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโตแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
16: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
15: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมลึกพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ธนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวค่ะ

ความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์เสนอละครสันมัจจุราช

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับชาวคณะมิตรสัมพันธ์ในละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้จะนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นหนทางนำไปสู่ความตายได้ครับหากท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟังทั่วไปอย่าลืมส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาที่คณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000นะครับ
1: ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตจากบทประพันธ์ของจิราพรมั่งคั่งมื้อนี้เสนอตอนโรคไข้มาถึงจึงควรรักษา

0: มันคือมาโกรธมาเหลือแท้แดดนี่มันฝ้ากับมาใส่รวยอีกตามเคยว่าฝนที่ตกมาให้บ้านนี่มันสิบ่ได้มีอีหยังกินเลยเด้เนี่ยผักแข้งอ่างงากุ้งหอยปูปลามันสิตายหมดแล้วโอ้ยให้บ้านโหนี่มันต้องมาไปชุมกันเลยนี่ไปชุมนี่หยังวะติไปชุมมักนี่แล้วตามประเพณีสมัยเก่าแม่นางแมวขอฝนฉันตัวสมัยก่อนๆนี่เพิ่นก็เจ้าพากันเฮ็ดเด้ปัดแต่แห่แมวแห่นางแมวแล้วย่ำใดแล้วฝนนี่มันตกน้ำก้นรถโอ้ยไปก็จะมาหวนคักหวนแห่อากาศสมือนี่เนาะพี่น้องต้องตายนี่ไปก็ที่หวนคือกันตัวน้องโอ้ยมันเบี่ยงงัวนี่ก็จนสิบ่มีหม่องอยู่หม่องเซาแล้วนี่ไปหาส่วนนี่ห่มใหม่ห่มใดนี่โอ้ยมีแต่หวนแน่นอนหวนงัวจังได๋มาแง่งแต่น้องมึงตั้งหน้าที่ดีที่เดียไปแล้วบ่กินยาบ่กินยังแล้วเอาเอาเจ้าพ้นมาตอนเจ้าพ้นเจ้าพ้น
1: ครับ
0: ไม่ไม่มาซอยเลี้ยงวัวเนี่ยโอ้ยวัวอย่าไม่เลี้ยงยากเลี้ยงซ่าให้มีแต่หยิบเดินหน้าย่างเดี๋ยวย่างย่างเดี๋ยวบ่อยู่กินมาซอยเลี้ยงวัวเนี่ย
1: เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันจักสิพากันแล่นไล่กันไปไสน้อยเหนียวอากาศมันก็แห้งห้อนๆอยู่เฮ้ยเบิ่งดูนั่นน่ะลุงแล้วก็นั่งบ่ทันเซาเมียอยู่นี่เนาะมื้อนี้งัวมันก็คือสิห้อนเนาะครับเนาะนี่จังบ่พากันออกไปหากินหญ้าเห็นดูโอ้ยมื้ออื่นนี่ละสิได้ประชุมกันเตรียมการแห่นางแมวแล้วครับสิได้มีฝนตกลงมาเนาะครับเนาะ

0: ไข่เด้อค่ะก็ขอให้พี่น้องบ้านเฮาทุกผู้ทุกคนมาร่วมเฮ็ดบุญมาร่วมขบวนแห่ขอฝนอ้อมๆหมู่บ้านเฮานํากันเด้อค่ะ
1: เอาๆลูกสายมันแม่นอยู่บ่ฮึพี่น้องบ้านเฮาสิเอาแมวมาแห่แบบจังซี่มันยุคใดกันแล้วนี่เอาแต่พอเป็นพิธีดีกว่าบ่โอ้ยเสียงประกาศจากอบต.เปี้ยนเพิ่นก็บอกว่าให้เตรียมมวลแม่นบ่ขอฝนมันสิเป็นจังใดเนาะบัดนี้

0: พี่น้องเอ้ยมื้อนี้มื้อสันวันดีเด้มื้อนี้เอาเตรียมเคลื่อนย้ายเคลื่อนขบวนแห่นางแมวเฮา
1: เฮ็ด
0: ๆขอฟ้าขอฝนให้มันตกลงมาให้มันซุ่มมันเย็นได้มั้ยเอ้าเดี๋ยวลุงสิพาเสียงก่อนเด้อเออเดี๋ยวลุงสิพาเสียงก่อนเด้อแห่นางแมวขอฝนนี
1: ่เฮ็ดๆมา
0: เทลงมาฝนเทลงมา
1: เทลงมาฝนเทลงมา
0: ท่วมให้ท่วมหน้าท่วมหูปลาไหล
1: ท่วมให้ท่วมหน้าท่วมหูปลาไหล
0: ท่วมไม้ทรงลงท่วมหัวล้านซ้นกันฝนเทลงมาฝนเทลงมา
1: เออๆโอ้มื้อนี้แท้บ้านก็มาแห่กันบักหลายเติบนึงเนาะบ่ได้มื้อฟ้ามื้อดินมามีแต่คนคนก็วิ่งแดดแดดก็ฮ้อนฮ้อนเผาอยู่บ่ซั่นฟ้าสิบ่เข้าหน้าปานงติละฮึอู้แต่ว่าแห่ปานนี้ก็ยังบ่มีวี่มีแววว่าฝนสิตกลงมาอยู่โอ้ๆๆๆปันตาก็ยาเดี๋ยวว่าวิ่งแดดฮ้อนแห้งโอ้สิถอดเสียกะเกงใจลุงสายท้องฮึวี่แวบๆอยู่พ่อปานนี้ล่ะบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวไปวิ่งแดดโอ้ยแม่วิ่งแม่สิหากแม่เหงาแดดสงสัยสิเป็นลมแดดแท้ๆเด้นี่อุ้ยหือวิ่งหัวหือทั้งสีหากสิทนโอ้ยมือกะสั่นหัวใจกะเต้นรัวๆโอ้ยๆๆขอยังเมื่อไปพักอยู่บ้านจะเข้าเด้อก็แห่กันไปก่อนเด้อไปๆแห่กันไปโลดไปๆๆบ่ไหวแล้ว
2: เย็นใจเย็นค่ะม่วนเนาะจ้ะป้าน้องม่วนไทบ้านเฮานี่ม่วนซื่นม่วนแซวกันคักหลายพุ่นล่ะพุ่นน่ะปานุ่งหนุ่มสาวคู่ปอกับม่วนทั้งฟอนทั้งม่วนทั้งหัวทั้งยิ้มแย้
1: ม
2: คุณน่ะสาวแต่ปานุ่งเบิ่งเพิ่นแหมไทบ้านคุ้มใต้เฮานี
1: ่
2: เพิ่นกับม่วนฟอนขบวนกองย่างกับม่วนคักนะจ๊ะ
1: โอ้ยเงยหน้าขึ้นไปเบิ่งอีกเบิ่งแมวดูนั่นมันสิทั้งตายแดดทั้งตายน้ำแล้วซักงักๆอยู่นั่น
2: โอ้มันสิเป็นไข่บ่นี
1: ่โอ้สิมาอีหยังบ่ม่วนนําเด้อฮ้อนปานนี้เดี๋ยวหน้าป้าเฮ็ดมาหน้าป้าแพงค่ะบ่ได้ตัวบ่ได้สาวเขียสาวเขียเจ้าไปม่วนโลดไปพุ่นไปเต้นเฮิบๆๆน้ําลุงพุ่นไปเออบ่ไหวบ่ไหวแดดปานนี้ป้าบ่สู้ป้าบ่สู้โบท็อกก็บ่เอาบ่อยู่เออฟิลเลอร์ก็สิละลายบ่ได้บ่ได้ไว้ป้าสิขอแวะพักเครื่องทางก่อนเด้อโอ้สิเป็นนางอยู่ศาลาแน่ๆตายห่มบักคันนั่นก่อนดอกอันสาวเขียดเจ้าไปก่อนรวยบ่ต้องเป็นห่วง
2: อุ้ยคันบ่ไหวก็บอกเด้อป้าน้องก็บอก
1: ว่าเป็นย่าง1669โทรเอาก็ได
2: ้บ่ไหวก็บอกกันค่ะ
1: ป้าน้องเออไป
2: ๆแล้วอีกสักน้อยเนี่ยลุงสายเพิ่นก็มาแล้วล่ะค่ะมาเบิ่งป่าแน่เด้อลุงสายเอ้ยเพื่อว่าป้าน้องสิได้กลับบ้านไปพักผ่อนไปนอนเดี๋ยวสาวเขียดสิไปฟ้อนไปม่วนน้ําเพิ่นก่อนค่ะ
0: ไหวโอ้ยอากาศมันก็ฮ้อนๆมันก็เอาเนาะโอ้น้ำก็ว่ามันสาดคักสาดแน่อยู่บัดนี้ก็ยังเอาบ่อยู่อยู่นะอากาศก็ฮ้อนไหนไหวปะน้องปะน้องเจ้าคือส่งเสียๆว่าซั่นมันคือสิล่มได้นั่นเจ้าวินแดดบ่ก่อนเดี๋ยวนี้ฮ้อนเอาอันนั้นแล้วไปไปข่อยเบิ่งส่งเจ้าเลยนี่คือสิบ่ไหวเด้อเนี่ยไปไปข่อยสิพาไปส่งเฮียนดอกโอ้เจ้านี่ก็ได้เนาะจะแม่นอ่อนเอียเนาะไปข่อยสิพาไปส่งบ้านโอ้ไปไปให้ข้าเจ้าพากันเฮียไปรถเดี๋ยวไฟไปส่งเจ้าเลยข่อยเบิ่งส่งเลยเจ้านี่บ่ไหวแท้ล่ะหน้าตานี่มันเสียมันเสียวน่ะไปไปไปไปข่อยไปเฮียบ้านเฮียบ้านเฮียบ้าน
1: เฮียขึ้นคอเฮียข
0: ึ้
1: นคอ
0: น้อยอย่าเป็นขี้ไร้ครับ
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวจากชาวคณะมิตรสัมพันธ์กันอยู่นะคะหากท่านมีข้อเสนอแนะและคำติชมรายการกรุณาส่งมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000หรือทางเพจคนพันแชร์สวทขอนแก่นและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวกันต่อได้เลยค่ะ
1: ลุงสายเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากินข้าวเด้อค่ะมาๆ มาอยู่ใต้ห่มนี่ล่ะมาๆ มากินข้าวน้ำกันข้าวแล้งแซ่บๆใต้ห่มบักโยมมานี่เร็วๆขอมาขอมาโอ้เอ้อืดอาดยืดญาติอยู่หันอุ้ยแห้งห่อนอยู่อารมณ์บ่ดีจะงุดหงิดไอ้ง่ายๆเด้อนี่ฮึมาๆ มาหากินข้าวช่วงนี้น่ะก็เป็นวินวินตั้งแต่แห่นางแมวพุ่นล่ะตายเป็นรูปๆรูปๆเป็นน้ำมั่วๆแม่ลุง
0: ไปเบิ่งส่งจ้ะส่งบ่ดีแค่นั้นเอง
1: ต้องปวดหัวเทิงวินผู้สีแพ้ท้องอายุ60นี่ฮื้อจังได
0: ้
1: เคลื่อนใส่แม่วินแม่สีหากวินแดดวินโอ้ยเบิ่ง

0: โอ้ยอากาศมันห้อนจังซี่ล่ะเลยเป็นอาการแปลกๆโอ้ยนางจะเข้าก่อน
1: เซ่เลยซี่นี่ข่อยว่าอันนั้นเป็นสาวนี่เพราะว่าเจ้าท้องคักๆนี่ล่ะนี่โอ้เนาะอาการแบบนี้เนาะเจ้าตักหลังๆว่านี่มันเจ้ากันเป็นแปลกๆเนาะเจ้าก็เปลี่ยนหันเป็นนี่นี่เป็นคนแพ้ท้องทั้งหาทั้งแก่ทั้งแก่มันเป็นยังไงก็ตอนนี
0: ้ผู้ใดล่ะสิเป็นพ่อของลูกบัดนี้โอ้ย
1: ว่าว่านี่มันไหนมันบ่พอสิไปหาหมอหาหมอแต่ใด
0: คือบ
1: ่ไปหาหมอหาหมอไปยังไหนเนี่ยเออช่วงหลังๆนี่เจ้าอาล้มเจ้านี่ก็รู้สึกว่าสิเปลี่ยนแปลงได้เลย
0: ติหายกินหัวคนสู้คนเลยเด้คู่มือจะเป็นหยัง
1: จมกะดูเครียดกะง่ายเป็นจังได๋ก็ได้ใกล้กูใกล้กามา
0: เ
1: ล
0: ยเตซะซ่า
1: โอ้ยภาษาไกลยางพันหน่าซื้อเจ้าก็ทรงบ่พอใจว่าเจ้าข่อยว่านี่ค่อยว่าต้องไปหาหมอดิบ
0: ่ปานันติคือปานันติ
1: พันเจ้ามันทรงบ่ดีบ่งามเหรอดิ
0: เอ้า
1: อยู่แห้งอยู่ทรงออกค่ําๆจังน้อยเด้เ
0: อ้า
1: เบิ่งผมได้บ่หยังเจ้าบ่เบิ่งเฮียนเบิ่งซ่านเด้บ่ผมเจ้ามันโดนเต็มเฮียนเต็มซ่านได้เด้ขอว่าไปหาหมอแล้วก็ปานุ่มค่อยว่าเจ้าด้าน
0: เฮ้ยนัวแม่นบ่คืออยู่เด้เนาะ
1: มันก็คือเนาะจะบ่เบิ่งอาการเจ้าของติด
0: บ่แล้วก็ว่าเจ้าของคักเติบนึงพุ่นแล้วบ่เบิ่งปานใดแล้วห้อยหายร้อยผู้ใดย่างไก่ไก่ย่างไก่เตซาซ้ายฟ้องดงๆไปพุ่นแล้วไผสิว่ามันสิเป็นไว้ห้องคือ
1: ไก่ก็ได้เนี่ยท่านน่ะเจ้านี่สตาขาดตัวนั้น
0: บ่ว่าแล้วคือสิมันเป็นไว้ห้องอีหลีหือลุงสายทองหือ
1: เออเดี๋ยวว่าไว้
0: หลายคนก็เคยบอกเด้เอ้าๆ
1: มันเป็นบ่แฮงแล้วน่ะเจ้าได้เลย
0: ติกายทองเหรอเด้เนาะ
1: มันกายท้องไปหมดแล้วท้องนี่คันมันท้องอ่ะเป็นท้องเสาวะแน่ตัวเดียวมันกายมันดูดแล้ว
0: โอ้ยหือเอาๆทั้งบอกก็ทั้งกินไปน้ําในหือเย็นเบิดแล้วนี่หือมากินซะก่อนโอ้ยสิกินหน่อยลงซะดอกทั้งอ้วนมันบ่นี่ทั้งอ้วนนําแม่นบ่ทั้งผิวพรรณก็บ่สดใสทั้งเฒ่าทั้งบ่สดใสจังซี่ติ
1: ค่อยว่าค่อยเบิ่งอาการเท่านั้นคือผีเข้าผีออกนี่นะหรือว่าเป็นผีเข้าเด้อแ
0: ม่ผีหยังล่ะบัดนี้เนี่ย
1: ค่อยว่าค่อยไปพาเจ้าไปหาหมอแหล่ก่อนสิไปหาหมออยู่โรงพยาบาลขอไปหาหมอแหล่อันหมอดูใบไพ่ยานวิเศษนี่นะ
0: เดี๋ยว
1: ซอยเบิ่งเจ้าให้แม่ว่าเจ้าเป็นหยัง
0: ส่งวินแม่โอ้ยคือสิหากนี่ล่ะเอ้า
1: โอ้ติว่า
0: เออเออ
1: เสียอย่าลบ
0: อย่าฟ้าวไปอย่านี่ไปเดี๋ยวนี้หมอแหล่เฮ้ยหมอแหล่อยู่ทางน่ะเออ
1: ฟ้าวแทบบ่าวว่าหาแล้วเด
0: ้ลบ
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: หมอพ่อหมอผู้มียามีเสียดแรงกะมื้อนี้ลุงสายพาป้านงมาหาพ่อหมอได้ล่ะเนี่ยเพื่อสิได้ขอความช่วยเหลือให้ป้านงแน่เบิ่งป้านงให้แน่น่ะเนี่ยโอ้ยเราบ่สบายแล้วเนี่ยบ่ได้ทราบสางหงสาเหตุนั่นอยู่ซื่อๆนี่นะมันก็หมุดหมุดยิดนั่นงุดยิดนี่โอ้ยมาเบิ่งให้แน่เดี๋ยวๆโอ้ยมามามันนั่งอยู่ใกล้ๆพ่อหมอนี่ป้านงมาเออมาๆๆมา, มา, มาสภาพแบบซี่นี่เนาะมันบ่คือแล้วนั่นน่ะเห็นบ่นั่นน่ะย่างมาก็เสียบยาดมใส่หูดังนั่น2ข้างเลยนั่นทั้งหากทั้งแอะทั้งแอนมาน่ะขยับมาใกล้ๆลุงสายลุงสายพาป้านงลงมาใกล้ๆนี่มา
1: ตุ๊จ้าพ่อหมอแหละเอ้ยพ่อหมอแหละเอ้ยซอยป่าเนี่ยจ้าว่าเป็นอีหยังอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เหม็นเหม็นเหม็นอย่าเอาไปก่อนเอ้ยโอ้ยวินวินรู้สึกว่ามีเมียแม่หมอวินแม่หมอวินหัวอยู่เบิดมือเบิดเว้นโอ้ยช่วงนี้ก็เป็นดูดูเป็นศูนย์ให้คนศูนย์ให้ไกลเตซาซาเลย
0: โอ้ยก็ยังว่าล่ะครับพ่อหมอนั่งทางเน่ปวดใบไม้ให้เบิ่งแน่ป้านงเราเป็นนี่อย่างเงินมีแนวใดมาเก็บให้เราเป็นแนวนั่นแนวนี่บ่พ่อหมอเบิ่งให้อย่าข้าวนะโอ้ยพ่อหมอก็ฮู้หมดแล้วล่ะตั้งแต่ลุงกับป้าคุยกันอยู่บ้านพุ่นละว่าเกิดอีหยังขึ้นเอานี่พ่อหมอกําลังสิขวดใบไม้ให้เบิ่งอยู่นี่เห็นบ่เจ้าที่แห้งคักอีหลีนี่นอนมาบ้านนงพอเห็นบ่น่ะท่านบ่ได้กินข้าวกินน้ําบ่อีหยังหาแนวไปให้เพิ่นบ่นั่นเด้เพิ่นก็เครียดเพิ่นก็โกรธจนตัวบ่ได้สร้างบ้องสร้างบ้านให้กันเจ้าที่อยู่นั่นน่ะอยู่โน้นหัวหน้านั่นน่ะอยู่สวนมนอันให้นั่นน่ะสวนมนน่ะโน้ฮ้อนเนาะฮ้อนได้นั่นน่ะเราบ่มีหม่องอยู่หม่องเซานั่นน่ะสร้างให้เราได้เป็นหยังนั่นน่ะโอ้ยบ่อยากเฮ็ดโอ้ยสบายนั่นแหละก็มันก็มีอันกินไปจังซี่ล่ะเออฟ้าวไปนั่นน่ะฟ้าวไปไปเฮ็ดอันนั้นให้เรานั่นน่ะจัดมาจัดผู้จัดยาสูบเออนี่ลุงกับป้าน้องฟ้าวไปจัดการให้เราเด้อมื้ออื่นเด้ฟ้าวไปจัดการจัดการแล้วมันก็สิหายเป็นปกติเพราะว่าหยังว่าติเราก็สิพอใจเราก็สิบ่ได้มาเฮ็ดอีหยังให้พวกเจ้าได้ลําบากลําหยังให้ได้เจ็บได้ป่วยเด้อ๋อเสร็จทีๆแล้วพวกหมอก็สิต้องพักต้องผ่อนเนี่ยบาดนี้เออแต่ก็อย่าลืมคาคูคาค้าเนี่ยล่ะวางไว้ตามที่ฮู้ๆกันนั่นล่ะคาคูคาค้าของหมอแลกอ่ะพันเดียวเท่านั้นละ
1: พันนึง
0: ต่อรองเด้อขันต่อร้องเขาเว้ายังสั้นเว้ายังซี่นี่มันสิบ่เซาเด้
1: อันนึง
0: แม่นเอานี่พร้อมยาสมุนไพรเอาไปต้มกินแก้เนื้อหัวแก้ห้าแก้นั่นแก้นี่ไปๆกลับบ้านได้แล้ว
1: ขันนึง
0: โอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับพ่อหมอซาถูกคอยเซาเด้อโอ้ยเน
1: า
0: ะ
1: เอาใจๆลุงสายเจ้าใจไปเอาสาธุสาธุเมื่อกันเด้อเมื่อกันเด้อจ้า

0: ลุงไม่เป็นอาทิตย์แล้วเด้นี่เออเป็นอาทิตย์แล้วอันที่เฮ็ดน้ำหมอน่ะนะต้มยากะต้มกินกะกินเออโอ้ยมันก็บ่ทันได้ซ้อเป็นคือเก่าอยู่พ่อสนิทโอ้ยทั้งเวียนหัวทั้งหักคอยละวินคอยละวินโอ้ยอืมลุงสายเฮ็ดจังได๋ล่ะฮึเออโอ้ยตะเศร้ามานี่โจนว่าสวยป่านนี้แล้วใจยังสั่นมือยังสั่นอยู่ยังเมียอ่อนแอแล่อยู่พ่อป่านนี้กินข้าวก็บ่ได้เฮ็ดจังได๋อ้าวโอ้ยมาพาป้าไปหาหมอโรงพยาบาลเถินลุงบ่ไหวแล้วเมื่อยๆคนยังตะดูกก็ได้เด้อเนี่ย
1: ไปๆข่อยว่าข่อยเบิ่งอาการเจ้าแล้วบ่คือแล้วไปๆๆหาหมอไปๆๆไปไปๆๆมาๆๆเลยรถมาแล้วรถมาแล้ว
2: ขึ้นรถขึ้นรถ
1: มาๆๆ

0: มานั่งหาหมอตรวจร่างกายของป้านุ่มอยู่ดิตรวจเลือดเป็นชั่วโมงแล้วคนอยู่โรงพยาบาลมาปวดมาขาดมันหลายคักหลายเนี่ยคนบ้านเฮาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยหลายเท่าเนาะทั้งหมอทั้งคนไข้ห่างสวนกันไปสวนกันมาโอ้ยมันตาลายหมดแล้วล่ะโอ้ยเอาไปมาก็เลยสิวินน้ําคนยางอย่างไรสวนไปสวนมาอยู่เนี่ยวินโอ้นั่นๆหมอออกมาพอดีคุณหมอมาโอ้ยว่าจะจมน้ําไหนเนี่ยหมอออกมาพอดีเลยสวัสดีครับคุณหมอเป็นจังได๋เนาะหนอคนไข้ปานุ่งนะครับเป็นจังได๋
1: ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในด้วยกันดีกว่านะคะคุณลุง
0: คร
1: ับ ตอนนี้คุณป้าค่ะนอนพักอยู่ในห้องตรวจแล้วค่ะตอนนี้นะคะหมอก็ได้ให้น้ำเกลือคนไข้อยู่จะได้ฟังผลการตรวจเลือดเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะก็คือตอนนี้คุณป้าเนี่ยสรุปผลการตรวจเลือดคุณป้าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะจากที่เห็นอาการเนาะที่เราเห็นแกเวียนหัวบ่อยๆเนี่ยอาเจียนหน้ามืดตาลายเห็นภาพซ้อนกันรวมถึงพวกอาการหงุดหงิดแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยคุณป้าก็จะนอนไม่ค่อยหลับเนาะมีผมร่วงด้วยบางทีมีผิวหนังแกก็แห้งนะคะนั่นแหละค่ะก็คืออาการของโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะตอนนี้ที่ทำได้นะก็คือต้องรักษาตามอาการค่ะมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งอาการของโรคก็จะดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่หายขาดก็ต้องทานยานะคะตามที่คุณหมอเนี่ยสั่งอย่างเคร่งครัดเลยค่ะจริงๆโรคนี้นะคะเป็นได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยค่ะบางรายเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งกินแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยยิ่งลดค่ะแล้วก็จะพบเต้านมเนาะมีขนาดใหญ่ขึ้นในเพศชายด้วยดังนั้นนะคะหากเริ่มมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยรีบมาพบแพทย์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราได้ค่ะหากปล่อยไว้เนาะยิ่งรักษาได้ยากขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะคุณลุงคุณป้าอย่าเชื่อเรื่องงมงายเนาะว่าให้กินยานั้นยานี้สารพัดเลยจะทำให้หายเพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับอันตรายมีสารพิษตกค้างได้ค่ะดังนั้นนะคะคุณป้าก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วตอนนี้ปลอดภัยดีค่ะก็รอแค่ให้น้ำเกลือเนี่ยหมดแล้วก็รอรับยากลับบ้านได้เลยค่ะ
0: โอ้ขอบคุณหลายๆครับคุณหมอ
2: ขอบคุณค่ะคุณหมอเอ้ยลุงสาย
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: เจ็บเป็นบ่มาหาหม
0: อ
2: ข้าตายตะต้มยาสมุนไพรอยู่หันหลานี่เห็นบ
0: ่
2: เอออย่าเป็นย่างตะซื้
0: อ
2: เออก็ต้องเฮ็ดตามหมอแม่นโอ้ยหารุ่นเด้อจื้อไว้เด้อเฮา2คนอย่าไปเชื่อเรื่องงมงายเบิดเงินพันเลยเห็นบ
0: ่
2: ทั้งที่ร่างกายเฮาของเฮาเองนี่ก็ป่วยมาขนาดนี
0: ้
2: ยังลากกันไปหาหมอยาดองยาต้มยาสมุนไพรอยู่หั่น
0: โอ้
2: ยจะกลับมามองข้ามความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของป้าเองสุดท้ายเฮาเองนี่ล่ะที่ยอมถูกหลอกเสียเงินไปนําเขาเสียเวลาพร้
0: อม
2: ไอ้กับความเชื่อผิดๆจังซี่จนว่าเกือบเอาชีวิตบ่รอดเห็นบ่ลุงสายก็ขอเตือนท่านผู้ฟังสุขู่สุคนเด้อค่ะหากเกิดอาการบ่สบายแบบนี้แล้วให้เฝ้าไปหาหมอแจ้งประวัติแจ้งอาการที่เกิดขึ้นแล้วสิได้รักษาได้ถูกทางเพราะว่าเมื่อโรคภัยมาถึงแล้วเฮาจังควรรักษาเด้อค่ะมีสนั่นเด้อค่ะสิเป็นดังละครตอนนี้ล่ะเด้อโรคภัยมาถึงจึงควรรักษาไทรอยด์เป็นพิษละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตจากบทประพันธ์ของศิราพรมังคังตอนโรคภัยที่มาถึงจึงควรรักษาเมื่อนี้ก็ได้จบลงแล้วผู้แสดงเมื่อนี้นี่จันทิมาจันเต็มจันจิร่างามนุรักษ์การจนาประเสริฐวันดีมนลาชนอัธพลพิมพ์ช่ายน้อยกิจดากรสีหวงวิราชบุญทินวรโคตรควบคุมเทคนิคอธิรยามังทานีควบคุมการผลิตสมบัติชัยรัตน์อำนวยการคุณผู้ฟังสิสามารถติดตามรับฟังละครสันมัจจุราชที่มองว่าเห็นโตได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ

0: คนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินณพุทธมณฑลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพนักเตะอียิปต์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ณศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569น้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาที่ได้มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนำทีมตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายผู้ที่มาเข้าร่วมถวายสักการะพระศพพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นคดีร้ายแรงในอดีตอย่างไม่เปิดเผยซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงยืนหยัดเคียงข้างประชาชน
3: องค์กรทำดีเราเองค่ะเคยได้รับพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมัยที่ท่านเป็นอัยการนะคะก็ได้หลายคดีค่ะนะคะหลายคดีที่ท่านทรงช่วยดูแลตรงนี้ เรายิ่งอยากจะมาตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าหลายๆคดีค่ะได้รับการเคลียร์ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็จากพระเมตตาของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะแต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงออกพระนามอะไรเลยแล้วทรงสังเกตดูจากคดีนั้นผมไม่พูดเลยว่าเป็นขององค์กรทำดีทำไมเพราะว่าผมถือว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านค่ะ
2: ด้านนางชูศรีชัยศรีโสพลกิจวัย76ปีชาวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกล่าวชื่นชมในการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่พร้อมเล่าถึงความซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อคนไทยทั้งโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานบรรสุขโดยไม่ถือพระองค์
4: องค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยเคยไปเข้าแถวรับเข้ากล่องกับท่านน่ะเจ้าค่ะเราก็ซาบซึ้งเนาะประทับใจพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่บริการดีมากแล้วก็ให้ความต้อนรับอ่ะทุกอย่างด้วยดีค่ะประทับใจ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาชายแดนใต
5: ้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการรับฟังข้อมูลพบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งบูรณาการการทำงานภายใต้นโยบาย Zero Dropout เพื่อดึงทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบโรงเรียนเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีพร้อมเดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนปอนเนาะและตาดีกาโดยนำหลักสูตรของสกร.เข้าไปเสริมและมอบหมายให้ผู้ช่วยด้านการศึกษาของสอบต.ทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ผลักดันนโยบายเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิจจากการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมายทั้งในด้านการเรียนการสอนและการดูแลผู้เรียนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพและการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ในระยะยาวอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งชายแดนเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
6: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าการเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยัง รับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งกระตุ้นการบริโภคกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกชะลอตัวนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่าร้อยละ70ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์นราธิวาสจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี
7: ้นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชนจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2519ณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอีกหลายรายการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวนอกพื้นที่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตส่วนเกิน
8: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงสุธรรมค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่มทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ 500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดท้ายที่งานโอท็อปมิดเยียร์2026ยังคงคึกคักต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากร่วมช็อปสินค้าและชมคอนเสิร์ตเสกโลโซ
9: บรรยากาศภายในงาน OTOP Nikkei 2026ที่อาคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานียังคงคึกคักโดยตลอดทั้งวันประชาชนทยอยเลือกชมและเลือกสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการหลายรายต่างระบุว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนางสาวประวีณาสามารถกิจแม่ค้าเปิดเผยว่าตลอด8วันที่ผ่านมาของการจัดงานยอดขายเป็นที่น่าพอใจและหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทยพาสยิ่งช่วยกระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
10: การขายยอดดีขึ้นก็คือลูกค้าก็เหมือนกับว่าซื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแก้วนึงก็กลายเป็นสัก3แก้วอะไรอย่างงี้กระตุ้นเหมือนกระตุ้นยอดขายได้เยอะขึ้นยอดพุ่งเสาร์อาทิตย์เยอะแต่ว่าวันธรรมดาก็เยอะก็คือรอบเนี้ยลูกค้าเยอะทุกวัน
9: ขณะที่นางสาวพัชราบุญเรืองขาวมองว่างานโอท็อปเป็นอีกเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย
11: พี่มาทุกปีโอท็อปพี่ถือว่าเราต้องสนับสนุนสินค้าของคนไทยไทยช่วยไทยถ้าเราไม่คนไทยไม่ช่วยของไทยประเทศไทยเราก็จะอยู่ไม่ได้เนาะถือว่าช่วยกันนะคะรักประเทศไทยเราต้องสนับสนุนสินค้าไทย
9: สำหรับไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่การแสดงคอนเสิร์ตของนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนักร้องชื่อดังซึ่งขึ้นเวทีแสดงเป็นครั้งแรกหลังพ้นโทษจากเรือนจำท่ามกลางเสียงต้อนรับจากแฟนเพลงจำนวนมากทั้งนี้โอท็อปมิดเยียร์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 21:00 น.โดยรวบรวมสินค้าโอท็อปคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า 2,500 ล้านค้าให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกชิมและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานโดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปจะเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสในวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของทวีปยุโรปทั้งนี้ยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์จากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราจนเกิดเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนภัยอากาศร้อนขั้นสูงสุดพร้อมเตือนให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบอากาศยานของจีนและรัสเซียหลายลำรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยกองทัพอากาศเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตามอากาศยานของจีนและรัสเซียยังไม่ได้ละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่กันชนที่แต่ละประเทศใช้สำหรับระบุตัวตนของอากาศยานที่กำลังบินเข้ามายังเขตน่านฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอากาศยานทางทหารจะแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าไปยังเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนายซักตีวายูเทรนโกโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังหาทางยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2570แม้ปัจจุบันอินโดนีเซียจะนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีก็ตามโดยประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งการให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเร่งดำเนินการเสริมสร้างการผลิตเกลือภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ทั้งนี้อินโดนีเซียมีความต้องการเกลืออยู่ที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการสร้างโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตเกลือและเสริมสร้างความมั่นคงของอุปทานทางด้านความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม G เบลเยียมเก็บชัยได้สำเร็จถล่มนิวซีแลนด์5-1ส่งผลให้เบลเยียมเข้ารอบ32ทีมเป็นอันดับ1ของกลุ่มพร้อมส่งนิวซีแลนด์ตกรอบกลับบ้านไปส่วนอียิปต์เสมอกับอิหร่าน1-1อียิปต์จบอันดับ2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกจากการเข้าร่วมฟุตบอลโลกทั้งหมด4ครั้งขณะที่อิหร่านต้องรอลุ้นหนักว่าจะได้เป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือไม่นั่นกลุ่ม S สเปนเฉือนชนะอุรุกวัย1-0เก็บ7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมส่งอุรุกวัยตกรอบส่วนแคปเวิร์ดเสมอซาอุดีอาระเบีย0-0แคปเวิร์ดเข้ารอบเป็นอันดับ2กอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championshipที่สนามพา72รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ2โปรแพตตี้ประพังกรชวัฒนกิจทำผลงานดีสุดในกลุ่มสาวไทยเก็บสกอร์เพิ่มเป็น5อันเดอร์พาร์กระโดดขึ้นมารั้งอันดับ8ร่วมพร้อมนำทัพสาวไทยอีก3รายผ่านการจัดตัวได้สำเร็จโดยมีโปรจีนอัธยาทิติกุลตามมาที่สกอร์4อันเดอร์พาร์ในอันดับ11ร่วมสุภัชรีอนันตฤกษ์การ1อันเดอร์พาร์อันดับ30ร่วมและพลอยอนงเพชรล้ำ1โอเวอร์พาร์อันดับ55ร่วมผ่านการจัดตัวพอดีด้านตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นยุนอีนาโปรสาวชาวเกาหลีใต้สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างนำเดี่ยวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลายคันทรีอินดิมิเนเตอร์ปูนสิริสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W15 ซัปโปโรได้ตกเคนตากุโอเพ่นที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับมายุกะไอกาวะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโอชนะซาเอะโนกุชิกับคานอนสวาชิโร่จากญี่ปุ่น2-1เซต6-1 3-6และซุปเปอร์ไทเบรก10-2ส่งผลให้กมลวรรณและคู่หูชาวญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการคิมฮีเรกับคิมอินแชจากเกาหลีใต้การแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ ITTF World Para Elite Beijing 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทำนักตบลูกเด้งพาราไทยคว้ามาได้2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมรอบชิงชนะเลิศเจอกับอาเรนซานมาเตโอจากอิตาลีก็จะพ่ายไปอย่างสูสี2-3เกม11-9 4-11 15-3 5-11 และ7-11คว้าเหรียญเงินมาครองด้านหญิงเดี่ยวคลาส 4-5 วิจิตราใจอ่อนพ่ายให้กับกูเสี่ยวตันจากจีน0-3เกม7-11 10-12 และ8-11คว้าเหรียญเงินเช่นกันด้านชายเดี่ยวคลาส3ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับจางยองจินจากเกาหลีใต้1-3เกม9-11 11-9 8-11 และ7-11คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพไทยได้สำเร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้โอวาทต้อนรับ3สมาคมกีฬาน้องใหม่คาราเต้กระดานโต้คลื่นและสควอชหลังจากได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสามัญโดยเน้นย้ำให้เดินหน้าพัฒนากิจกรรมขยายฐานและปั้นนักกีฬาดาวรุ่งดึงดูดเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพสู่นานาชาติอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทำงานร่วมกับสมาพันธ์กีฬานานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบคุณหญิงปัทมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีมติปฏิรูปกระบวนการสรรหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมในรูปแบบใหม่โดยเพิ่มขั้นตอนการหาเรื่องเชิงกลยุทธเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเมืองเจ้าภาพเริ่มใช้จริงกับการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2036เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้หลายชาติในเอเชียกำลังตื่นตัวและเตรียมยื่นโปรไฟล์เพื่อเป็นเจ้าภาพต้องมาลุ้นกันว่าชาติไหนในเอเชียจะคว้าตั๋วเป็นเจ้าภาพในปี2036นอกจากนี้คุณหญิงปัทมาได้ร่วมพูดคุยกับเซคี วัสเซอร์แมนประธานจัดแข่งขันโอลิมปิก LA 2028และยีนไซประธานโอลิมปิกของสหรัฐ ถึงความคืบหน้าและชนิดกีฬาที่จะบรรจุในโอลิมปิกเกม2028รวมถึงหารือกับ Kirsty Coventry ประธาน IOC เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวงการกีฬาโลกในอนาคตพี่เจตกัญจนากุลรายงาน
16: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
16: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562
19: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: การเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงผงสวดานจีนที่ถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทำให้เกิดเรียกว่าเทวดาในสังคมวัฒนธรรมจีนเรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องฮ่องสินนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าผลงานการประพันธ์ของสีจงหลินที่เขียนฮ่องสินขึ้นมานั้นมีผลอย่างยิ่งทีเดียวที่ถ้าหากว่าเราได้เข้าใจแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราเข้าไปสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนสถานของจีนบรรดารูปเขียนบรรดารูปปั้นที่ปรากฏในนั้นเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮ่องสินที่ว่าในเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนกันต่อเนื่องก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นสั้นๆในการที่จะบอกกล่าวแก่ท่านผู้ฟังว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดมุมใดนะครับนับตั้งแต่เรื่องราวที่อยากจะให้มาเล่าเสริมตรงนี้หรือว่าถ้าหากว่าจบเรื่องราวของห้องศิลป์แล้วอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อคงจะต้องบอกว่าที่นี่มีเรื่องราวนี่เพิ่งจะมีการเล่าวรรณกรรมเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆในเรื่องนี้แหละนะครับปกตินั้นเราก็จะมีเรื่องจีปาถะทางวัฒนธรรมบ้างประวัติศาสตร์บ้างนะครับก็อยากจะฟังมุมไหนแนวไหนบอกกล่าวกันมาได้หรือถ้าท่านผู้ฟังเองมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยคือส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลอดเรสอยู่ที่ BJ วัฒนะจะ BJ 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละนะครับคือพิมพ์ B-Boy JJ Band ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANAส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาล่ะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเกียงจูแยได้คำนับอ้อนวอนเทวดาทั้งสองนะครับก็คือหยกเต็งจินหยินกับอุยเหลิงจินหยินเนี่ยนะว่าให้ช่วยป้องกันข้าศึกครั้งนี้ด้วยซึ่งเทวดาสององค์ก็เลยสั่งให้เอียวเจียนเนี่ยไปอยู่ที่ประตูทางด้านตะวันออกให้โลเฉียหรือที่เราคุ้นๆกันว่านาจาเนี่ยไปอยู่ทางประตูตะวันตกส่วนตัวของเทวดาที่ชื่อว่าหยกเต็งจินหยินเนนั้นก็ไปอยู่ประตูด้านใต้แล้วก็ให้อุยเหลิงจินหยินซึ่งเป็นเทวดาองค์นั้นไปอยู่ทางประตูด้านเหนือแล้วก็ให้เปิดประตูเมืองออกทั้งสี่ด้านเพื่อที่จะลวงให้พวกหลีงักนั้นเข้ามาทั้งฝ่ายจิวซินซึ่งมาอยู่ทางประตูทางด้านทิศตะวันออกพอเห็นประตูเมืองเปิดก็ดีใจให้ตีกลองเร่งทหารเข้าเมืองเอียวเชียนเห็นดังนั้นก็ขับม้ารำทวนสามง่ามออกมารบกับจิวซินหลีกีก็เข้าประตูทางด้านตะวันตกกับโลเฉียจูเทียนหลินเข้าประตูทางด้านใต้ยกเต้นจิงหยินก็มาออกสกัดทางเอาไว้ลิงก์กับเอียวบุญหุยก็เข้ามาทางประตูทางด้านเหนือเห็นอุยหลงจินหยินขี่นกกระเรียนบินร่อนอยู่อุยหลงจินหยินก็ร้องถามลิงก์บอกว่าเมืองไซกีนี้ท่านสำคัญว่าจะไม่มีทหารรบกับท่านแล้วหรื จึงองค์อาจเข้ามาถึงในเมืองตอนนี้เนี่ยท่านก็เหมือนดังปลาได้เข้ามาในกระทะแล้วก็นกเข้าไปในกรงขังหลีงักก็บอกว่าท่านน่ะมีฝีมือสักเพียงไรจึงมาว่ากล่าวหยาบช้าชนิดหลีงักก็อ่านมนต์แปลงตัวเป็น3ศีรษะ6มือนะ3หัว6กรรถือเครื่องอาวุธเข้ารบกับอุยเหล่งจินหยินทั้งฝ่ายเอียวเจี้ยนซึ่งรบอยู่กับจิวซินทางข้างประตูตะวันออกนั้นก็อ่านมนต์บังเกิดเป็นสุนัขมีฤทธิ์โดดขึ้นกัดคอของจิวซินไว้เอียวเจี้ยนก็แทงด้วยทวนสามง่ามถูกจิวซินตายแล้วก็ไล่ฆ่าฟันทหารของจิวซินแตกหนีออกจากเมืองเอียวเจี้ยนก็มาทางข้างประตูตะวันตกช่วยโลเฉียลบกับหลีกีตอนนี้ก็ถือว่าหลีกีผู้เดียวต้านทานโลเฉียกับเอียวเจี้ยนอยู่เป็นสามารถเพราะว่า2รุ่ม1นะครับโลเฉียก็ทิ้งด้วยกำไลถูกหลีกีตายอีกคนหนึ่งเอียวเจี้ยนไล่ฆ่าทหารหลีกีแตกหนีออกจากเมืองแล้วก็รีบมาช่วยหยกเต็งจินหยินรบกับจูเทียนหลินหลีงักกับหยกเต็งจินหยินสู้รบกันอยู่หยกเต็งจินหยินเสียทีขับนกกระเรียนหนีมาถึงกลางเมืองหลีงักก็ไล่ติดตามมาแล้วก็ร้องเรียกให้เอียวบุญหุยจูเทียนหลินช่วยกันจับตัวของหยกเต็งจินหยินทั้งฝ่ายโลเฉียขี่จากไฟมาถึงก็รำทวนเคารพกับหลีงักหยกเต็งจินหยินก็กลับเข้ามารบเอากระบี่ฟันถูกจูเทียนหลินตายพอเอียวเจี้ยนมาถึงก็เข้าช่วยโลเฉียรบกับหลีงักทั้งสามคนสู้รบกันเป็นสามารถขณะนั้นเกียงจูแย่กับทหารทั้งปวงเป็นไข้เพิ่งจะหายได้ยินเสียงม้าล่อรวมทั้งกล่องรบอื้ออึงกันที่กลางเมืองก็ให้หลุยจินจูบินไปดูหลุยจินจูบินกลับมาลงมาบอกว่าตอนนี้หลีงักนั้นได้รบเข้ามาถึงกลางเมืองเอียวเจี้ยนโลเฉียเข้ารบยังไม่แพ้ไม่ชนะกันข้าพเจ้านั้นมีความพยาบาทหลีงักอยู่จะขอออกไปรบกับหลีงักให้ถึงแพ้แล้วก็ชนะยิมเฉียบกเฉียอึ้งเทียนหัวโทเฮงสุนก็พร้อมใจกันลาเกียงจูแย่จะไปรบกับหลีงักเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าท่านทั้ง5คนเพิ่งจะหายไข้ยังอิดโรยกำลังอยู่เกลือกจะเสียทีกับหลีงักได้นะแต่ว่าทหารทั้ง5คนก็ไม่ฟังต่างคนแต่งตัวถืออาวุธรีบไปกลางเมืองเห็นหลีงักต่างคนต่างก็ด่าหลีงักเป็นข้อหยาบช้าแล้วก็เข้ารบกับหลีงักหลีงักผู้เดียวรบอยู่กลางทหารเมืองไซกีทั้ง6มือแกว่งอาวุธป้องกันตัวเป็นสามารถบกเฉียได้ทีก็เอากระบี่ฟันถูกไหล่ของหลีงักหลีงักเจ็บเป็นสาหัสเห็นจะต้านทานไม่ได้ก็ชักโลโตหนีเอียวบุญหุยก็หนีตามหลีงักออกจากเมืองฝ่ายเทวดาทั้ง2องค์กับทหารทั้งปวงครั้นมีชัยชนะแล้วก็กลับมาหาเกียงจูแย่เทวดาทั้งสองจึงบอกว่าหลีงักแพ้เราวันนี้เห็นหากลับมาสู้รบต่อไปไม่ซึ่งท่านจะทำศึกไปภายหน้าถ้าขาดสนประการใดข้าพเจ้าจึงจะมาช่วยแล้วเทวดาทั้งสองก็ลากลับไปที่อยู่ทั้งฝ่ายหลีงักกับเอียวบุญหุยหนีทหารเมืองไซกีมาถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งก็เข้าหยุดพักอยู่ใต้ร่มไม้หลีงักก็เลยปรึกษากับเอียวบุญหุยบอกว่าเราแพ้แก่ทหารเมืองไซกีครั้งนี้เรามีความอายนักจะคิดประการใดจึงจะ

หลิงกับเอียวบุญหุยได้ฟังดังนั้นก็โกรธลุกขึ้นเอากระบี่ชี้หน้าแล้วก็บอกว่าตัวนาวีฝีมือความรู้ประการใดจึงจะมาจับเราหุยหูก็รู้แล้วที่อยู่ข้างหน้านี่คือหลิงก็เลยถอดกระบี่อันมีฤทธิ์ออกฟันหลิงเอียวบุญหุยวิ่งถลันออกมาทางด้านหน้าของหลิงหุยหูก็ฟันเอียวบุญหุยถึงขนาดที่เรียกกันว่าคอขาดตายเลยทีเดียวหลีงักเข้ารบกับอุยหูได้7เพลงอาวุธเห็นจะต้านทานไม่ได้หลีงักก็ดำดินไปที่เขากิวเหล็งซัวอุยหูก็ไปเข้าด้วยเกียงจูแย่ที่เมืองไซกีทางฝ่ายเสียเจงจูเทวดาซึ่งเป็นครูอินทองอยู่ที่ถ้ำเขาไทหัวซัวรู้ว่าบูอ๋องจะปราบผู้เป็นเซียนน้ำในแผ่นดินให้ราบคาบเสียเจงจูคิดจะให้สิทธิ์ไปช่วยบูอ๋องจึงว่ากับอินหองบอกว่าทุกวันนี้พระเจ้าติอ๋องบิดาของท่านจะสิ้นบุญอยู่แล้วบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินสืบไปเราคิดว่าจะให้ท่านไปช่วยบูอ๋องก็เกรงท่านจะไม่ยอมอินหองก็เลยคำนับแล้วก็บอกว่าบิดาของข้าพเจ้าหลงที่นางขันกีนางขันกีทูลให้ควักตามารดาข้าพเจ้าเสียความแค้นของข้าพเจ้ายังไม่หายซึ่งท่านจะให้ไปช่วยเจ้าเมืองไซกีนั้นข้าพเจ้ายินดีนักโดยจะได้แก้แค้นนางขันกีแทนมารดาข้าพเจ้าถ้าท่านยังสงสัยอยู่ว่าข้าพเจ้าจะไปเข้าโดยบิดารบบูอ๋องก็ขอให้เพลิงเผาข้าพเจ้าให้กระดูกเป็นผงไปเถอะแม่เสียเจงจูได้ฟังดังนั้นก็ดีใจก็เลยให้เสื้อตัวหนึ่งสำหรับกันอาวุธฆ่าศึกเรียกกันว่าแทงฟันไม่เข้าจะใส่เสื้อตัวนี้รวมทั้งกระจกสองหน้าหน้าหนึ่งขาวหน้าหนึ่งแดงถ้าหากว่าข้าศึกมารบด้วยให้ผินหน้ากระจกทางด้านขาวส่องให้ข้าศึกก็จะตายถ้าจะให้กลับมาฟื้นเป็นขึ้นมาก็ผินกระจกข้างแดงส่องต้องผู้ตายก็จะฟื้นคืนมาเป็นแล้วก็ให้กระบี่ด้วยสองเล่มเป็นอาวุธอันวิเศษจึงสั่งว่าท่านจงไปทางด่านกิมเหม็งกวนในด่านกิมเหม็งกวนชื่อว่าฮวยเสียบอหุยเสียบอนั้นมีหมวกเป็นของวิเศษและรัศมีของหมวกนั้นสว่างไปได้50วาท่านไปถึงด่านพบศพของป่วยเสียบอหุยเสียบอจะทำอันตรายท่านท่านจงใส่เสื้อถือกระบี่เป็นของสำหรับตัวหนีออกให้พ้นด่านไปให้ถึงเมืองไซกีก่อนเถอะแล้วเราจะตามไปต่อภายหลังอินหองก็รับเสื้อกระจกแล้วก็กระบี่แล้วก็ลาดำดินหนีไปที่ด่านไปผุดขึ้นที่เขาใหญ่พอได้ยินเสียงม้าล่อและทหารอื้ออึงอยู่แลไปเห็นนายทหารผู้หนึ่งหน้าดำหนวดแดงเหมือนกสีชาติคิ้วเหลืองตากลมเหมือนลูกมะตูมใส่เสื้อดำสวมกรอบทองถือกระบองเงินสองมือขี่ม้าดำร้องตะหวาดเสียงดังฟ้าร้องกับทหารสองคนขับม้ามาจะรบด้วยกับอินหองอินหองจึงผิงกระจกข้างขาวส่งไปต้องทหาร3คนสลบตกลงจากหลังม้าขณะนั้นมีทหารอีกคนหนึ่งลงจากหลังม้าเข้ามาคำนับขอชีวิตอินหองเห็นดังนั้นก็ไม่ได้ทำอันตรายแล้วก็ถามว่าตัวท่านกับทหาร3คนที่สลบอยู่นั้นชื่อว่าอะไรทหารผู้นั้นก็เลยบอกว่าข้าพเจ้านี่ชื่อว่าบังหองทหาร3คนนั้นชื่อว่าเล่าฮูโกเจียงแล้วก็ปิดหวนอินหองเห็น3คนนั้นรูปร่างสูงใหญ่จะใครได้ไปเป็นทหารก็เลยผินกระจกข้างแดงส่องไปต้องทหาร3คนให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทหาร3คนคุกเข่าคำนับแล้วก็ถามบอกว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเทวดามานี่จะไปแห่งใดหรืออินหองก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าอินหองเป็นบุตรที่2ของพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องเชื่อนางขันกีนางขันกีทูลยุยงให้ฆ่าเราเสียเทพไปดาพาเรามาเลี้ยงไว้เรามีความแค้นนางขันกีนักบัดนี้เทวดาซึ่งเป็นครูของเราใช้เราให้ไปช่วยเจ้าเมืองไซกีกำจัดปิดาเราเสียเราจะได้แก้แค้นนางขันกีครั้งนี้แล้วท่านทั้ง4คนจงไปด้วยกันกับเราเถอะทหารทั้ง4คนก็รับคำแล้วก็พาทหารเลว 3,000 ไปกับอินหองเดินทางไปได้วันหนึ่งพอแลไปข้างหน้าเห็นตัวหญิงคนหนึ่งขี่เสือหนวดขาว

0: หน้าขาวดังสีหยกอินหงก็หยุดม้าอยู่แล้วก็ถามบอกว่าท่านผู้เฒ่าชื่อใดมาแต่ไหนสินกงป้าก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าสินกงป้าได้เรียนความรู้ครูเดียวกันกับเซียเจิงจูซึ่งเป็นครูของท่านท่านพาทหารมานี่จะไปแห่งใดอินหงก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าจะไปช่วยเจ้าเหมืองไสกียกทัพมาจะกำจัดพระเจ้าติวอ๋องสิงกงป้าจึงตอบบอกว่าเป็นอย่างธรรมเนียมสืบมาถ้าบิดาสิ้นบุญแล้วบุตรได้ครองสมบัติแทนบิดาสืบเชื้อวงไปภายหน้าบัดนี้ท่านเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องถึงพระเจ้าติวอ๋องจะทำผิดประการใดท่านผู้เป็นบุตรไม่ควรจะประทุษร้ายต่อบิดาท่านจะไปเข้ากับเจ้าเมืองไสกีซึ่งเป็นข้าศึกกับบิดานั้นท่านจะมีเป็นคนอกตัญญูเสียหรือท่านก็เป็นคนที่มีสติปัญญาจงไปเข้ากับเสาหูตีเมืองไสกีสนองพระเดชพระคุณบิดาจึงจะควรทางฝ่ายอินหงก็เลยบอกว่าเมื่อครูข้าพเจ้าใช้มาครั้งนี้ก็เกรงอยู่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมมาช่วยปู่อ๋องข้าพเจ้าคิดแค้นด้วยนางขันกีผู้บุตรเสาหูทูลยุยงให้บิดาข้าพเจ้าควักปามารดาข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจึงสาบานตัวต่อหน้าครูว่าจะมาเข้าด้วยเจ้าเมืองไซกีหวังที่จะกำจัดบิดาแล้วจะได้จับนางเสาหูกับนางขันกีฆ่าเสียให้หายความแค้นซึ่งท่านว่าจะให้ข้าพเจ้าเข้ากับเสาหูไปตีเมืองไซกีนั้นข้าพเจ้ากับเสาหูก็เป็นคนพยาบาทกันอยู่ทั้งจะเสียคำซึ่งสาบานต่อครูไม่รู้ที่จะทำประการใดสินกงป้าพอได้ฟังคำตอบอย่างนี้ก็บอกว่าถึงท่านจะเสียคำสาบานไปก็ได้ความกตัญญูคืนมาเห็นพอที่จะลบล้างกันได้อยู่ขอท่านเนี่ยเอาใจดีต่อเสาหูช่วยคิดการตีเมืองไซกีสำเร็จราชการแล้วบิดาท่านก็ชราอยู่นับวันสมบัติจะคงได้แก่ท่านถ้าท่านได้เป็นกษัตริย์แล้วชีวิตเสาหูกับนางขันกีก็คงจะอยู่ในเงื้อมมือของท่านท่านจะทำประการใดก็จะสำเร็จสมความคิดซึ่งท่านจะไปเข้าด้วยผู้อื่นให้ชิงสมบัติบิดาท่านนั้นถ้าเจ้าเมืองไซกีได้เป็นกษัตริย์แล้วเห็นจะหาเลี้ยงท่านใหม่ท่านจงตึกตรองดูเถอะฝ่ายอินหงพอได้ฟังดังนั้นก็ครุ่นคิดไปครุ่นคิดมาก็เห็นชอบด้วยจึงกำนับสินกงป้าแล้วก็บอกว่าท่านว่านี่ก็สมควรนะว่าแล้วอินหงก็เลยให้ทหารทิ้งธงเมืองไซกีเสียแล้วก็จารึกธงใหม่ว่ากองทัพเมืองจิวโกสินกงป้าเห็นอินหงยอมเข้ากับเสาหูก็ดีใจจึงบอกว่าท่านจงรีบไปเถอะเราจะไปหาเพื่อนเราให้ตามไปช่วยท่านตีเมืองไซกีสิงกงป้าก็ขับเสือหลีกออกทางอินหงก็ขับม้าพาทหารเดินทางไป3วันถึงแดนเมืองไซกีแล้วก็ให้ตั้งค่ายมั่นคงไว้จากนั้นก็ใช้บังหงให้ไปบอกเสาหูที่ค่ายบังหงก็คำนับลาไปบอกเสาหูว่าอินหงพระราชบุตรพระเจ้าติวอ๋องยกทัพมาช่วยท่านตีเมืองไซกีขอเชิญท่านไปจะได้ปรึกษาราชการเสาหูได้ฟังดังนั้นก็ถามแต้หลุนบอกว่าขณะเมื่อพระเจ้าติวอ๋องให้จับตัวอินเฮาอินหงลมหอบเอาไปแล้วเหตุใดจึงว่าอินหงยกทัพมาจะให้หาเราไปอีกเล่าตรงนี้เราสงสัยอยู่นะแต่หลุยก็เลยบอกว่าขณะเมื่อพระราชบุตรสององค์ลมพาไปนั้นข้าพเจ้าแจ้งความว่าเทวดาเอาไปเลี้ยงไว้เสาหูพอแจ้งความดังนั้นก็คิดบอกว่าอินหงนั้นเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าติวอ๋องให้มาหาเราขันจำมิไปก็ไม่ควรเสาหูแต่หลุนบังหงก็เลยไปคำนับอินหงที่ค่ายอินหงจึงว่าแก่เสาหูบอกว่าขณะเมื่อบิดาเราจับเรามาไว้จะลงโทษนั้นเดชะบุญเราเทวดาพามาแล้วก็ไปฝึกสอนความรู้ในการสงครามจนกระทั่งชำนิชำนาญบัดนี้เรารู้ว่าบูอ๋องตั้งตัวเป็นเจ้าเกลี้ยกล่อมหัวเมืองคิดการขบฏต่อบิดาเรา บิดาเราให้ท่านเป็นแม่ทัพมาตีเมืองไซกีเรารู้จึงมาช่วยท่านและท่านมาทำการศึกครั้งนี้ได้ทีหรือว่าเสียทีประการใดล่ะเซาหูก็แจ้งความตามที่ได้รบพุ่งกันกับทหารเมืองไซกีให้อินหงฟังทุกประการแต้หลุนจึงบอกว่าซึ่งท่านยกมาครั้งนี้เนี่ยข้าพเจ้าดีใจนักโดยเห็นว่าเมืองไซกีจะได้เป็นมั่นคงเซาหูก็เชิญอินหงมาที่ค่ายครั้นรุ่งขึ้นอินหงก็แต่งตัวใส่เสื้อสวมเกราะขึ้นมาถือกระบองสองมือพาแต้หลุนกับทหารออกมาจากค่ายไปที่หน้าเมืองไซกีแล้วก็ให้ทหารร้องท้าทายให้มารบกันทหารซึ่งรักษาหน้าที่ที่เชิงเทินก็เข้าไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็สั่งให้อึ้งปวยฮอออกไปรบอึ้งปวยฮอก็ไปจัดทหารแล้วก็ขึ้นขี่โคถือทวนพาอึ้งเทียนหัวอึ้งเทียนหลกอึ้งเทียนเจียกอึ้งเทียนเสียงบุตรชายทั้งสี่คนกับทหารออกจากเมืองไปถึงที่รบอินทองจึงถามบอกว่าท่านเป็นบุตรขุนนางเมืองหลวงเหตุใดจึงหนีมาเข้าด้วยพวกขบถฉะนี้ไม่ควรนะจงมาเข้ากับเราคิดอ่านจับขี่หวดไปถวายให้มีความชอบน่าจะดีกว่าจะได้ลบล้างความโทษผิดที่ทำไว้แต่หนหลังด้วยอึ่งปวยฮอได้ฟังก็ตอบบอกว่าบิดาของท่านไม่มีสัจธรรมทำให้เราได้ความแค้นเราอยู่ด้วยไม่ได้จึงหนีมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอองผู้มีบุญจะยกทัพไปกำจัดบิดาท่านเสียจึงจะหายที่มีความแค้นอินหองได้ยินอึ้งปวยหอสรรเสริญกีฮวดว่าเป็นผู้มีบุญแล้วก็ว่ากล่าวลบหลู่พระเจ้าติวอองผู้บิดาก็โกรธก็เลยขับม้าเข้าไปฟันด้วยกระบี่อึ้งปวยหอรับด้วยทวนรบกับอินหองได้20เพลงอาวุธแต่หลุนกลัวอินหองจะเสียทีแก่อึ้งปวยหอแต่หลุนก็เลยขับม้าพาทหารทั้ง4คนเข้าช่วยอินหองบุตรของอึ้งปวยฮอทั้ง4คนก็เข้าช่วยบิดารบกับทหารอินหงเป็นสามารถอินหงจึงเอากระจกส่องถูกอึ้งปวยฮอตกลงจากหลังโคสลบอยู่อึ้งเทียนหัวก็ลงจากหลังกีเลนเข้าอุ้มบิดาอินหงก็ส่องด้วยกระจกขาวแสงกระจกถูกอึ้งเทียนหัวสลบอยู่กับอึ้งปวยฮอทหารอินหงได้ทีก็ไล่ฆ่าฟันทหารอึ้งปวยฮอแตกกระจัดกระจายไปอินหงก็เลยให้แต้หลุนนั้นมัดทั้งอึ้งป่วยหอแล้วก็อึ้งเทียนหัวพากลับเข้าไปที่ค่ายอินหงคิดถึงคุณของอึ้งป่วยหอจึงไม่ได้ฆ่าเสียแล้วก็เอากระจกส่องให้อึ้งป่วยหอกับอึ้งเทียนหัวกลับฟื้นมาเป็นดังเก่าอินหงแก้มัดพ่อลูกสองคนออกเสียแล้วก็ถามว่าเดิมท่านอยู่ที่เมืองหลวงบิดาเราทำให้ท่านขัดแค้นประการใดจึงมาอยู่กับเมืองไซกีอย่างนี้อึ้งป่วยหอก็บอกว่าพระเจ้าติวอองบิดาของท่านเชื่อฟังแต่ฮิวฮุนและก็ฮุยตงซึ่งเป็นคนสอพลอแล้วก็หลงด้วยนางขันกีทำผิดอย่างธรรมเนียมข้าพเจ้าเพชรทูลทัดทานหลายครั้งก็ไม่ฟังกลับจะฆ่าข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจึงหนีมาเข้ากับที่เมืองไซกีอินทองก็เลยบอกว่าเมื่อครั้งบิดาเราจะฆ่าเสียปึงเสียงพาเราหนีมีรับสั่งให้ท่านตามท่านเราแล้วก็ปล่อยเราเสียคุณท่านมีอยู่แก่เราครั้งนี้ท่านไปเข้ากับเมืองไซกีถือว่าเป็นพวกขบถเราจับได้ไม่ทำอันตรายจะปล่อยเสียแทนคุณท่านสืบไปข้างหน้าท่านมารบกับเราอีกเราจะฆ่านะตอนนี้อินหงมาแล้วก็ปล่อยอึ้งปวยฮอกับอึ้งเทียนหัวไปที่เมืองไซกีอึ้งปวยฮอก็เข้าไปคำนับแจ้งความกับเกียงจูแย่ให้ทราบทุกประการเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าศึกสงครามครั้งนี้ไม่ได้จบง่ายๆแน่แต่เวลาของเราไม่พอแล้วนะครับช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาดังนั้นคงต้องติดต่อกันในครั้งหน้านะวันนี้ผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศีลกันต่อวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรตุกทะเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาขณะที่คดีปลัดภูเก็ตยืนยันดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี
11: ้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันโดยก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์ลาราชการต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: สำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีขณะนี้ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานจึงได้สั่งการอธิบดีกรมที่ดินให้สอบเขตทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรเบื้องต้นพบว่าบริษัทที่เข้าขายโนมินีในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า400รายซึ่งกรมที่ดินและกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจและขยายผลให้ถึงต้นตอเพื่อดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีเปลี่ยนบัญชีครูผู้ช่วยสมุทรปราการเหตุข้อสอบพิมพ์สลับยืนยันปรับปรุงเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
12: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ออกประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษพุทธศักราช2569ฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อฉบับใหม่แทนจนส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้จัดทำและตรวจข้อสอบได้แจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนการพิมพ์เมื่อสถาบันอุดมศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงได้เร่งตรวจสอบและประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดส่งผลให้ผู้เข้าสอบหลายรายได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ถูกต้องและมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายจึงได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อใหม่แทนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนการบรรจุและแต่งตั้งจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปพร้อมยืนยันว่าการปรับปรุงบัญชีในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และยุติธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: พ่อทำไมรถลอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
6: ฮะไหนดูสิ
7: เออจริงๆด้วย
6: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
5: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
7: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมีอะไรก็บอกค่ะ
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการนี้มีอะไรก็บอกครับกับผมวิทูลไตรราชวงศ์ครับ1สัปดาห์มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราพบกันได้24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage ชื่อมีอะไรก็บอกถ้าเล่นเฟซอยู่แล้วก็เข้าไปที่แฟนเพจนี่นะครับแล้วก็พิมพ์หาคำว่ามีอะไรก็บอกนะครับปกติถ้าใน Facebook ด้วยกันจะหากันเจอง่ายเหมือนกันแต่ถ้าถามถึงว่าเอาแล้วทำไมค้นหายากนิดนึงก็เป็นเพราะว่าตอนนี้นะครับ Facebook ก็จะมีปัญหาปิดการมองเห็นอะไรพวกนี้อยู่บ่อยๆเลยนะครับผมก็ต้องหาวิธีแล้วล่ะอย่างเช่นถ้าเขาชอบให้มีรีลผมก็ต้องทำรีลไปลงให้บ่อยๆเพื่อคุณผู้ฟังจะได้ตามหาง่ายอย่างนั้นดีไหมครับ24ชั่วโมงก็ใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองจริงเลยนะครับจนนอนได้น้อยแล้วเนี่ยมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะคุณผู้ฟังรู้สึกงั้นไหมครับว่าเวลาเดี๋ยวนี้มันเหมือนมีอะไรให้ทำเยอะจริงๆนะครับทั้งให้เรียนรู้ทั้งให้สนุกในทดลองอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยเดินหน้าไปด้วยกันแล้วมีอะไรเพิ่มเติมผมจะเอามาเรียนให้ทราบครับ

พลงกันเพราะๆนะครับในบรรยากาศสบายๆกับรายการนี้มีอะไรก็บอกครับครั้งที่แล้วผมพูดถึงเรื่องที่ว่าสัตว์นะครับมีพฤติกรรมที่เราดูแล้วโอ้จริงๆเขาก็ฉลาดอยู่เหมือนกันนะครับเช่นที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วว่าไม่ใช่แค่ลิงนะครับที่ทำอะไรเรียนแบบมนุษย์ได้หรือว่ามีหัวคิดในการที่จะจัดใช้เครื่องมืออะไรต่างๆนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าวัวก็สามารถจะใช้เครื่องมือได้เองหนึ่งครั้งแรกเขาคันหลังครับเขาก็ไปเอากิ่งไม้มาเกาหลังนักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นเรื่องของปัญญาของสัตว์นะครับที่เราดูถูกไม่ได้ทีเดียวนะมันทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่เราคิดเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วกันนะครับว่าไปยังไงเจอยังไงทำไมตื่นเต้นกันขนาดนั้นอ่ะดีเหมือนกันนะครับแต่เอาเรื่องนี้มาเล่ากันต่อเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นกลิ่นนำแล้วผมรู้สึกว่าบางทีความน่าสนใจอย่างนี้เนี่ยลองดูว่าไปมายังไงนะครับเพราะนานเสร็จนานมาแล้วครับเวลาที่เราพูดถึงสัตว์เราก็ดูเรื่องสติปัญญาใช่ไหมครับมนุษย์เรานี่สุดยอดของพีระมิดฉลาดที่สุดตามมาด้วยกลุ่มของพวกลิงนะครับพวกลิงนี่ก็จะคล้ายมนุษย์แล้วก็เก่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพวกโลมาวานนะครับหรือแม้ทั่งสัตว์ที่ตัวดำๆบินร้องกากาอีกาเนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับเหมือนกันว่ามีความสามารถเพราะว่าเขาเห็นมันจิกนั่นประดิษฐ์นี่อยู่เหมือนกันครับคือความสามารถในการใช้และประดิษฐ์เครื่องมือนี่ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเพราะมันสามารถจะมาเพื่อหาอาหารหรือเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะครับถ้าจะพูดถึงความฉลาดตัวนี้วันก่อนผมเห็นใน X นะครับมีการลงภาพว่ามีนักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงว่ารุ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้แข้งขาหักเนี่ยส่วนมากจะเป็นปัญหาว่าตายอย่างเดียวเลยเพราะพอขาหักไปทำอย่างอื่นไม่ได้ก็มีศัตรูทางธรรมชาติเข้ามาทำร้ายก็เสียชีวิตแต่พอเขาค้นพบว่ามีกระดูกชิ้นหนึ่งซึ่งมันต่อกันแล้วนะครับไม่ได้หักมีการต่อกลับคืนก็เขาก็เลยพูดถึงว่าถ้ากระดูกมีการต่อได้แสดงว่ามีการเข้ามาดูแลมีคนมาดูแลมีการดูแลกันอาจจะต้องสังคมมนุษย์เกิดขึ้นในนานมาแล้วในลักษณะนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับดูแลหาอาหารมาให้ปกป้องอันตรายทำให้คนที่กระดูกหักนั้นสามารถจะมีกระดูกที่ต่อติดกันแล้วและดำเนินชีวิตต่อไปได้เป็นปกติเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นนี่คือการประเมินเรื่องของสติปัญญาและพฤติกรรมทางสังคมนะครับซึ่งของสัตว์ก็เหมือนกันครับถ้าพูดถึงวัวควายเนี่ยบ้านเรามองว่าเขาเป็นไงครับสติปัญญาต่ำเนาะเราชอบเปรียบเทียบนะครับว่าเป็นเหมือนวัวเหมือนควายเนี่ยนะครับแต่ว่าในความจริงไม่ใช่แค่นั้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโลกของพฤติกรรมสัตวศาสตร์ต้องสั่นสะเทือนครับดร.อันโตนิโอโอซูนามาสคาโรนะครับนักวิจัยชั้นนำจากมหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์แห่งเวียนนาครับท่านได้ตีพิมพ์เผยแพร่รายงานการค้นพบพฤติกรรมของวัวเป็นวัวเพศมีตัวหนึ่งตั้งชื่อด้วยว่าเวโรนิก้าจะอยู่ในฟาร์มออร์แกนิกแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรียครับทีมวิจัยได้บันทึกวิดีโอเหตุการณ์ที่เวโรนิก้าเดินเข้าไปใกล้พื้นที่เก็บอุปกรณ์ของคนงานจากนั้นมันใช้ปากและขากรรไกรคาบด้ามกิ่งไม้ที่ตกอยู่รวมถึงไม้กวาดและคาดเก่าอย่างมั่นคงครับแล้วเอามาขยับโดยขยับหัวอย่างรุนแรงเป็นจังหวะเพื่อให้ปลายอุปกรณ์เหล่านั้นไปเกาและทำความสะอาดผิวหนังบริเวณส่วนหลังและซอกคอซึ่งเป็นจุดที่เขาจะใช้ลิ้นดันก็ไม่ได้จะใช้หางปัดก็ไม่ถึงเนี่ยนะครับพฤติกรรมนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเพราะทีมวิจัยได้มีการเฝ้าทดสอบสังเกตการอยู่และพบว่าเวโรนิก้ามีการเลือกขนาดของกิ่งไม้ให้เหมาะกับตำแหน่งที่มันต้องการเกาครับถ้าเกาบริเวณคอครึ่งกว้างอยู่มันจะใช้กิ่งที่มีการแตกแขนงคล้ายๆกวีนะครับแต่ถ้าต้องการเกาจุดที่เจาะจงเป็นจุดเล็กๆบนหลังเนี่ยมันจะใช้ไม้แท่งเดียวเดียวเขาก็เลยบอกอ๋อแสดงว่ามีสติปัญญาที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือได้เห็นไหมครับบางทีเราเองไปดูถูกเขาว่าเหมือนวัวเหมือนควายนะครับแต่จริงแล้ววัวตัวนี้เขาแสดงให้เห็นว่า
ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องของความชาญฉลาดรู้จักแก้ปัญหาและจับคู่คุณสมบัติของวัตถุได้ดีและปรับใช้ได้ด้วยนะครับวันหลังมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังต่อเลยนะครับมนุษย์เราคิดว่าเก่งแต่จริงแล้วสัตว์อื่นอาจจะไม่ได้บอกได้พูดได้ทำให้เราไม่รู้ก็เป็นไปได้

0: ับคุณผู้ฟังครับต้องขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับนี่คือช่วงเวลาของมีอะไรก็บอกครับผมมีกิจกรรมอยู่สม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะได้พบปะกันเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมเพื่ออาจจะเรียกว่าเป็นคราฟเทอราพีครับเป็นกระบวนการหัตถกรรมบำบัดปกติเราทำงานฝีมือเราจะบอกได้เลยว่าคนที่นั่งทำงานฝีมือนั้นจะมีความสงบแล้วก็มีสมาธิใช่ไหมครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำกันมานานแต่ถ้าหากเราจะเอากระบวนการเข้ามาจับเราจะพบว่างานฝีมือทุกๆชนิดนะครับที่ทำด้วยมือเนี่ยมันทำให้เราต้องมีการจดจ่อแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้นในการทำงานเหล่านั้นนะครับแล้วก็เลยทำให้เราเกิดสมาธิขึ้นมาได้นี่ก็คือส่วนที่เป็นประโยชน์นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้งานหัตถกรรมใดเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการให้เราเข้าถึงสมาธิได้การเย็บปักถักร้อยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรามองเห็นอยู่นะครับว่านี่แหละก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นการทำซ้ำๆใช่ไหมครับในการทำซ้ำๆด้วยวิธีการซ้ำๆแต่ให้ผลที่มีการพัฒนาและแตกต่างมีจุดเริ่มต้นมีจุดจบนี่ครับทำให้กิจกรรมนี้สามารถจะช่วยให้เราได้เห็นว่าการทำซ้ำๆนั้นมันต้องอาศัยความแม่นยำอาศัยความสม่ำเสมออาศัยความมีวินัยนี่ก็สอดรับเข้ามากับการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปครับเหมือนที่บอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้าท่านถักก็ไปทีละฝีเข็มนะครับถ้าท่านทอก็ไปทีละกระสวยทีละครั้งกระทบค่อยๆเรียงได้ทีละเส้นผมทำเป็นเครื่องทอผ้าขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะนะครับเป็นกี่ทอผ้าที่มีความกว้างประมาณศอกหนึ่งของเราเนี่ยนะครับสามารถจะวางบนตักได้แล้วก็นั่งทอไปได้คุยไปได้ด้วยนะครับจัดกิจกรรมกันนี้สม่ำเสมอสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจัดกันที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรตินะครับของจังหวัดขอนแก่นและนอกจากนั้นยังไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนก็มีนะครับไปที่โรงเรียนดอนช้างโรงเรียนบ้านดอนช้างนะครับศรีสุขวิทยาคารอย่างนั้นครับแล้วก็ไปที่หมู่บ้านก็ไปที่หมู่บ้านหนองโขยนะครับตำบลท่าพระเนี่ยเราก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็มีทั้งผู้สูงวัยเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยกิจกรรมที่ผู้สูงวัยทำในงานที่เราทำคือการทอผ้าด้วยกีบขนาดเล็กเนี่ยนะครับนอกจากที่จะได้เห็นว่าโอเคจะต้องมีผลงานออกมาแต่ระหว่างทางนั้นได้ประโยชน์เยอะมากตั้งแต่การเรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับซึ่งก็ทำให้ความภาคภูมิใจและความสุขได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆของผู้สูงวัยนั้นมีเพราะจะจับคู่กับอุปกรณ์ที่เคยรู้จักครับพอพูดถึงกี่ทอผ้าก็จะต้องมีโครงมีเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างของกี่นะครับท่านก็จะว่าโฮงนะครับโฮงแล้วพอมีฟืมอย่างเงี้ยครับก็เป็นภาษาที่คุ้นเคยนะครับมีกระสวยเนาะมีไม้ค้ำพันตัวพันพาอย่างเงี้ยเป็นต้นผมว่าก็สนุกตั้งแต่นี้แล้วครับแล้วก็ได้เอาสิ่งที่เป็นทักษะนี้มาใช้กับเครื่องมือเช่นเว้นใหม่ที่มีขนาดเล็กลงแล้วก็สร้างผลงานกันอย่างน่าสนใจเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมยินดีนะครับเพราะว่าก็เข้าไปในเพจได้เลยนะครับถ้ามีผมก็จะเชิญเข้าไปแต่ว่าต้องรีบสมัครเพราะเต็มเร็วมากสมัครทอผ้าหรือว่าจะเป็นการแปรรูปหรือทำกิจกรรมอื่นๆนะครับมีเยอะมากเลยครับก็ติดตามกันได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมที่ประหยัดเลยนะครับถ้าจะซื้ออุปกรณ์ก็เล็กน้อยหรือบางครั้งถ้ามีทุนผมก็จัดฟรีเอาละเดี๋ยววันหลังจะชวนนักการช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องน่าสนใจเยอะมากภาษาอังกฤษหรืออื่นๆเนี่ยรายการของเรามีฝากแน่นอนครับ
1: ซ้อมไม่ไหวเกินเยียวยาภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Major repair work starts at Stonehenge's Stone Circle หมายความว่างานซ่อมครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นแล้วที่แท่นหิน Stonehenge ค่ะข่าวนี้เล่าถึงการซ่อมแซมบูรณะครั้งสำคัญที่ Stonehenge อนุสาวรีย์แท่นหินลึกลับ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นก่อนยุคประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกลางเดือนกันยายนนับเป็นงานบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีตามการเปิดเผยของ English Heritage หน่วยงานดูแลโบราณสถานในอังกฤษโดยการบูรณะ Stonehenge ครั้งใหญ่รอบล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1950และ1960ค่ะ
2: wow.
1: คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Repair Workจากพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่างานซ่อมนั่นเองนะคะขยายความกันต่อค่ะกับคำว่า repair ซึ่งทำหน้าที่เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะให้ความหมายว่าซ่อมหรือซ่อมแซมนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า repair ที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น honey take a deep breath the contractor just gave us an estimate for roof repairsหมายความว่าที่รักจ๋าสูดหายใจลึกๆก่อนนะช่างรับเหมาของเราเพิ่งจะให้ราคาประเมินค่าซ่อมหลังคามาน่ะ
3: oh, no.
1: ทีนี้มาดูการใช้คำว่า repair ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาในประโยคกันบ้างค่ะตัวอย่างเช่น as a little boy Ken learned from his grandfather to repair his remote control cars. Now he runs the auto shop inherited from his family.

0: to each other more หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจสกับแม่ของเธอยังคงซ่อมแซมได้อยู่พวกเขาแค่ต้องฟังกันและกันมากขึ้นกว่านี้แหละแต่ถ้าดูแล้วซ่อมไม่ได้หรือเกินจุดที่จะแก้ไขเยียวยาแล้วนะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า irreparable ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ค่ะไปดูการใช้คำว่า irreparable ซึ่งหมายถึงซ่อมไม่ได้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นPercy's leg has been injured so severely, the doctor said is likely irreparable. หมายความว่าขาของ Percy ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนคุณหมอบอกว่าน่าจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
1: Oh no!
0: ทีนี้มาดูสำนวนที่ให้ความหมายว่าซ่อมไม่ได้หรือเกินจะเยียวยานะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า beyond repairดังนั้นจากประโยคเมื่อสักครู่ค่ะเราสามารถใช้คำว่า beyond repair แทนคำว่า irreparable ได้ว่า the doctor said Percy's leg may be beyond repair หมายความว่าคุณหมอบอกว่าขาของ Percy นั้นแย่เกินเยียวยาค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากเฟเดริกดักลาสนักบุกเบิกความเท่าเทียมของคนผิวสีในอเมริกาซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า It is easier to build strong children than to repair broken men หมายความว่ามันง่ายที่จะสร้างเด็กที่แข็งแกร่งมากกว่าซ่อมแซมผู้ใหญ่ที่พังยับเยินค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังครับผมมีข่าวหนึ่งที่อ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับหยิบมาพูดคุยกันตรงนี้ครับมีอะไรก็บอกครับเรื่องของน้ำเราถือเป็นส่วนที่สำคัญนะครับก็ยังคงได้เห็นข่าวกันอยู่เสมอแหละว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำขุ่นเนาะที่เห็นข่าวล่าสุดเมื่อต้นเดือนเนี่ยก็จะเป็นว่าเปิดน้ำประปาเนี่ยน้ำออกไปสีดำเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้ง 3-4 อาทิตย์ตั้งแต่ย้ายเข้ามาแล้วนะครับหรือตัวผมเองก็จะเจอเป็นประจำนะครับน้ำไม่ไหลน้ำไหลค่อยมากจนไม่ไหลเนี่ยครับไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันก็จะบอกว่าตัวเองอยู่ในที่สูงมีที่ที่สูงกว่านะเรื่องของการใช้ทรัพยากรเป็นส่วนที่น่าคิดและเราก็ใช้ทรัพยากรกันจนรู้สึกว่าเป็นปัญหาเลยนะครับอย่างเรื่องของการบริโภคน้ำมันการบริโภคอื่นๆเนี่ยครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิตก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ำน้ำช่วงสงกรานต์มีให้เล่นครับแต่หลังจากนั้นมาน้ำก็ไม่ไหลเหมือนกันแล้วพอมันบอกว่าจะแล้งนานเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยครับนี่ข่าวดีของการวิจัยครับเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องที่จะมาแยกเอาเกลือออกจากน้ำทะเลด้วยพลังแสงอาทิตย์ถ้าแบบนี้ก็จะทำให้เรามีน้ำจืดได้ใช้อย่างดีทีเดียวข่าวนี้น่าสนใจใช่ไหมครับคือการพัฒนาเครื่องมือแยกเกลือออกจากน้ำทะเลด้วยพลังแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโลหะที่ขึ้นรูปพื้นผิวด้วยเลเซอร์พิเศษครับจุดเด่นในระบบนี้คือมันจะไม่เหลืออะไรเป็นขยะเกลือเลยคือระบบนี้จะระเหยน้ำได้อย่างเร็วและใช้กลไกขับเคลื่อนตามธรรมชาติในการดันผลึกเกลือออกไปด้านข้างโดยอัตโนมัติที่ทำให้เครื่องไม่ตันที่สำคัญคือไม่สร้างน้ำเกลือเข้มข้นจัดที่จะเป็นขยะสารเคมีที่มักจะถูกปล่อยลงทะเลลงไปก็ไปทำลายระบบนิเวศนะครับอันนี้ก็ระบบเดิมแน่นอนครับเวลาที่ทำอะไรมันก็ต้องมีกากเนาะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเขาบอกให้มันระเหยไปแล้วไม่มีกากด้วยไม่มีขยะเกลือที่ว่าครับซึ่งอันนี้ถือเป็นวิธีหนึ่งนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งแล้วไม่สร้างให้เป็นปัญหาไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นบทเรียนของการออกแบบนวัตกรรมที่ต้องมององค์รวมของธรรมชาติเป็นหลัก

เป็นไงบ้างครับพอจะไหวไหมครับต้องถามไถ่กันนิดนึงของเรื่องความสุขนะครับว่าแต่ละวันนั้นพบเจอกันอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นและชัดเจนที่สุดของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คือว่าเป็นศูนย์รวมเนาะเป็นศูนย์รวมมากรวมใหญ่หลายอย่างเลยรวมตั้งแต่ส่วนราชการรวมธุรกิจต่างๆที่น่าสนใจบางคนมองเรื่องความเติบโตของเมืองก็คือการมีห้างเยอะมีห้างชั้นนำ1สาขา2สาขามีห้างที่อยู่รอบตัวเมืองเลยนะครับในตัวเมืองก็มีบางคนว่านี่คือความเจริญแต่สำหรับผมนะครับผมเห็นความเจริญที่มีขึ้นก็คือรถเต็มถนนตลอดครับอันนี้พูดแซวเล่นนะครับผมมองว่าเป็นปัญหาอย่างมากเลยทีเดียวครับความเจริญของเมืองควรตามมาด้วยการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพความเจริญของเมืองควรมาด้วยการมีเส้นทางให้คนสามารถเดินไปจากจุดหนึ่งไปอย่างจุดหนึ่งนะครับอย่างดีเนาะต้องใช้ว่าอย่างดีก็คือพื้นก็ต้องเรียบมีร่มมีเงาให้ได้เดินบ้างมีต้นไม้นะครับมีสวนสาธารณะหย่อมบ้างเนี่ยเป็นต้นเราไม่มีสักอันเรามีรถติดครับออกมาจากจุดหนึ่งไปติดอีกจุดหนึ่งถามว่ามีทางเลี่ยงไหมขอนแก่นเลี่ยงเท่ากับเลี่ยงจุดที่หนึ่งไปจุดไปติดจุดที่สองนะครับซึ่งบทสะท้อนอย่างหนึ่งที่เรามองได้เห็นชัดก็คือเรื่องของวินัยจราจรนะครับอย่างเช่นไฟแดงของเราถี่มากครับไฟแดงที่หนึ่งไฟแดงที่สองที่สามห่างกันไม่มากแต่ขณะเดียวกันเราก็รู้ครับถ้าเราขับรถเวลาที่พอมีไฟจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวหรือไฟแดงก็ตามแต่รถจะเคลื่อนตัวเนี่ยไม่ได้เคลื่อนทันทีอย่างเช่นถ้าจอดอยู่แล้วมีไฟเขียวขึ้นมาเนี่ยรถคันหน้าเคลื่อนทันทีที่มีไฟเขียวแต่เพื่อจะมาถึงรถคันที่10นี่รอเป็นนาทีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอมีไฟแดงอยู่ติดกันแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นมีไฟสัญญาณไฟจราจรอยู่ใกล้กันพอไฟเขียวรถเริ่มปล่อยไปนะครับคันที่10 11ก็เริ่มมองแล้วก็ต้องมองอ่ะครับถ้าเห็นมันเริ่มจะเป็นไฟเหลืองก็ต้องเตรียมหยุดแต่นี่ไม่ครับจะเร่งไปจะให้ทันไฟเขียวตัวนั้นแล้วก็ไปจอดคาอยู่ตรงกลางแยกอย่างไม่สนใจกะได้แต่ไม่สนใจเนี่ยครับทุกๆคนทำอย่างนี้เจาะกันไปหมดเลยอาจจะทุกแยกเลยนะครับและทำให้ขอนแก่นนั้นรถติดมากรถไม่ไหลผมทำไมถึงส่งท้ายกันแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนร่วมกันรักษาวินัยแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในท้องถนนครับเพราะถ้าทุกคนไม่ทำอย่างนี้เนี่ยรถมันจะลั่นจะโฟลว์นะครับจะหมุนวนไปได้แต่ถ้าใครไปจอดขวางอยู่เนี่ยครับเขียวแล้วเขาก็ไปไม่ได้เพราะเมื่อตอนที่เราเขียวแล้วเราไปไม่รอดก็ได้ไปขวางแดงเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปแต่ไม่รู้ใครจะพูดได้นะครับเพราะทุกคนอยู่บนท้องถนนกันหมดผมจึงขอโอกาสนี้ในการส่งเสียงเรื่องนี้สักนิดนึงแต่ก็หมดเวลาแล้วครับเราคงต้องพบกันในครั้งต่อไปสำหรับมีอะไรก็บอกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับThanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.

0: รกิตติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: แบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกเลือกผู้ว่าเลยสตอคนโปรดแบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกมามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสตร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบบวกเลือกกรุงเทพได้แบบคุณ
2: แบงค์ขอบบวกมามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนคาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาท
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนภายในงานได้ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้า SME คุณภาพดีจากผู้ประกอบการกว่า90ร้านค้ามาจำหน่ายในราคาโรงงานพร้อมจัดโปรโมชั่นสินค้านาทีทองเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิโซล่าเซลล์โดรนเพื่อการเกษตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bankการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโดยคาดการว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 51,000 คนและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า20ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: หลายจังหวัดพร้อมใจจัดงานเทศกาลผลไม้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยอำเภอพบพระจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดต่อยอดสินค้าเกษตรกรไทย
7: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดประจำปี2569โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอำเภอพบพระกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกรผู้ปลูกภายในงานมีการจำหน่ายผลอะโวคาโดกิ่งพันธุ์อะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอะโวคาโดเพื่อเป็นการต่อยอดปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการของตลาดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: ขณะที่จังหวัดสุรินทร์จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569กระตุ้นรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที
8: ่วันนี้ที่บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569ซึ่งเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากสวนอาทิทุเรียนลำไยเงาะอินทผลัมรวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอำเภอบัวเชษฐ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักการเมืองท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมและอุดหนุนสินค้าในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถือกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ริ่มต้นถนนดนตรีในชั่วโมงที่สองกับลูกลุงขี้เมาเป็นบัลลาดจากทึกควายถุยตั้งแต่ภาคแรกจนมาทั้งถึงในภาคนี้ก็ภาคที่เท่าไหร่แล้วนะฮะจากลุงขี้เมาทึกควายถุยก็มาถึงเพลงของลูกลุงขี้เมาที่มีชีวิตสองฝากฝากความทุกข์ยากความสุขสบายให้คนอดทนแล้วก็เปรียบในสะพานลอยเหมือนมองเห็นภาพเลยนะฮะในกรุงเทพมหานครนี่มีสะพานลอยเยอะดังนั้นในสะพานลอยนี่มีการข้ามไปฝั่งทั้งสองฝั่งจะมีฝั่งไหนที่เราจะเลือกที่จะข้ามไปแล้วประสบความสำเร็จก็ลองดูนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนกรกฎาคมจะมีฝากของนะฮะเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นฝั่งฝากที่เราอยากจะฟังเพลงแบบนี้บ้างกับคาราบาวไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ผมจะต้องไปเตรียมตัวคุยกับพี่แอดก่อนที่จะเริ่มถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้าแน่นอนก็อยากจะเล่นแบบเป็นโฟกทั้ง3ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ได้เพราะว่าเวลาต้องรีบไปเหมือนกันก็ประมาณได้ชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งครับเราเริ่มเร็วหน่อย5โมงครึ่งก็คงจะอุ่นหนาฝาข้างกันถ้าเต็มจริงๆเดี๋ยวข้างล่างนะครับท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์นะครับบุญชวริตก็กำลังดูว่าจะทำยังไงให้ถ้าคนล้นจริงๆก็นั่งตู้จอซึ่งปกติจะมีจออยู่2จออยู่ข้างล่างจอ LED ด้านในห้องกระจกที่คุณได้ไปนั่งรอพักระหว่างลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มีห้องอาหารที่ให้คุณได้รับประทานอาหารได้แอร์เย็นช่ำและนอกมันร้อนนะครับก็นี่คือค่าไฟของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นภาษีของท่านก็มาใช้กันให้คุ้มที่มีถนนดนตรีเป็นตัวจักรขับเคลื่อนกันมา31ปีแล้วก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์ก่อนที่ผมจะยุติอำลากันไปในเดือนสิงหาคมนี้หลังเกษียณอายุราชการก็เราจะทำจอข้างล่างขนาดใหญ่นะที่มี2จออยู่แล้วไม่รู้ว่าจะมีงบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าด้านบนนั้นจอ LED ที่เวลามีภาพแสงต่างๆให้คุณได้ชมก็มีหลายคนก็ชมว่าภาพมันสวยงามดีนะเช่นตอนที่ทั้งที่น้องที่เหลนต่อตระกูลเหลนระหว่องเนี่ยร้องเพลงขึ้นสู่รังก็มีภาพของกระจกแล้วก็มีหน้าต่างกระจกแล้วก็มีฝนเป็นเม็ดๆเลยนะฮะมองเห็นจอ LED ขนาดใหญ่ที่อยู่ในหอประชุมห้องออดิโทเรียมพี่ส้มจากวงที่มั่นแดงก็แบบชมชื่นชมใหญ่เลยทั้งเรื่องคุณภาพเสียงแล้วขอบคุณทาง Sound Space น้องกาแฟแล้วก็น้องอ้ําด้วยที่ทีมงานทั้งได้มาช่วยงานให้กับถนนดนตรีในราคามิตรภาพตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งมาถึงปีที่3ก็ขอบคุณมากกับทุกกิจกรรมที่ได้อยู่เบื้องหลังนะครับให้เสียงคุณภาพที่เราฟังแล้วก็มีมิติแล้วก็ฟังสบายหูแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ฟังเราออกได้ทุกๆชิ้นนี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางทีมงาน OB ของช่อง NBTสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งกำลังมีการตัดต่อเทปเก่าๆตั้งแต่เมื่อพี่โอเดียวลานผมใจมาแล้วคาราบาวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันตัดต่อเป็นรูปแบบรายการที่จะออกนำเสนอในถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มวันละชั่วโมงต้นเดือนก็จะมีรายการกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณทางท่านผู้บริการด้วยนะครับในการนกหวีดนะฮะแล้วก็ทีมงานของทีมถ่ายทอดสดทีม OB ทุกท่านเลยที่มาได้บันทึกภาพบันทึกรายการเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงในการไลฟ์ในช่วงเวลาของการแสดงด้วยในทุกๆครั้งครั้งหน้าก็จะได้มีการไลฟ์ให้ได้ไปชมกันทางบ้านหรือว่าทางที่ต่างๆทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ก็เป็นทุกช่องทางที่กรมประชาสัมพันธ์เราได้ทำหน้าที่แล้ววันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งเราเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเมืองที่อยู่ในบ้านในกลางเมืองหลวงเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครนะฮะก็บางกอกนี่แหละครับก็เลยเลือกนำ
พลงลูกลุงขี้หมามาเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมเป็นยุคสมัยนะคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทาง0816346452ก็โทรมาจากสมุยบอกเปิดคาราบาวสุดยอดเลยนะก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ติดตามทางทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนFM 92.5 MHz เป็นวิทยุที่เราทำมา31ปีแล้วส่วนทางทีวีก็3ปีทนดนตรีไลฟ์แต่ก่อนหน้านั้นก็เคยได้ไปจัดเป็นรายการอยู่ชื่อว่าทนดนตรีออนทีวีกันมาแล้วก็อย่างนี้ครับเวลาของการทำงานที่มีความสุขมันก็จะผ่านไปเร็วนะฮะเราก็จะพยายามทำหน้าที่แล้วก็พยายามสร้างสรรค์ในสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กรุงเทพรมควันพี่รักอภกันและกรุงเทพราตรีจากแฮมเมอร์ครับ

เริงรื่นเริงสุขสันต์มีโรงมีลานมีโชว์รูมมีตึกแถวที่กว้างขวางทางเท้ามีหาบเร่แผงรอยสะดวกซื้อสะดวกใจทางเท้ายังหาบเร่แผงรอยสะดวกซื้อแม่สะดวกจัง

าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำพลสันตุนานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแรปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:29 ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสขอบคุณเสียงมีผู้ฟังน้องคนหนึ่งบอกจากลำพูนเขาบอกเลือกอภิญโยก็จะขอวิหกพระถิ่นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าทางวิทยุจะได้ทำต่อหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็ผมก็พร้อมอยู่แล้วก็จะทำรายการต่อได้สำหรับวิทยุเพราะว่าจัดรายการได้ที่บ้านเลยทำมาที่บ้านนี่ก็เป็นเกือบจะ10 ปีแล้วที่ตั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ที่ทางบ้านโดยทีมงานคุณคงศักดิ์ไสวงศ์และคุณเมฆกันแก้วที่มาช่วยกันแล้วก็น้องเขยรงศักดิ์นิยมทองทำโปรแกรมทั้งการจัดรายการแล้วผมเพิ่มเติมโปรแกรมเรื่องการพากย์หนังที่จะมีซีรีส์แนวตั้งแล้วก็หนังแล้วก็สารคดีที่เขาจะจ้างซึ่งโดยปกติก็เคยทำงานลักษณะนี้คือเป็นอาชีพที่ทำงานหล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งนานแล้วล่ะครับนอกเหนือจากทำงานราชการแล้วก็มีงานพิเศษไม่งั้นไม่มีทางที่จะมีเงินมีทองที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตดูแลครอบครัวแล้วก็มาช่วยทำงานกิจกรรมให้กับทางราชการได้ก็นี่แหละครับก็เป็นรายได้พิเศษที่เราได้ทำงานมาทั้งการพากย์ช่อง3เมื่อสมัยก่อนทั้งซีรีส์ทั้งแดจันกึมจูมงฮะทงอีหนังอะไรทั้งหมดนะครับเคยมาทั้งเปาบุญจินเคยพากย์มาแล้วในน้อยเจ้าปัญญาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหนังเข้าโรงอย่างมิชชันอิมพอสซิเบิลหรือสตาร์วอร์สก็ภาพมาหมดแล้วแล้วก็ถึงไปถึงสารคดีที่ภาคทางไทย PBS แต่ตอนนี้ก็หลังจากเกษตรแล้วก็ยังคงจะเพิ่มการทำงานที่ไทย PBS เพิ่มเติมเพราะว่าเราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นส่วนทางที่บ้านก็ถ้าเขาจ้างภาคก็อินดีนะครับแล้วก็ภาคคือเป็นชีวิตที่ทำงานในการใช้เสียงมาโดยตลอดก็ทั้งการพากย์หนังพากย์สารคดีพากย์presentation หรือ VTR แล้วก็ Lion Sound แล้วก็รวมไปถึงสปอตอะไรต่างๆนี่ก็ทำมาแล้วก็ตลอดนะฮะก็เป็นอาชีพที่ทำงานมาเราเลี้ยงชีวิตมาส่วนของวิทยุของการจัดรายการนี่มันเป็นส่วนในหน้าที่ที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่เวลาที่ต้องรับราชการก็คืออ่านข่าวถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีแล้วก็ใช้เสียงในการทำงานด้านต่างๆเช่นอ่านสปอตอ่านสารคดีที่กับทางงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆหรืองานรณรงค์อะไรต่างๆก็อยู่ในส่วนของทางที่ใช้เสียงอยู่ทางภาควิทยุส่วนทางสำหรับทางหน้าตานี่ก็มาออกอากาศทางช่อง NBT เขานี่ก็คือถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่แล้วก็ได้ทำหน้าที่มา3 ปีที่เราเชิญศิลปินมาแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็มาติดตามแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักสถานที่เป็นที่รู้จักของรายการแล้วก็เรื่องของกิจกรรมแล้วก็เลยใช้ศิลปินเพื่อชีวิตมาเป็นผู้ที่สื่อให้กับผู้ฟังผู้ชมกันมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพอีกสักชุดหนึ่งก็แล้วกันผมเลือกก็จะหลุดไปจากเพื่อชีวิตบ้างก็แล้วกันนะฮะแต่ก็มีความไพเราะสำหรับศิลปินท่านนี้ประธานชลดาและป้างนครินทร์ภูมิแพ้กรุงเทพและเจ้าโตจากอิสเซนครับ

ศกนาฏกรรมของความรักแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคเมืองไม่ว่าจะทั้งจากรถลาที่ควักไขว่ก็เพิ่มเติมกันทั้งเรื่องของการก่อสร้างคานถล่มแล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างตกท่ออะไรเงี้ยนะฮะท่อฝาระบายน้ำท่อฝาระบายไม่ใช่ฝาท่อระบายเป็นฝาระบายฝาท่อระบายไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก่อสร้างไม่เรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็จะต้องแก้ไขโดยทางนะฮะกรุงเทพมหานครคนที่จะต้องมาบริหารกรุงเทพมหานครก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกรุงเทพภาคเมืองซึ่งมีปัญหาให้คนต้องพบเจอกันอยู่ทุกเมื่อชั่ววันเลยนะครับเพราะคนเยอะแล้วก็แออัดจะเยียดกันหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่มาร่วมกันอยู่ในศูนย์รวมตรงนี้มันก็แน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องใช้ผู้บริหารหรือคนที่จะต้องมาจัดการให้ได้นะครับแค่ขยะในเมืองนี่ก็โอ้โหเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วก็อีกหลายต่อหลายเรื่องราวที่อยู่ในภาคเมืองนี่คือสิ่งที่สะท้อนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปเลือกตั้งกันให้ได้คนที่จะมาทำให้เราได้คลายปัญหาเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดนะฮะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ก็อย่างน้อยก็ให้สามารถที่จะอยู่กันไปได้นะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตในชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับเพลงจากวงอีซึนที่มีพี่ป้อมพิโตอยู่ในสมาชิกของวงอีซึนนี่แหละครับดังนั้นทางสัตว์ต่างๆก็เลือกนำมาฝากกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมเป็นโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณสวิตสมนัตควบคุมเสียง0816346452ที่คุณก่อเพลงจากตามกำแพงมาจากใจ6

ข้าไปรับใช้ประชาโอ้โหน่าเห็นใจมากเป็นยังไงเหรอเข้าไปรับใช้ประชานี่โอ้โหคงจะเหนื่อยเป็นยังไงนะเข้าไปรับใช้ประชาเสร็จส

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชัดชัดชามาตื่นทางอยากจะฟังน้ำหมูนะครับก็เคยมาแล้วเมื่อปีแรกนะครับก็ปีนี้น้ำหมูจะมีงานใหญ่สำหรับงานของน้ำหมูเองก็ติดตามกันได้จะเป็นช่วงปลายปีมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็ติดตามกันได้นะครับทางถนนดนตรีตอนนี้พอหลังจากเกษียณก็อีกงานหนึ่งก็คือไปทำงานชดใช้เขานะฮะหลังจากที่ได้เขามาช่วยงานเราเราก็ไปช่วยงานกลับเขากลับบ้างแล้วก็จะเดินทางไปก็นอกเหนือจากการไปทำงานตอบแทนแล้วก็ถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหรือก็ไปพบปะพี่น้องที่ในต่างจังหวัดหรือว่าญาติมิตรทั้งหลายที่ได้ทำงานร่วมกันในสั้นของงานศิลปะงานวัฒนธรรมงานดนตรีเราจะได้ไปเจอกันในที่ต่างๆครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452จากจังหวัดแพร่ตั้งแต่ช่วงต้นของทนดนตรีก็เลยมอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2และเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีชนะภัยครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ต.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับประชาชนตอบรับร่วมจับจ่ายใช้สอยภายในงาน OTOP Mid-Year 2026ล่าสุดยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรอุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมจับจ่ายใช้สอยในงาน OTOP Mid-Year 2026พบกระแสตอบรับโค้งสุดท้ายคึกคักยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครอบครัวตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid-Year 2026พร้อมร่วมอุดหนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ OTOP ก่อนกล่าวชื่นชมผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีโดยขณะนี้มียอดจำหน่ายภายในงานกว่า678ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่650ล้านบาทแล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยภายในงานโอท็อปมิดเดียร์2026เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและร่วมกันสร้างความสำเร็จกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายงานโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนนิติบุคคลที่เหลือเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ล่าสุดมีผู้ประกอบการกว่าร้อยละ99เลือกนำส่งงบการเงินปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะท้อนความโปร่งใส
9: นายภูมิพงษ์ นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถิติการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ว่ามีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้วจำนวน 717,468 รายคิดเป็น179จากที่ต้องนำส่งทั้งหมด 97,151 รายโดยพบว่าผู้ประกอบการเลือกใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-fillingสูงถึง 199.8 ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับความโปร่งใสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณนิติบุคคลที่ให้ความร่วมมือและขอแจ้งเตือนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินอีก 189,683 รายหรือ121ให้เร่งดำเนินการผ่านระบบ DBD e-filling โดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ และป้องกันความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ต้องชำระค่าปรับเสียเครดิตจนพลาดโอกาสทางธุรกิจและหากค้างส่งต่อเนื่อง3ปีอาจถูกถอนทะเบียนเป็นบริษัทร้างปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเช็คความพร้อมนักเตะตัวหลักก่อนพบปานามาเช้าพรุ่งนี้
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม JK และ L โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L ระหว่างทีมขวัญใจมหาชนทีมชาติอังกฤษที่ผลงาน2นัดที่ผ่านมาชนะโครเอเชีย4-1และเสมอกาน่า0-0มี4คะแนนทำให้เกมนี้ต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พบกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วลงสนามเวลา4 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเกมนี้ทัพสิงโตคำรามอาจจะต้องเช็คความพร้อมของนักเตะตัวหลักหลายรายโดยเฉพาะริชเจมที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขารวมไปถึงเดแคนไรส์บุคาโยซาก้าและมาคัสแรดฟอร์ดที่ต้องประเมินความพร้อมอีกครั้งส่วนปานามาโทมัสคริสเตียนเซนหัวหน้าโค้ชของปานามายังต้องรับมือกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตลอดทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะอาดาลเบโต้การัสกิยาที่อาจไม่ได้เล่นในเกมสุดท้ายขณะที่กัปตันทีมอานิบาลโกดอยยังไม่ฟิตเต็มที่แม้ทีมหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วแต่คาดว่าจะยังยึดระบบ 5-4-1 ตามเดิมสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาครั้งเดียวในฟุตบอลโลก2018รอบแบ่งกลุ่มโดยในเกมนั้นอังกฤษถล่มไป6-1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆกาน่าพบโครเอเชียเวลา4 นาฬิกาโคลอมเบียพบโปรตุเกสและดีอาร์คองโกพบอุซเบกิสถานเวลา6 นาฬิกาแอลจีเรียพบออสเตรียและอาร์เจนตินาพบจอร์แดนเวลา9 นาฬิกาปุ่นพัฒน์การรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธรุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

แล้วก็มาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของพี่หยกรุ่งสมัยเพลงนี้ก็เห็นว่ามีความหมายเรื่องของในเมืองหลวงในมหานครของอพาร์ตเมนต์คุณป้าแล้วก็เอมีพูดถึงเหตุการณ์เรื่องเดือนพฤษภาด้วยน่าสนใจก็ไม่ได้ได้ฟังกับเขาแล้วครับในศิลปินอื่นๆตอนนี้มาแบบหาแบบแนวๆบ้างนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงในสายทางอื่นๆซึ่งเขาก็มีความสร้างสรรค์ดีแล้วโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนที่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งไม่ว่าจะคือเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลทั้งกลางวันและกลางคืนก็เป็นเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเมืองที่มีกิจกรรมไปตลอดทั้งแสงสีเสียงทั้งรถจักรที่ขับไขว่เบาบางไปบ้างในช่วงดึกแต่ถ้าจะไหนนั่นก็คือช่วงเช้าช่วงเย็นไม่เว้นแม้แต่ทั้งวันหยุดตัวนี้ก็หนาแน่นไปหมดสำหรับรถลาที่ติดขัดอยู่เป็นประจำในกรุงเทพมหานครจะต้องโดยสารรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าเหมือนกับที่ลูกชายก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากไปที่วัดอรุณมามันช่วงเช้าไปส่งเขาแล้วก็มีกิจกรรมที่เขาต้องไปทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของมหาวิทยาลัยออกแบบเสื้อผ้าก็ไปดูเรื่องของการตัดเย็บการดูแบบเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่ชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่แถวเขตในบริเวณด้านท่านวังหลังนะฮะแถวทางฝั่งธนบุรีก็ได้เห็นผู้คนเห็นทัวร์เขามาลงมาเช้าไปมาหมดเลยนะฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ผมมอบให้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตในภาคเมืองอีกกลุ่มคนหนึ่งทั้งเรื่องของการให้บริการทางด้านต่างๆคนเช็ดเงา

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณผู้ฟังบอกจากฟังจากน้องทายของมาริโอน่าบอกไม่ยอกชื่อเพลงบอกเพลงเพราะๆผมก็ไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรนะครับก็เลยเปิดเพลงนี้เข้ามาสักครู่นี้คือคนเช็ดเงาเพราะว่าเรื่องของอีกหลายอาชีพที่อยู่ในซอกเงาซอกลึกเป็นทั้งในการไม่เปิดเผยร้านนวดร้านสปาร้านอะไรต่างๆก็ยังมีชีวิตของผู้คนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเหล่านี้อยู่ก็เป็นเพลงที่สะท้อนมาให้เห็นถึงภาพชีวิตของคนที่อยู่ในภาคเมืองมาทำมาหากินในภาคเมืองแล้วก็ต้องใช้ชีวิตดิ้นรนกันไปแล้วพรุ่งนี้คนในกรุงเทพในภาคเมืองก็จะต้องเลือกตั้งกันก็ออกไปเลือกตั้งกันตามเขตที่คุณมีเลขทะเบียนบ้านมีชื่อก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ในการให้คนเท่ามาทำงานให้เราทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทั้งเขตต่างๆผู้บริหารทั้งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเทศกิจอะไรต่างๆนี่ก็ต้องทำงานรับใช้เรารับใช้พี่น้องประชาชนนะฮะก็จะต้องไปเลือกผู้บริหารแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกก็บัตรจะมี2สีสีเขียวและสีชมพูครับฐานทางราชการที่ได้กำหนดไว้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรที่ทางราชการออกให้แล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนที่ทางกกต.เขากำหนดเอาไว้แล้วอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ไปดูกันแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดพรุ่งนี้ก็ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่จะเกาะติดรายงานสถานการณ์เรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเย็นและรายงานผลต่ออย่างไม่เป็นทางการต่อเนื่องไปจนถึงภาคค่ำแต่ก็จะไม่ถึงจะไม่ได้กินเวลามาถึงถนนดนตรีถนนดนตรียังมีเป็นรายการปกติไม่ได้มีการล้มพังนะฮะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องราวของการที่จะรายงานด้วยสำหรับผลยังไม่เป็นทางการที่จะได้ทราบกันตามการนับในหน่วยเลือกตั้งต่างๆกันในกรุงเทพมหานครทุกๆหน่วยเลือกตั้งในทุกๆเขตด้วยก็ระวังเรื่องฝนฟ้ากันมากๆนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้ในคอนเสิร์ตเนี่ยผมก่อนงานโอ้โหลงสะกนำดีนะที่เขาหยุดบ้างถ้าเขาไม่หยุดนี่เป็นเรื่องเหมือนกันกลัวเขาคดจัดถอยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมแต่สำหรับเดือนหน้าไม่กลัวแล้วครับฝนฟ้าตกยังไงก็คงจะมากันอย่างอุ่นหนาฝากข้างเหมือนเดิมเมื่อปีที่แล้วแน่นจนรถลาดติดไปถึงลาดพร้าวต้องหาวิธีการที่จะต้องมีที่จอดรถไม่ได้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะขอพื้นที่ของทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอในฝั่งที่ใต้ติดรั้วติดกันแล้วก็ให้คนได้จอดและเดินเข้ามาที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงก็เข้ามาชมกันลงทะเบียนแล้วมาดูด้วยนะครับว่าสำหรับท่านที่เคยลงมาต่อเนื่องอยากจะให้สิทธิ์บางคนที่เขาได้มาติดตามทนดนตรีมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆจนกระทั่งมาถึงปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายไม่ต้องประดามาไปแย่งกันไปโพสอะไรว่ากล่าวขานกันทั้งนั้นนะครับว่าผมไม่อ่านไม่สนใจถ้าอยากจะเจอกันก็คุยกันต่อหน้า ไม่ชอบพูดกันหลังหรือโพสอะไรกันไปที่มันใช้คำพูดที่ไม่สุภาพกันเพลงที่ขอมาจากลำพูนมอบให้แล้วครับ B6 พลัดถิ่นครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุณสมัยและคุณสุวิทย์สมนัติของกรมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงเมฆขันแก้วธนศักดิ์มิยมทองเรืองกิจการจันทร์ประสันวงสว่างสมเด็จท่านมณีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างหน่อยนะเดินทางก็มีเพลงที่มอบให้แล้วครับคุณผู้ฟังได้ขอมาทั้งในทาง Google Formแล้วก็ทาง0816346452สาวสุราษฎร์ที่ขอเดินเพ่นมาเมื่อวันที่นาก็ร้องเดินเพ่นแล้วก็มีมือครุยที่หน้าตาดีเป็นทหารนะครับลูกศิษย์อาจารย์ธนิตศรีกินดีก็มาเป่าครุยให้กับนางนาแล้วก็เล่นเพลงนี้พร้อมกับร้องนำแบบบอกแต่ละคำแต่ละถ้อยคำให้ทุกคนได้ร้องตามน่ารักดีเราจะนำเทปบันทึกมาตัดต่ออากาศทางภาควิทยุในวันเสาร์หน้า3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับต้นดนตรีส่วนทางภาคของทางออนทีวีหรือว่าทางทีวีช่วงวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนก็รอให้ตัดต่อเทปที่ได้เคยออกอากาศที่เคยได้บันทึกไว้แล้วไม่ได้ออกอากาศเนี่ยมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของต้นดนตรีไลฟ์ในคืนวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กันต่อไปด้วยครับเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาทาง0816346452จากเชียงใหม่แล้วในไลน์ก็มีที่ก็คอนฟอร์มนี้ก็มีขอเอาไว้หลายเพลงเลยของปู่พงศิษฐ์คำพีที่ในนี้ก็ขอทั้งถึงเพื่อนทั้งเลือกรักเธออยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ของเพลงแม้ว่านี่ของเสกโลโซมาดามออยคอโอ้โหจะหาเจอไหมเนี่ยเพราะว่ามันปัจจุบันทันด่วนต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวติดค้างไว้วันพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ก็มีถนนดนตรีอยู่เช่นเดิม3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับเพลงที่ผมเลือกผมขอเพราะว่าขอปู่พงศิษฐ์มาหลายเพลงก็ผมเลือกเพลงนี้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดเชียงใหม่ปีหักครับ

0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถือกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของการเดินทางในคืนวันนี้กับถนนดนตรีต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับช่วยกันเลือกเพลงนี้มาจากลมสักชะตารักแล้วก็ก่อนนั้นก็ปีกหักจากเชียงใหม่พรุ่งนี้ทั้งชะตาทั้งก็อยู่ที่ตัวท่านทุกคนในเรื่องที่เราจะไปกากระบาดในวันพรุ่งนี้แหละครับเราดูเก็บหลักตัวเอาหลักฐานไปแสดงให้เรียบร้อยสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้ครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยจะรายงานทั้งเรื่องของบรรยากาศทั้งเรื่องของการแถลงอะไรต่างๆก็ติดตามได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีล้มผังแล้วก็ทำรายการพิเศษขึ้นมาเพื่อจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่วันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและทีมงานของถนนดนตรีทั้งทุกท่านผมพิจิตรสมัยก็จะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางมอบเพลงสองเพลงไว้ปิดท้ายในคืนวันนี้กับเพลงความรักที่คุณขอมาใน Google Form และลำตะของที่ขอมาจากคลอง8คือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์

คมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมลึกพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

แข็งในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนให้มีความเข้มแข็งในกายใจความรู้และอัธยาศัยที่ดีจึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 8 ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว 5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า 7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569แล้วค่ะอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะก็แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะหรือปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็มีจิตศรัทธาที่จะเขียนถามเข้ามาให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาได้ตอบได้ชี้แจงได้ให้ความเห็นให้ปัญญาแก่ท่านเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็จะมีดิฉันเตือนใจสินผู้นิกได้มีบุญที่จะมีโอกาสมาทำหน้าที่ถามคำถามนั้นแทนท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตามใจท่านในการที่จะตอบปัญหาต่างๆหรือแง่คิดหรือความเห็นก็ตามที่เขียนเข้ามาในรายการนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทานเรื่องในพระไตรปิฎกหัวข้อธรรมะการฝึกปฏิบัติสมาธิการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อได้ฟังข้อใดๆแล้วรู้สึกว่ามันมีจุดที่น่าสนใจต้องการจะแบ่งปันเรื่องในชีวิตของตนหรือตรงไหนเป็นคำถามก็เสนอแนะข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ pipanya.org panya.org หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Inbox Direct Message เมื่อส่งเข้ามาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะนำคำถามปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุยตอบกันอภิปรายทำความเข้าใจใดๆเพื่อให้เกิดความรู้กันกว้างขวางต่อไปเชิญฟัง
0: เจ้าค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มด้วยคำถามของท่านผู้ฟังท่านแรกนะเจ้าคะเป็นสุภาพบุรุษก็บอกว่าท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานเจ้าคะซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านก็จะเที่ยวถามคนนู้นคนนี้แล้วก็ไปอ่านหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะแต่ก็ยังไงก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเจ้าคะแต่ท่านก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เจ้าคะท่านไม่มีความสงสัยละเป็นเพราะอะไรกับตัวเองก็ไม่ไปค้นหานิพพานเหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยเจ้าคะเหมือนอย่างตอนแรกๆที่ว่าอยากจะรู้จังว่านิพพานคืออะไรเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ลองวินิจฉัยแล้วก็แจกแจงให้ฟังนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เรียบร้อยคำถามของท่านผู้นี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าตัวเองถึงแล้วรู้ตัวว่ายังไม่ถึงแต่ว่าไม่สงสัยแล้วก็จะมาถ้าที่เมื่อก่อนมันสงสัยนี่คือคำถามว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจนะตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าก็ไม่สงสัยแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าสงสัยเยอะเลยตรงนี้คือลักษณะของจิตที่มันละเอียดประณีตลงถามว่าความสงสัยความเคลือบแคลงแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือลักษณะของวิจิกิจฉาไงว
0: ิ
1: จิกิจฉาแปลว่าความเคลือบแคลงความ
0: เห็นแย้งไม่ลงใจ
1: ความไม่ลงใจใช่ซึ่งมันก็จะออกมาในรูปแบบของคำถามรูปแบบของคำถามคำถามมี2ประเภทคำถามที่เกิดจากความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจวิจิกิจฉานี่ก็แบบหนึ่งแต่คำถามที่เกิดจากว่าต้องปฏิบัติยังไงทำยังไงอันนี้ก็แบบที่2ศรัทธาแล้วมีคำถามกับไม่ศรัทธาแล้วมีคำถามคำถาม2ประเภทนี้ไม่เหมือนกันแต่คำถามแบบแรกที่ไม่มีศรัทธาแล้วมีคำถามนี่คือถามหาเรื่องไม่ได้ถามเอาความรู้แต่คำถามที่2ถามเอาความรู้ไม่ได้ถามหาเรื่องเพราะฉะนั้นพอจิตเรามีความมั่นใจ ทำให้ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจนี่หายไปเพราะอะไรนะเพราะความมั่นใจด้วยความมั่นใจนี้ความเคลือบแคลงหายไปสมาธิเราจะเกิดพอประมาณพอมีสมาธิเกิดขึ้นพอประมาณตรงนี้แหละที่ทำให้ท่านผู้ถามผู้นี้ไม่มีคำถามไม่ใช่ไม่มีคำถามไม่มีความสงสัยเดี๋ยวไม่มีความสงสัยแบบที่วิจิกิจฉาเขาจะมีกันเธอไม่มีแล้วเพราะอะไรนะเพราะจิตเป็นสมาธิสมาธิกับวิจิกิจฉามันตรงข้ามกันไงวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นหนึ่งในนิวรณ์นะหนึ่งในนิวรณ์ห้าประการถ้าจิตเรามีวิจิกิจฉาก็เป็นสมาธิไม่ได้ถ้าจิตเรามีสมาธิวิจิกิจฉาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นเป็นตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเราจึงไม่มีวิจิกิจฉาเป็นสมาธิระดับหนึ่งอาจจะยังไม่เต็มแต่มีแน่นอนที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะคุณมีศรัทธาเต็มเดี๋ยวเรามีศรัทธาเต็มไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าหรือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็พอไม่สงสัยปุ๊บก็เลยมีสมาธิพอประมาณขึ้นมาพอมีศรัทธาปุ๊บความไม่สงสัยก็เลยหายไปแต่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เราไม่สงสัยหมายถึงไม่เคลือบแคลงแล้วไม่มีวิจิกิจฉาแล้วคำถามต่างๆเรายังมีอยู่ไหมต้องก็มีแน่แต่ศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจุดที่เราจะมีคำถามเพื่อให้เกิดความรู้เนี่ยถามเอาความรู้เนี่ยอันนี้มันบางทีมันมีทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำคำถามเหล่านั้นเนี่ยมันถูกตอบหมดแล้วมันก็อยู่ในทางออกนี่เองอ่ะเรื่องราวที่เราจะถามเอาความรู้ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะเราจึงไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนในคำนี้นะไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนคือมันก็ไม่ถามไงเข้าใจปะก็พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วแล้วเราก็รู้ตรงนี้มันก็เพียงพอที่ฉันจะบรรลุทำได้แล้วฉันจะถามอะไรมันเลยไม่ถามไงมันเลยไม่สงสัย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถามไม่สงสัยไม่ใช่ว่ารู้แล้วรู้แบบไหนด้วยนะยังไม่ถึงนิพพานหรอกแต่ไม่สงสัยแล้ววันนิพพานมีจริงหรือไม่เส้นทางไปยังไงนิพพานไปยังไงไม่สงสัยเลยแล้วตัวเองถึงหรือยังยังไม่ถึงเอ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันมีรู้นี่คือด้วยความมั่นใจไงด้วยศรัทธาใช่ไหมใ
0: ช่ค่ะ
1: ด้วยความเข้าใจในเรื่องมรรคต่างๆและศรัทธาความเข้าใจตรงนี้ก็คือคุณมีศรัทธาเต็มมีเขาเรียกเป็นระดับโสดาบันอย่างน้อยก็โสดาปัตติมรรคแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: คนที่ถามแบบนี้เป็นโสดาปัตติมรรคแน่นอนหรืออาจจะถึงผลก็ได้ถ้าบุญละสังโยชน์สามอย่างนั้นได้แต่ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ท่านอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะท่านพระสารีบุตรนะคุยกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนี่แหละเปรียบว่าอย่างนี้เปรียบเหมือนกับคนที่หิวน้ำมากเลยนะเดินมาตามทางเดินทางไกลอันกันดารปรากฏว่าไปเจอโอเอซิสแห่งหนึ่งไปเจอโอเอซิสแห่งหนึ่ง
0: บ่อน้ำเลยนะเจ้าคะกลางทะเลทราย
1: ใช่บ่อน้ำก็ต้องมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาดูปุ๊บเจอบ่อน้ำโอ้โถแต่บ่อน้ำเนี่ยมันลึกแล้วอะไรที่จะตักลงไปเนี่ยก็ไม่มีตาเนี่ยก็เห็นอยู่นี่แหละโอ้ยจะเอื้อมยังไงเนี่ยเอางี้เราจะลงไปเราก็เลยบอกเพื่อนว่าโอเคเราช่วยกันนะเธออยู่ข้างบนแล้วเธอจับฉันไว้แล้วฉันจะลงไปกวักน้ำขึ้นมาเอาเชือกอะไรผูกแต่เชือกเนี่ยมันจะถึงอยู่แล้วขานี่จะถึงอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขาดีคืบเดียว
0: จะขา
1: ดโถคือเห็นอยู่แน่ๆว่าน้ำอยู่นั้นแต่คุณเอาไม่ได้แล้วคุณจะไม่สงสัยเลยว่าเราจะเอาน้ำมันจะมีน้ำไหมคุณไม่สงสัยละมีแน่นอนเหลือแต่ว่าจะเอายังไงกันวิธีก็มีอยู่แล้วมันเหลือนิดเดียวแค่นั้นเท่านั้นเองก็ตรงนี้คือจุดที่ว่าโอเคเราไม่สงสัยเลยว่านิพพานมีอยู่จริงไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ถึงมันอยู่แน่นอนตรงนี้มันไม่ไปไหนแน่เลยคือลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คนที่มีจิตใจแบบนี้เนี่ยนะเขาจะไม่สามารถฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุรามีไรเนี่ยไม่ได้เลยคือจิตมันจะไม่น้อมไปทำแบบนั้นเลย
0: ไม่ทำผิดศีลเลยถูกไหมเจ้าคะ
1: คือจะทำไม่ได้เลยคือทำในระดับที่ว่าถ้าทำแล้วจะไปสุนทรรสเขาจะทำไม่ได้นะ
0: ครับ
1: คำนี้หมายความว่าคืออาจจะเผลอพลาดแล้วไปฆ่าสัตว์อาจจะดื่มวายดื่มอะไรอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้ขนาดที่ว่าถ้าทำแล้วมันจะไปตกนรกอ่ะเขาจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เขามาทำไม่ได้ที่นี้ก็คือมันจะไม่ได้หนักขนาดนั้นอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ถามมาก็คงจะสบายใจมากขึ้นเลยว่าอ๋อเราเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งก็เป็นการหมายถึงว่ามีปัญญาแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาใกล้จะเป็นอริยบุคคลแล้วนะคะ
1: คืออันนี้ก็เป็นอริยบุคคลแล้วนะคุณเดินใจแต่เป็นขั้นมรรคหรือขั้นผลก็เท่านั้นเอง
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: คำว่ามรรคหรือผลหมายความว่ามรรคเนี่ยก็คือคุณมี
0: ทางแล้ว
1: ก็คุณมีความเชื่อคุณมีจิตน้อมไปแล้วอะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: มรรคผลเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าเรายังไม่ถึงนี่คือมรรคไงซึ่งมรรคเนี่ยมันไม่ได้เป็นยากอยู่แล้วเพียงแต่ขั้นผลเนี่ยมันจะต้องละสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่างนั่นคือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสถ้าเราละได้นั่นคือคุณก็เป็นขั้นผลอะโสดาขั้นผลแน่นอนมรรคเนี่ยมันยังเสื่อมได้อยู่ไง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาสอดคล้องกับคำถามของท่านที่สองนะเจ้าค่ะถามมาบอกว่าอริยบุคคลอย่างน้อยโสดาปัตติมรรคเนี่ยย่อมไม่ทำให้ศรัทธาของผู้อื่นตกไปใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าท่านก็ยังอาจจะทำไปด้วยความรู้ที่ไม่ทั่วถึงในสถานการณ์นั้นๆแล้วก็ถามว่าในสมัยพุทธกาลนี่มีตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังบ้างหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือเรื่องนี้เอาความพอเพียงเพื่อตนเองกับความพอเพียงเพื่อคนอื่นเนี่ยมาปนกันคุณใจนั่นหมายความว่าการที่เราจะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีอนาคามีอรหันต์มรรคหรือผลใดๆก็ตามนี่มันคือตัวเราเข้าใจไหมเช่นคุณมีสมาธิไหมคุณมีศรัทธาไหมคุณมีศีลไหมนี่คือตัวเราคุณจะมีไหมทีนี้การที่ว่าเราจะไปคอนเซิร์นหรือกังวลว่าคนอื่นเขาจะมีหรือเปล่าคนอื่นเขาจะมีศรัทธาไหมคนอื่นเขาจะมีมรรคไหมคนอื่นเขาจะมีศีลไหมเขาจะมีผลไหมมีปัญญาไหมอันนี้คือความพอเพียงเพื่อคนอื่นสองอย่างไม่เหมือนกันแต่บางคนพอเพียงเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพียงเพื่อคนอื่นก็คือฉันทำได้อะไรแต่คนอื่นเห็นปุ๊บไม่ศรัทธาฉันไม่ศรัทธาคนนี้พูดอะไรยังไม่ตัดพระสารีบุตรเองนะที่ว่าท่านตัวนี้ดีปานเนี้ยคนนี้ก็ไม่ศรัทธาเขาก็มีเฮ้ยทำไมท่านเดินอย่างเงี้ยกระโดงโยกไปกระโยกมาเฮ้ยทำไมท่านกราบเดี๋ยวกราบทางนั้นเดี๋ยวกราบทิศนี้โอ้ยกราบทิศนี้ครับท่านไม่ได้จะไปแบบขนาดว่านี่เพียงพอเพื่อคนอื่นด้วยนะท่านพระสารีบุตรนะแต่คนอื่นที่เขาหาเรื่องเขาก็หาเรื่องได้แต่เขาจะหาเรื่องใช่ไหมเขาก็ไม่ศรัทธาล่ะในขณะที่คนรู้ไม่เท่าทั่วถึงก็เขาก็ไม่แคร์หรือคนที่เขารู้ทั่วถึงเขาก็เข้าใจการพอเพียงเพื่อตัวเองกับพอเพียงเพื่อผู้อื่นมันสองอย่างไม่เหมือนกันบางคนไม่พอเพียงเพื่อตัวเองแต่พอเพียงเพื่อผู้อื่นได้ตัวเองปฏิบัติไม่ได้เอาแม้แต่โพธิสัตว์อย่างเงี้ยโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมเลยโสดาบันไม่ได้อนาคามีไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอรหันต์แต่ว่าบางทีให้เกิดทำให้คนอื่นมีศรัทธาได้ทำให้คนอื่นนี่แบบว่ามีพาไปหาพระพุทธเจ้าได้แต่ตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมนะฟังธรรมแต่ไม่บรรลุธรรมเพื่อนคนอื่นที่คนพาไปนั้นเขาได้บรรลุธรรมขึ้นมาอย่างนี้มีเพราะนั้นสองส่วนคนละอย่างกันบางคนก็พอเพียงทั้งสองส่วนบางคนก็ไม่พอเพียงทั้งสองส่วนแต่ละเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดแบบนั้นเข้าใจไหมเอาเรื่องของส่วนตัวภายในก่อนแล้วก็ที่พูดประจำก็อริยมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าถ้าคุณมีอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเราก็จะทำให้การเดินตามทางศีลสมาธิปัญญาของเราได้เร็วนี่คือบรรลุธรรมของตัวเราเองได้ส่วนการที่จะพอเพียงเพื่อผู้อื่นก็คือการที่รู้จักจะกล่าวแต่คำพูดที่ให้จิตใจของผู้ฟังนั้นมีความอาหารร่าเริง รู้สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลควรกล่าวสิ่งนี้ไม่ควรกล่าวสิ่งนี้แล้วก็มักจะเป็นเรื่องของคำพูดการกล่าวการเทศการบอกสอนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความพอเพียงเพื่อผู้อื่นก็เป็นคนละอย่างกันแต่บางคนอินทรีย์ห้ายังไม่แก่กล้าในส่วนเรื่องของตัวเองแต่ว่าเขามีวาจาที่ดีที่เหมาะสมบอกคนอื่นแล้วเขารู้ว่านี่เป็นถ้อยคำควรฟังควรเชื่อมันก็ได้ประโยชน์อย่างนี้ขึ้นมาเป็นบ้าง
0: จุค่ะพระอาจารย์จุค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะจุค่ะที่ว่าหลายท่านยังคิดว่าจำนวนมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มาร่วมกิจกรรมครบประจำปีอย่างเงี้ยจุค่ะก็จะเห็นว่าท่านก็เชื่อมั่นแล้วก็ติดตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณของพระอาจารย์เป็นประจำเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็มีศรัทธาปฏิบัติตามอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ทุกท่านนี่ถือว่าอยู่ในโสดาปัตติมรรคไหมเจ้าค่ะเป็นอริยบุคคลโสดาปัตติมรรคได้ไหมเจ้าค่ะ
1: โอเคมันจะต้องแบ่งงี้ก่อนคุณเดชัยพูดถึงอริยบุคคลอริยบุคคลเนี่ยแปลว่าคนประเสริฐนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนประเสริฐก็ต้องเปรียบเทียบกันกับปุถุชนปุถุชนคือคนทั่วไปก็จะมีความหมายอยู่เป็นระยะอื่นๆต่างๆที่ครูบาอาจารย์อธิบายกันเนี่ยมีเยอะแยะเราก็จะแบ่งละเอียดไปเลยด้วยซ้ำพูดถึงว่าปุถุชนจะมีกัลยาณปุถุชนกับปุถุชนธรรมดาแล้วก็ที่ต่ำไปกว่านั้นคือปาชนคนบาปอ่ะคนบาปก็เรียกปาชนแต่สูงขึ้นมากับปุถุชนทั่วๆไปปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนก็มีแล้วก็เขาเป็นอริยบุคคลอย่างเงี้ยนี่คืออัตถกถานะคือคำที่ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านจะอธิบายไว้ทีนี้ถ้าเราดูคร่าวๆในตัวที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยอริยบุคคลที่เราสวดกันนี่เลยที่พระพุทธเจ้าบอกไว้คือคู่สี่แปดจำพวกคู่สี่แปดจำพวกเอาอะไรบ้างเอาโสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันต์มรรคและผลเหล่านี้คือคู่สี่แปดจำพวกใช่ไหมนี่คืออริยบุคคลอริยบุคคลไม่จำเป็นต้องบวชพระเป็นชายหรือหญิงไม่ได้กำหนดไปเลยเป็นอะไรก็ได้ชายหญิงบวชไม่บวชได้หมดพวกนี้อริยบุคคลคู่สี่แปดจำพวกแสดงว่ามรรคนี่ก็เป็นอริยบุคคลแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: มาร์กนี่เป็นอริยบุคคลแล้วแล้วมาร์กนี่คืออะไรอ่ะใครที่อยู่ในมาร์กบ้างนี่คือเราไล่แกะตามพุทธพจน์ไปเลยนะไล
0: ่
1: แกะตามพุทธพจน์ไปจากสูงสุดคืออริยบุคคลไหนมีอะไรบ้างนะอ๋อมาร์กและผลผลดูยังไงนะผลก็คือบรรลุแล้วไงผลสุขออกมาแล้วแต่มาร์กนี่คือยังไม่บรรลุนะแต่เดินตามทางอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: แล้วน้อยที่สุดต่ำเตี้ยที่สุดของความที่จะเป็นอริยบุคคลคือโสดาปัตติมรรคนี่เป็นยังไงเดี๋ยวท่านตรัสไปเลยบอกว่าบุคคลใดที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปมีความเชื่อนะคืออะไรมีความเชื่อความเชื่อนี่คือ belief คือศรัทธาเห็นไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มีความเชื่อมีจิตน้อมไปมีจิตน้อมไปในเรื่องอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่เที่ยงแค่นี้เองนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงผู้นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าล่วงพ้นปุถุชนภู
0: ม
1: ิล่วงพ้นปุถุชนภูมิใช่ไหมเข้าสู่สัพปุริสภูมิคือภูมิของสัมบรุษคือภูมิอริยภูมิอ่ะคุณเข้าสู่อริยภูมิอ่ะยังลงสู่ระบบแห่งสัมมัตตนิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณมีสมาธิถี่ใช่ไหมก็แน่นอนแหละเราเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนี่ก็เป็นสมาธิแล้วล่วงพ้นปุถุชนภูมิบอกว่าไม่ควรจะทำกาละคือตายอย่าเพิ่งตายถ้ายังทำโสดาปัตติผลยังไม่แจ้งหมายความว่านี่ก็โสดาปัตติมรรคไงนี่แหละโสดาปัตติมรรคเบอร์น้อยที่สุดล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วเพราะฉะนั้นจิตนะขณะนั้นน่ะถ้าคุณยังมีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะคุณก็พ้นจากโสดาบันพ้นจากปุถุชนแล้วไงเป็นอริยบุคคลแล้ว มันก็เป็นแค่นี้แต่ถ้าจุดอื่นเคยเจอเรื่องกระทบนั่นนี่โอ้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเลิกไอ้การที่จะเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงไม่เข้าใจแล้วอ่ะคุณเสื่อมจากโสดาปัตติมรรคละ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: มรรคเนี่ยมันยิ่งเสื่อมได้ไงคุณเข้าใจอย่างที่พูดเมื่อวานนี้มั้งได้พูดถึงว่าที่คุณทำสมาธิได้มีท่านผู้ถามมาคุณจินตมาถามมาถึงว่าถ้าคุณทำสมาธิได้ทุกอริยบทไหมกับทุกคนไหมกับทุกสถานการณ์ไหมถ้าบางสถานการณ์เราทำได้เอาคือสถานการณ์ที่คุณทำได้นั่นแหละคุณก็เป็นอริยบุคคลเป็นคนเหนือมนุษย์ขึ้นมาแล้วไม่ใช่ปุถุชนแล้วแต่ถ้าบางสถานการณ์คุณทำไม่ได้บางอริยบทคุณทำไม่ได้กับบางบุคคลคุณยังทำไม่ได้นั่นก็เป็นปุถุชนเหมือนเดิมเพราะมันเสื่อมได้ไงสุดาปฏิมาตรงนี้มันก็คืออยู่ที่ว่ามันจะเสื่อมไม่เสื่อมแล้วก็ดูที่เหตุปัจจัยเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์
0: เจ้าค่ะโยมถามตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะเพราะว่าคนที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณเป็นประจำโยมเชื่อมั่นว่าท่านต้องรักษาศีลห้าอย่างมั่นคงนะเจ้าค่ะแม้ว่าในชีวิตประจำวันอาจจะขาดเลยๆไปบ้างอย่างเช่นไปสังสรรค์เพื่อนอาจจะดื่มสุราไปนิดๆหน่อยๆเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแต่ยึดมั่นในศีลห้าคือเป็นปกติในศีลห้าอยู่แล้วก็อย่างที่ถ้าตามรับฟังแล้วพระอาจารย์นำนั่งสมาธิเริ่มปฏิบัติเอาอย่างดีกว่านะเจ้าค่ะเหมือนยังโยมเตือนใจอย่างนี้เจ้าค่ะได้จัดรายการกับพระอาจารย์มาตั้งแต่เป็นผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างนี้เจ้าค่ะมันเป็นเวลาเป็น10กว่าปีมาแล้วแล้วโยมก็ปฏิบัติแล้วไปอินเดียก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ตัวโยมเองว่าเราอยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วนะ
1: ใช่
0: อย่าเพิ่งตายจนกว่าเราจะได้โสดาปัตติผลในชาตินี้อย่างที่ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยคุยกับน้องๆเนี่ยก็ยังบอกว่าเราต้องเป็นโสดาปัตติผลให้ได้ในชาตินี้ก่อนที่เราจะถึงกาละไปเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: โสดาปัตติผลนี่ดีมากๆแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: นี่ดีขึ้นมาอีกนะก็ต้องเป็นอนาคามิผลจะถึงอรหัตผลนั่นเลยแล้วก็เราอย่าหวังน้อยๆเอาให้มันมากๆได้เลย
0: อ๋อเจ้าค่ะมองให้สูงเข้าไว้ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ทำให้มันดีๆเต็มที่เลย
0: ไ
1: ม่ใช่แค่น้อยๆเราจะได้ดีไปกว่านั้นด้วยซ้ำแล้วก็ไอ้ตรงปุถุชนหรือว่าอริยบุคคลตรงเนี้ยคือมันเป็นจะเรียกว่ายังไงล่ะเป็นเกณฑ์ให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะไม่ใช่บอกว่าเป็นเลเบลที่ว่าคุณจะต้องได้คุณเป็นตำแหน่งเป็นอะไรงั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่หมายถึงการที่เราจะรู้ว่าเออเราจะตรวจสอบตัวเราเองดูนะว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต่อไปลำดับขั้นยังไงเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าเฮ้ยฉันหลุดแล้วอ่ะฉันก็จากอริยบุคคลฉันก็มาเป็นปุถุชนแล้วสิปุถุชนตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยอยากจะแบ่งเพิ่มเติมว่าเป็นกัลยาณปุถุชนก็มีนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาคือมีศีลธรรมดาปุถุชนธรรมดาคือกัลยาณปุถุชนที่เราพูดถึงว่ามีศีลนี่แหละเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วผมยังมีปุถุชนที่เป็นคนบาปก็มีมันคือเป็นคนนั่นแหละแต่ว่ายังไม่รักษาศีลทำผิดนั่นนี่ทำผิดทางกายวาจานะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือปุถุชนแบบว่าหยาบแล้วไม่ใช่คนดีแล้วเป็นบาปแล้วแล้วก็อย่าให้ไปถึงจุดนั้นถ้าเราจะเป็นปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนหรือก็เป็นอริยบุคคลขั้นมรรคถ้าไม่ดีขึ้นไปก็เป็นขั้นผลหนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: โดยความสมมุติเราก็จะแบ่งไปอีกว่าเป็นสมมุติสงฆ์หรืออริยสงฆ์สมมุติสงฆ์ก็คือคนผมเหลืองนี่แหละสงฆ์ตรงนี้หมายถึงพระสงฆ์น
0: ะ
1: สงฆ์ที่ไม่ใช่พระสงฆ์ก็มีอย่างท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นสงฆ์เหมือนกัน
0: เป็นยังไงเจ้าคะ
1: ก็สงฆ์แปลว่าหมู่ไง
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าค่ะ
1: สงฆ์แปลว่าหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่นี่คือเป็นในยะนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คืออุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีทั้งนักบวชทั้งคารวะผู้ชายผู้หญิงได้หมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสงฆ
0: ์เจ้าค่ะเป็นหมู
1: ่ใช่ๆก็ดูที่ว่าศรัทธาคุณมีไหมในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วที่คุณเป็นสงฆ์เป็นอริยสงฆ์ขั้นโสดาบันเป็นมรรคแล้วเนี่ยคุณได้ผลหรือยังถ้ายังไม่ได้ผลไอ้ที่มรรคมันเสื่อมได้นะเสื่อมไปยังไงก็ตามก็อย่าให้มันออกนอกความเป็นกัลยาณปุถุชนก็แล้วกันซึ่งถ้าเรามีกัลยาณปุถุชนหมายความว่าคุณก็ยังมีศีลน่ะคุณก็ยังมีศีลเราจะมีศีลได้ไงมันก็มีศรัทธาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไปอยู่ในความเป็นปุถุชนแบบนั้นนานหรอกเราเลิกได้เมื่อไหร่ตั้งสติเมื่อไหร่ปึ้งปุ๊บเราก็กลับมาอย่างนี
0: ้
1: ประเด็นต้องย้ำตรงนี้นะไม่ใช่แค่ว่าคุณเอาสเตตัสเอาสถานะว่าฉันเป็นอะไรบุคคลแล้วไม่ใช่นะแต่เมื่อเรารู้เพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกไงนี่ต่างหาก
0: อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมเจ้าค่ะว่าที่ว่าพอเราจะเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าข้อ3นี่แหละที่ว่าคนเราส่วนมากอาจจะยังติดอยู่นั่นก็คือศีลพัตตปริมาตรปริมาตรที่ว่าหมายถึงดูดูคำคำอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันทั่วไปเจ้าค่ะมันก็มาพูดถึงเรื่องสายโมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ที่มีความเชื่อเรื่องสายโมอยู่ดังนั้นถ้าเผื่อเราอยากจะไปถึงโสดาปัตติผลจริงๆเนี่ยเราต้องตัดขาดจากสายโมนี้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะถ้าโมนี่ก็ยังแบบมาทางศาสนาแล้วเจ้าค่ะยังเชื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยจักกระฉานนิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งโยมเดินใจด้วยจะได้เกิดปัญญาว่าโอ้เราจะทำยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เราก็ยังมีความเชื่อทางสายมูอยู่บ้างเจ้าค่ะตอนนี้ก็กำลังคิดกันอยู
1: ่
0: รู้สึกมันเป็นกำลังใจเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คำว่าสายมูเนี่ยต้องทำความเข้าใจตรงนี้หนึ่งคุณเดชะคือเราไม่ใช่เป็นเลเบลว่าเขาไม่ดีแล้วเราดีหรือสายมูทั้งหมดผิดแล้วเมาคืออย่าไปจะเข้าใจว่าอย่างนั้นก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าเข้าใจว่าพระมหาไพบูลย์พูดอย่างนั้นแล้วถ้าจะมาพูดว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยติดตรงนั้นบ้างนี้โอ้คุณพูดไม่ได้เลยนะเอาคำพูดไม่ถูกเพราะเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องดูคือคำว่ามูนี่หมายถึงอะไรแล้วทุกอย่างสมมติเราเห็นคนหนึ่งนะเอาสองคนละกันเขาทำกิริยาเหมือนกันเลยจุดธูป3ดอกไปที่หน้าศาลเจ้าไปที่หน้าศาลเจ้าเอาไม่ได้อาจจะเอาหน้าบ้านเราเลยแล้วที่หน้าบ้านเนี่ยมีที่กระถางธูปให้ปักเอาไว้เขาบอกว่าให้บูชาเจ้าที่เจ้าทาง2คนนะบ้านติดกันทำเหมือนกันจุดธูปยี่ห้อเดียวกันทำเวลาเดียวกันคนหนึ่งอาจจะเป็นศีลพัตตปรมาอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เป็นเอ้าทำไมไม่เป็นอ่ะก็คือถ้าจะพูดนะคือคนหนึ่งมูคนหนึ่งไม่มูเอ้าแล้วที่เขาไม่เป็นศีลพัตตปรมาเนี่ยเขาคิดยังไงและที่เป็นศีลปัตตปรมาสเขาคิดยังไงเขาคิดอย่างนี้คุณใจคนที่เป็นศีลปัตตปรมาสคือการถือศีลและพรตอย่างลูบๆคำๆคำว่าลูบๆคำๆเนี่ยหมายความว่าไม่ได้เอาผลของเขาจริงๆจังๆพูดแล้วก็ต้องอธิบายอย่างเช่นข้าแต่เทวดาแห่งเสาต้นนี้เราคิดอย่างนี้นะคุณจุดธูปบูชาเสาเนี่ยนะขอให้วันนี้ขายดีๆเฮงๆรวยๆนะใครได้กลิ่นธูปนี้เข้าร้านฉันขายของดีๆอันเนี้ยศีลปัตตปรมาสเพราะอะไรคุณเอาการกระทำนั้นน่ะรสนั้นน่ะข้อปฏิบัตินั้นน่ะแหมมันไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานนะคืออะไรก็ตามที
0: ่
1: เราไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยแล้วคุณตั้งจิตไปทำน่ะอันนั้นเป็นศีลปัตตปรมาสเช่นขายของดีให้รวยๆสวยๆงานสำเร็จถูกหวยอะไรให้หายป่วยอย่างเงี้ยพวกนี้ทั้งหมดอ่ะศีลปัตตปรมาส
0: เจ้าค
1: ่ะอ้าวแล้วอีกคนหนึ่งทำไมเขาตั้งร้านข้างๆกันเขาก็จุดธูปเหมือนกันแต่ทำไมเขาจะไม่เป็นศีลปัตตปรมาสเพราะว่าเขาบูชาคนที่ควรบูชาเดี๋ยวเขาตั้งจิตอย่างนี้คุณเดชัยก็บอกว่าด้วยของหอมอันนี้ข้าพเจ้าขอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยของหอมเราการบูชาเป็นสิ่งดีแล้วเขาทำบูชาทำไมบูชาเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ฉันขอทำข้อนี้แต่ทำไมคุณจะทำไมก็ฉันมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนมาฉันก็จะทำไมฉันทำสิ่งนี้ในการบูชาด้วยของหอมนี่คือธูปบูชาอะไรบูชา เทพเทวดาทั้งหลายทำไมจะบูชาไม่ได้เทวดาพลีพระพุทธเจ้าบอกให้ทำได้เงินทองมีไว้เพื่อบูชาเทวดาฉันก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยศรัทธาข้อนี้ที่ตั้งฉันจึงบูชาคนนี้ไม่มูนะไม่เป็นศิลปะตประมาทในการบูชาของเขาหรือสองคนนี้เข้าไปเลยต่อหน้าเง็กเซียนฮ่องเต้งิกเซียนฮ่องเต้คือเท้าสกัดเทวราชหรือไปศาลพระภูมิอะไรอ่ะที่พรมสีหน้าพรมสีหน้าบูชาพระพรหมอย่างนี้เป็นต้นนะ
0: พระพรหมเจ้าค่ะ
1: หรือว่าไปบูชาราหูเทพเจ้าราหูหรือบูชายักษ์ท้าวเวสสุวรรณหรือบูชาพญานาคเอ้าที่เขาจะตั้งที่บูชาใดๆไว้บางวัดมีทั้งหมดเลยนะมีทั้งราหูทั้งท้าวเวสสุ
0: วรรณ
1: ทั้งครุฑทั้งนาคมีหมดเลยนะตั้งต่อๆกันเลยจุดธูปเลย9ดอกมีกระถางธูปทั้งหมดคุณปักไล่ไปเลยปักไล่ไปเลยแล้วบูชาไล่ไปเลย2คนเดินไปด้วยกันเลยคุณใจ2คนเดินไปด้วยกันคนหนึ่งศีลปฏิปรมาอีกคนหนึ่งไม่เป็นศีลปฏิปรมาฮะแล้วคนที่เป็นศีลปฏิปรมาเขาคิดยังไงเขาจะบูชาหน้าครุฑหรือใดๆก็ตามเขาบูชาว่าเนี่ยขอให้ฉันถูกหวยขอให้ฉันรวยขอให้มีความสุขขอให้มีอายุยืนขอให้หายจากโรคขอให้คนที่ฉันรักนี่ดีนั่นดีอย่างนี้เนี่ยการที่ขออ้อนวอนอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ได้คือก็มีเหตุผลของเขาอะนะในการที่เขาจะอ้อนวอนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลใครจะสำเร็จอะไรด้วยการลำพังเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยในโลกนี้มันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคุณจะให้ทานทำไมอ่ะถ้าคุณไม่หวังผลเราก็ให้ทานเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าดีเราก็ทำตามที่ท่านสอนเรามีศรัทธาเต็มที่ในพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ไม่หมู่นะไม่เป็นศีลปฏิปรมาณนะ
0: อ
1: ีกคนหนึ่งเขาบูชาครุฑบูชาหน้าเอาครุฑกับหน้าก็เป็นคนมีศีลเรื่องนิทานชาดกก็มีเอาคนมีศีลก็คนบูชาฉันก็จะบูชาแต่คุณจะบูชาเท้าไม่สุวรรณคุณจะบูชาเท้าสกัดเทวราชเอาพวกนี้ก็เป็นโสดาบันนะเอาคุณบูชาโสดาบันทำไมจะไม่ดีบูชาความดีของเขาในความดีเขามีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจักขุมีปัญญาบูชาคุณในข้อนี้ของเขาด้วยของหอมคือธูปเทียนเหล่านี้แสงสว่างคือเทียนของหอมคือธูปเครื่องบูชาเหล่านี้เราบูชาความดีของเขาเราก็เอาความดีของเขานี่มันตั้งไว้ในใจเพื่ออะไรเพื่อไปสู่นิพพานเพื่อทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนความคิดแบบนี้ไม่เป็นศีลปฏิปรมาณคือไม่ใช่ทำแบบรูปๆคำๆไม่ใช่ทำโดยไม่รู้เหตุรู้ผลไม่ใช่ทำโดยไม่ได้หวังเอาผลสูงสุดของเขาคือนิพพานเพราะถ้าหวังเอาแค่ความสุขหายป่วยจากโรคขายของดีๆมันศีลปฏิปรมาณอย่างนั้นเหมือนแต่เราทำเพราะเฮ้ยนี่เป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันจะทำพระพุทธเจ้าสอนไว้ไปนิพพานฉันจะทำทำไมจะไม่ได้ได้สิสมมติคุณไปที่ทำงานเจอหัวหน้าแล้วสวัสดีครับพี่ยกมือไหว้แล้วคุณไหว้เขาทำไม
0: เราน
1: ับ
0: ถ
1: ือ
0: เขา
1: เขาบอกว่านี่ศีลปฏิปรมาณหรอไม่ใช่ก็เราทำความเคารพกันจะไม่จะไม่ดีการที่รู้จักหน้าที่ต่อหัวหน้าเราลูกน้องเราเจ้านายเราอันนี้ก็ต้องก็เป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าสอน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ดีทำมันก็เหมือนกันไงคุณเดินจะเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เราเทียบเคียงกันได้เทียบเคียงอนุมานกันได้บอกว่าการที่เราบูชาใดๆแล้วให้ไม่เป็นศีลปฏิปรมาณได้ทีนี้มันจะมีประโยชน์มากน้อยใดๆเนี่ยเราต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นมันจึงมีคนที่เขาพูดถึงว่าถ้าคนที่คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆนะคุณจะไม่ใช่ไปเสียเวลาทำพิธีอะไรพวกนั้นหรอกแต่ว่าเรามองเพียงผิวเผินเนี่ยมันแค่นั้นมันไม่ได้เพราะมันมีอย่างที่ตัวอย่างที่พระอาจารย์ว่าเขาก็ไปจุดธูปไหว้เหมือนกันแต่ตัวเขาไม่เป็นศีลปฏิปรมาณจะได้ทำไง
0: เจ้าค่ะ
1: คืออันนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปติว่าพวกที่ไหว้ทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือจะบอกว่าพวกที่ไม่ไหว้เนี่ยคือดีนะก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะต้องลองเทียบเคียงอย่างเปรียบเทียบว่า ฉันมีคนคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ไปไหว้หรอกคุดหน้าคนทันเลยพวกเนี้ยไม่ไปไหว้เนี่ยศิลปะธรรมราชว่าเขาว่าเขาไอ้คนนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะอะไรคุณไปตีเตียนเขาไงตีเตียนเขาว่าเขาตัวเองดีกว่าคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่มันจะบอกว่าคนอื่นเขาไม่ได้เขาเป็นศิลปะแต่เราว่าฉันไม่เป็นเพราะฉันมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาจจะใช่อยู่คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวเองอาจจะไม่ใช่เป็นศิลปะแต่ประมาทแต่กิเลสอย่างอื่นที่ละเอียดลงไปเนี่ยมันมีอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: กิเลสอย่างอื่นที่มันมีละเอียดไปมันมีอยู่นะอย่างเช่นถ้าคุณยังเข้าใจเรื่องสมาธิไม่ถูกมันก็ยังจะไม่ละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นดูแค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่ว่าจิตเขาคิดอะไรในข้อนั้นข้อนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบูชาบรรพบุรุษไหว้ศาลเจ้าบูชาติจุเอียติสารพระพรหมต้องตั้งจิตให้ถูกเพราะถ้าตั้งจิตไม่ถูกสถานะของเรามันก็เศร้าหมองหมายความว่าถ้าคุณบูชาติจุเอียด้วยความที่ว่าขอให้ค้าขายดีๆขอให้มันจะเศร้าหมองคือเราจะไปได้ไม่ไกลมันก็จะไปใกล้ๆกันนั่นเองแต่ถ้าเราบูชาว่าเออนี่คนบูชาคุณบูชาเพราะอะไรแล้วคุณตั้งในคุณธรรมข้อนั้นให้ได้อันนี้ไม่มีปัญหาสามารถทำได้อะไรที่ตระกูลทำกันมาเราก็ทำกันไป
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นเองเรียบร้อย
0: สาธุเจ้าค่ะพอฟังพระอาจารย์พูดมาแบบนี้เนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านรวมทั้งโยมจิตใจเองเนี่ยรู้สึกจะใจฝ่อไปหน่อยนะเจ้าค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราไปไหว้กราบพระตามโบสถ์ต่างๆก็ตามหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ตามเนี่ยเจ้าค่ะโดยมากเราก็จะกราบท่านสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ไหวที่จะขอพรในเรื่องที่พระอาจารย์พูดมาเจ้าค่ะเรื่องว่าให้สุขภาพดีค้าขายดีอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะทีนี้ถ้าเผื่อเรายังไหว้แบบนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ฟังโยมดีๆนะเจ้าค่ะว่าเพราะพระอาจารย์บอกว่าเราต้องพอเราไหว้แล้วเราขอท่านเนี่ยโดยในใจเราก็ตั้งเหตุไว้ด้วยคือแบบว่าด้วยเหตุปัจจัยที่จะตั้งใจทำงานหรือว่าตั้งใจอ่านหนังสือก็ขอให้สอบได้อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะคือมีแบบด้วยมีเหตุปัจจัยก่อนแล้วถึงจะขออย่างเนี้ยพอจะผัดผ่อนไปได้บ้างไหมเจ้าคะว่าเราไม่ได้ว่ามุ่งว่าจะไปแบบทางนิพพานอย่างเดียวแต่ว่าเราอยู่ในชีวิตในโลกของเราปัจจุบันเนี้ยเจ้าคะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่แบบสามัญชนทั่วไปหรือว่าตามแบบคารวะทั่วไปเนี่ยเราตั้งจิตปรารถนาเนี่ยเจ้าคะพอจะไม่เป็นแบบศิลปะตปรมาสได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เลยค่ะ
1: คำว่าขอแบบนั้นเนี่ยคุณเดินใจในภาษาบาลีเขาจะมีศัพท์อยู่แล้วเขาเรียกว่าขอจงเป็นลักษณะที่ว่าด้วยเหตุจึงได้ผลหวังมาผล
0: อ
1: ันนี้มันทำได้อยู่แล้วไงเราต้องมีเหตุมีผลเนี่ยเพราะศิลปะตปรมาสคือที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลลูกคำคำเขาลูกคำคำคือไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลของมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลของมันแล้วคุณก็ไปพยายามจะเชื่อมกันนี่คือกิเลสล้วนแต่ว่าถ้ามันจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วคุณรู้นะว่านี่คือเหตุเป็นผลนะเช่นคุณจะขายของดีได้เพราะว่าฉันขยันขันแข็งในเวลาเช้ากลางวันเย็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ฉันจะทำก่อนด้วยข้อนี้เป็นเหตุขอความสำเร็จจงมีแก่ข้าพเจ้าได้สิทำไมจะไม่ได
0: ้
1: พระพุทธเจ้ายังเคยให้พรคนนั้นคนนี้แล้วขอจงนี่ความสำเร็จขอจงมีแก่ท่านใช่เคยพูดไปทำไมถึงพูดไปงั้นเอาก็เขาทำความดีมีการให้ทานเป็นต้นเขามีการทำความดีการให้ทานแล้วเขาก็หวังในการที่จะบรรลุธรรมโอ้ขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จมีในพระไตรปิฎกก็ขอขึ้นมาแต่ว่าขอในที่นี้คือไม่ใช่ขอแบบศีลปัตตปรมาสไง
0: คือ
1: ภาษาไทยมันเลยจะงงๆนะเพราะมันมีไอ้ศัพท์แบบนี้เขาเรียกว่าอายตนิบาตเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาขอจงเนี่ยมันเลยไปซ้ำกันกับขอที่เป็นเวิร์บตัวเดียวแต่ขอโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยไม่ใช่เป็นศิลปะธรรมาแต่ครูจ้างเหตุแล้วเพื่อเอาผลข้อนี้ลักษณะตรงนี้เรียกว่าขอจงเนี่ย พูดเป็นภาษาไทยออกมาอย่างเงี้ยได
0: ้อืมเจ้าค่ะสาธุ
1: เป็นเขาเรียกเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าทั้งกระบวนการจนถึงนิพพานคุณเดินใจเป็นลักษณะการขอจงขอนิพพานจงสำเร็จแต่คุณไม่ใช่ว่าอ้อนวอนขอร้องต่อเม็ดมะขามไม่ใช่แต่คุณสร้างเหตุโดยการรักษาศีลเจริญภาวนามีศรัทธาบ่มอินทรีย์ด้วยการทำข้อนี้มรรคผลนิพพานจงสำเร็จขอจงสำเร็จใช้คำนี
0: ้
1: มันคนละอย่างกันไงเข้าใจไห
0: ม
1: ไม่ใช่ขอแบบอ้อนวอนขอร้องไม่ใช่อย่างนั้นแต่ขอด้วยว่าเอ้ยมันทำเหตุขึ้นมาผลมันก็ต้องได้สิแต่เราจะใช้คำว่าจะต้องได้เนี่ยแล้วก็เป็นคำที่ไม่ควรใช้เพราะว่ามันยังไม่ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: มันยังไม่ได้แล้วคือกิเลสมันเอาสองทางนะหนึ่งทำให้เราย่อหย่อนหรือทำให้เราเข้มงวดเกินไปแล้วก็ถ้าพอเราไม่ได้ปุ๊บเราก็จะเครียดเราก็จะฟุ้งซ่านเราก็จะสุดตรงข้างหนึ่งไปสุดไม่สุดตรงข้างหนึ่งคือขี้คร้านก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งก็ท้อแท้หมดกำลังใจทำเกินไปจนหมดกำลังใจอย่างนี้เป็นต้นแต่เราต้องไปกลางๆทางสายกลางตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: นั่นเองเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ใจชื้นขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะขอจงนี้ต้องสร้างเหตุนะเจ้าค่ะแล้วก็ผลที่ตามมาก็ขอจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเจ้าค่ะอ
1: ัน
0: นี้โยม

0: เหตุมาเพราะเราบูชาท่านอะไรอย่างนี้แล้วก็เราตั้งจิตมาในสิ่งที่เราทำก็ขอให้ขอจงเราได้รับพรอะไรอย่างที่เรากราบขอนี
1: ่
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ศีลพระตะปรมา
1: ภิ
0: อย่างที่ในทางพระศาสนาเราที่ว่าไม่ควรทำนะเจ้าคะ
1: มีประเด็นสองเรื่องตรงจุดนี้ที่คุณเตือนใจสรุปเนี่ยนะหนึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้แต่ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงฆ์ในที่นี้เราหมายถึงใครแล้วก็หมายถึงใครก็ได้ที่เขาจะมีศีลมีจาคะมีปัญญามีศรัทธาหรือคุณงามความดีใดๆเราถือว่าเขาเป็นสงฆ์ได้แต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในฟอร์มของพญานาคครุฑใดๆก็แล้วแต่ฟอร์มใดๆก็แล้วศาสนาไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะJesus Christ อย่างเงี้ยเป็นคนที่มีเมตตาเงี้ยมีศีลเงี้ยทำไมก็จะเป็นสงฆ์ไม่ได้เป็นสงฆ์ได้
0: okay,
1: นี่คือหมายถึงอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สองการขอคุณต้องรู้ถึงเหตุและผลเหตุของสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จนั้นคืออะไรเราไม่ได้ขอแบบอ้อนวอนขอร้องโดยไม่สร้างเหตุแต่เราตั้งจิตอธิษฐานอย่าขอแต่ให้อธิษฐานในการสร้างเหตุแล้วผลจึงจะสำเร็จขึ้นได้เราไม่ใช่ว่าเราไม่ปรารถนาความสำเร็จนะไม่ใช่ว่าไปสุดตรงข้างหนึ่งว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เอาขอทั้งหมดเนี่ยผิดทั้งหมดไม่ใช่หรือมันก็ไม่บูชาไปเลยก็ไม่ใช่แต่หรือบูชาแบบงมงายไม่ใช่แต่ทางสายกลางคือปัญญาศรัทธาต้องมาด้วยกัน
0: ถูกค่ะ
1: หมายความว่าคุณมีศรัทธาสิทำไมจะไม่มีศรัทธาเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเขาเป็นสงฆ์คือเขามีคุณความดีอย่างที่ว่ามามีศีลศรัทธาจารคะปัญญาเป็นต้นทำไมฉันจะไม่ปรารถนาความสำเร็จฉันปรารถนาความสำเร็จสิความสำเร็จฉันคือเอานิพพานถ้าความสำเร็จอย่างอื่นไม่ใช่นิพพานยังเป็นศีลปัตตประมาณความสำเร็จที่มีนิพพานเป็นที่สุดจบเราจะไปทางนี้ให้ทานเกี่ยวไหมได้แน่นอนการตั้งจิตอธิษฐานตรงนี้อธิษฐานคือการไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขอผลจงสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยการทำสิ่งนี้ให้ขอโดยการตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้สองประเด็นนี้สำคัญเริ่มบอก
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็กระจ่างกันแล้วนะคะต่อไปเป็นคำถามที่รู้สึกเป็นประเด็นข่าวที่เรากำลังใช้ภาษาชาวบ้านก็คือดราม่ากันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเจ้าค่ะหลายคนก็เข้าใจกันมาตลอดนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องว่าคนที่จะบวชได้เนี่ยต้องมีอาการครบ32ถึงจะบวชได้นะเจ้าคะแต่ก็มีประเด็นเกี่ยวกับท่านจ่าเป้ซึ่งท่านเป็นวีรบุรุษของประสาทคณาเป็นอดีตหน่วยซีลของกองทัพเรือที่ท่านเกิดการเสียแขนไปจากภารกิจป้องกันแผ่นดินทีนี้พอหลังจากที่ท่านรักษาตัวเรียบร้อยแล้วมีอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าคะท่านก็ได้สละเพศคารวาสนะเจ้าค่ะโดยการครองผ้าเหลืองแล้วก็ได้รับฉายาว่าเขมวีโรเจ้าค่ะซึ่งท่านก็บวชนี้ก็เพื่ออุทิศให้กับเพื่อนร่วมรบทั้งหลายของท่านแต่ตอนนี้ก็เกิดดราม่าคือกับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันผิดวินัยสงฆ์ตรงที่ว่าผู้ที่มีร่างกายไม่ครบ32เนี่ยห้ามมาอุปสมบทหรือห้ามบวชพระอาจารย์พระอาจารย
1: ์
0: ก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันแบบถ้าเผื่อเป็นห้ามเด็ดขาดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามหาเถรสมาคมตีความตายตัวไปแบบคนเนี่ยแบบต้องครบ32ถึงจะบวชได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอยากจะขอประเด็นนี้ตามที่ท่านผู้ฟังได้เขียนเกิดมาเนี่ยเจ้าค่ะถามความเห็นพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีความเห็นในประเด็นนี้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบ้านก็นี้เป็นพุทธบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่จะมาบวชได้หรือไม่เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นมีโรคติดต่อได้แรงมีอวัยวะผิดปกติบกพร่องซึ่งตรงนี้ก็จะตีความว่าตั้งแต่เกิดหรือเป็นผู้พิการทางตาบอดหูหนวกเป็นอัมพาตอย่างนี้เป็นต้น
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เลยมีลักษณะที่ว่าให้บวชจริงๆนะคุณใจตรงประเด็นเรื่องนี้คนจะทำความดีเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้แต่การทำความดีมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบแต่ทำความดีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้แหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าแบบนี้ไม่ได้ก็แบบอื่นแต่ทีนี้การบวชก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำความดีมันจึงต้องตกลงกันนะ
0: จ้าค่ะ
1: ตกลงกันว่า

0: แล้วจะบวชบวชได้ไหมอย่างบวชเนี่ยก็ยังไปบวชให้ต้นไม้ได้เลยคุณใจ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมบวชต้นไม้
1: ในทางเหนือเจ้าค่ะ
0: คือการหักต้นไม้อย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบวชคนแขนขาดขาขาดบวชแบบนี้ทำไมจะบวชไม่ได้แต่บวชไม่ใช่หมายความว่าบวชในทางพระวินัยสงฆ์ก็บวชแบบอาจจะบวชเนนก็ได้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาห้ามบวชอะไรแต่บวชเนนนี่ก็ไม่ได้นะถ้าบวชอวัยวะไม่สมประกอบหรือว่ามีต่อให้อวัยวะสมประกอบแต่ว่ายังเป็นข้าราชการอย่างนี้ก็บวชไม่ได้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: มีสิ่งอย่างมีหนี้สินพ่อแม่ไม่ยินยอมต่อให้อวัยวะสมประกอบก็บวชไม่ได้นะเพราะนั้นมันจะมีเงื่อนไขหลายอย่างเนาะก็เลยคงจะต้องดูรูปแบบให้เหมาะสมแล้วก็ตกลงกันเนาะว่าถ้าต้องการจะห่มผ้าเหลืองจริงๆบวชแบบบวชยังไงมันก็ต้องอาจจะต้องมีรูปแบบต้องคุยกับอุปชาว่ายังไงทีนี้ก็ถ้าในทางเนื้อหาของพระวินัยนี่ก็ต้องพูดไปชัดเจนแล้วบางคนอาจจะตีความเลี่ยงบาลีนิดนึงว่าต้องแต่เกิดนะแล้วถ้ามาแขนขาดที่หลังเนี่ยก็น่าจะบวชได้อย่างเงี้ยก็เลยให้บวชกันก็ตกลงกัน
1: คุ
0: ณใจพระอาจารย์ว่ารูปแบบการทำความดีมีหลายอย่างอาจจะไม่ใช่ว่าการบวชอย่างเดียวหรือถ้าการบวชอย่างเดียวตกลงกันแล้วก็ได้ก็ได้ก็ไม่ต้องไปว่ากันอีกไง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนที่มีคุณสมบัติครบแต่ว่าไม่เคยทำอะไรให้ประเทศชาติเลยเนี่ย
1: อืม
0: ทำไมเขายังบวชได้แต่ในขณะที่คนแขนขาไม่ครบขาดแค่คุณสมบัติอย่างเดียวแต่ทำไมจะให้บวชไม่ได้มันต้องดูแลองค์ประกอบการทำความดีไม่ได้มีอย่างเดียวแล้วการบวชก็ไม่ใช่รูปแบบเดียวที่จะทำความดีได้ใช่ไหมก็ทำได้หลายอย่าง
1: อืมเจ้าค่ะและอีกอย่างโยมคิดว่าสำหรับท่านจ่าเป้นี่ก็คือท่านสูญเสียอวัยวะไปแล้วเนี่ยมันเห็นแขนไปแต่ท่านก็มีแขนปลอมหรืออะไรมามันก็เหมือนกับครบ32นะเจ้าคะแล้วก็เจตนาในการที่ท่านจะสละเพศคารวาสเนี่ยครองผ้าเหลืองก็เพื่อที่จะอุทิศให้กับเพื่อนทหารที่ร่วมรบแล้วก็เสียชีวิตไปก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะเจ้าคะเป็นจิตกุศลเหมือนอย่างที่ทางท่านแม่ทัพภาค2ซึ่งท่านได้บวชเช่นกันก็คือท่านพระคุณเจ้าบุญสินโชติปัญญานะเจ้าคะอันนั้นก็อุทิศให้กับบรรดาลูกน้องทหารทั้งหลายรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่สูญเสียชีวิตไปในการทำสงครามกับทางเขมรตั้งแต่ครั้งแรกนะเจ้าคะอันนี้โยมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าจะอนุโมทนาบุญมากกว่าการที่จะหยิบมาเป็นประเด็นให้มันเป็นดราม่ากันไปให้เสียกำลังใจเปล่าๆนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: อืมเรียบร้อย
1: เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามสุดท้ายในรายการวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะก็เป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังนิทานพารณาแล้วก็ตามใจท่านด้วยท่านก็ถามมาว่าพระมหาโพธิสัตว์สละภรรยาให้กษัตริย์หรือสละชีวิตดวงตาเพื่อโพธิญาณซึ่งก็มีการกล่าวนะเจ้าค่ะว่าสละสิ่งที่รักเพื่อสิ่งที่รักกว่าในสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็จะตั้งจิตไว้อย่างนี้นะเจ้าคะผู้ถามมาว่าในภาษาบาลีเนี่ยมีคำที่รักยิ่งกว่าหรือเปล่าเจ้าคะเพราะว่าตามความเข้าใจแล้วคิดว่าถ้าเผื่อเราจะสละอะไรมันก็จะน่าจะสละในสิ่งที่มันดีกว่าหรือยิ่งกว่านั้นๆนะเจ้าคะอาจารย์เพราะถ้ามันเท่ากันคงจะไม่สละอย่างนี้เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: เรียบร้อยคำถามนี้ก็จะหมายความว่าต้นบทนะที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทเนี่ยก็จะพูดถึงว่าสละสิ่งที่รักสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่ตนรักก็คือรักเหมือนกันไงข้างหน้าข้างหลังแล้วก็เลยทำให้ผู้ถามมีความเข้าใจว่ามันน่าจะรักกว่านะข้างหลังเนี่ยคือไม่ใช่สละสิ่งที่รักเพื่อสิ่งที่รักกว่าไม่ใช่คือก็ไม่มีคำนี้ไงในตาราคำพีเขาจะมีแต่คำว่าสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่ตนรักแค่นั้นเองเลยถามว่ามันมีไหมคำนี้ไม่มีเดี๋ยวมาไม่มี
1: อืมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำไมเขาถึงจะพูดจำนวนนี้เพราะว่าคำว่ารักเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำที่ดีนะคุณใหญ่เข้าใจไหมเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องละฉันทะนะความพอใจความรักใคร่เราต้องกำจัดมันเสีย ม่ใช่เราจะไปเอาความรักใคร่ความพอใจไว้ปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราไม่ได้จะเอาตรงนั้นเราไม่ได้จะเอาความรักใคร่ความพอใจเอาไว้เพราะนั้นถ้าคุณสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่รักกว่าแสดงว่าความรักความพอใจคุณเพิ่มยิ่งขึ้นดิมันเป็นอกุศลนะไม่เป็นอย่างนั้นก็จะไม่ใช่คำนี้แล้วคำที่พระพุทธเจ้าใช้นั่นอย่างไรก็ตามนะคำเหล่านั้นเนี่ยที่พูดไว้เหล่านั้นเนี่ยนั่นคืออยู่ในสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหมายความว่ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วการกำหนดบทเพียรชนะใดๆเนี่ยมันจะไม่เงียบเท่ากับชาติสุดท้ายแน่นอน
1: เ
0: พราะถ้าเอาเป็นไกด์ไลน์ได้เฉยแต่จะเอามาเป็นสาระหลักจริงๆเนี่ยมันยังไม่ 100% คำว่าไม่ 100% หมายถึงคุณต้องเทียบเคียงกับสิ่งที่พุทธเจ้าสอนในชาติสุดท้ายของท่านด้วยนะใช่อยู่บางทีท่านรีเฟอร์ไปถึงชาติก่อนเนี่ยเทพไปอย่างนี้แต่ในชาติก่อนที่เทพไปงั้นแม่บทจริงๆเดิมๆนะคืออย่างนี้ที่อยู่ในชาติปัจจุบันสุดท้ายของท่านนี่สำคัญกว่าซึ่งท่านจะไม่ใช้คำว่ารักหรือรักกว่าเลยไม่มีครับแต่จะใช้คำว่าความสุขสุขที่ประณีตกว่านี่จะมีคำนี้ประณีตยิ่งกว่ามีคำนี้แล้วก็อีกคำหนึ่งที่อาจจะเทียบเคียงกันได้ก็คือการไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายใช้คำว่ากุศลธรรมแล้วไม่รู้จักอิ่มจักพออย่างนี้มีใช้คำว่าประณีตยิ่งกว่าอย่างนี้มีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูคำใดๆก็แล้วแต่อยากจะให้กำหนดมาในคำที่เรียกว่าเป็นพระสูตรที่อยู่ในชาติสุดท้ายตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทเนี่ยเป็นส่วนที่เราเรียกเป็นอัตถกถาอัตถกถาก็จะต้องดูแม่บทเริ่มต้นตรงนั้นว่าพูดเรื่องอะไรเพื่อที่จะดึงกลับไปสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงต่อปัญหาหรือให้แง่คิดตามปัญหาข้อคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามกันมาซึ่งพระอาจารย์ก็ชี้แจงจนกระจ่างแล้วดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้ท่านอื่นๆก็คงพลอยที่จะมีความรู้มีความกระจ่างในข้อธรรมะหรือข้อสงสัยต่างๆซึ่งอาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้บ้างไม่มากก็น้อยทีเดียวนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในตามใจท่านหรือต่อปัญหาธรรมะและแง่คิดต่างๆในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: แบงค์ขอบโบกแบงค์ขอบโบกเลือกผู้ว่าเลสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบกแบงค์ขอบโบกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโบกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้เพื่อร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านบัญชีหน้าหน่วยหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและทางรัฐหรือเว็บไซต์กรมการปกครองเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่ราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีDLT QR License หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการผู้มีสิทธิ์เลือกจะได้รับบัตร2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยากากบาทได้ถึงหมายเลขและบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.กากบาทได้1หมายเลขหรือเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขหรือไม่ประสงค์เลือกใครสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดจากนั้นให้พับและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วน1444ปฏิคนสัทธพรมมารายงาน
0: และในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานและสองการไฟฟ้าหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านยกระดับไฟสาธารณะลดภาระประชาชน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะหารือร่วมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ20,000 ล้านบาท ำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนจะนำข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนกำหนดหาแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยหล่อหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้
10: นายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเช่นเคยวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียแน่นอนครับวันนี
0: ้
1: รายการของเราถ่ายทอดสดเหมือนเดิมออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมหอกระจายข่าว 80,000 กว่าหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับและแน่นอนครับทีมเทคนิควันนี้ที่ทำให้เรามาออกอากาศวันนี้มีใครบ้างครับคุณน้องน้อย
0: ค่ะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัสนะคะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะดูแลเพจข่าวยามเช้าโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์กันแล้วทักทายกันมาได้หลายท่านรายงานตัวกันแล้ว
1: ครับเหลือเรา2คนครับและแน่นอนครับวันนี้เรา2คนครับผมธราวิชัยดิษฐ์แล้วก็คุณน้อยชัยเสียงคนคล่องมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายกันมาสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยอยู่ที่ไหนทักกันมาฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ติดตามกันค่ะเมื่อวานนี้วันแรกนะคะที่ตลอดทั้งวันประชาชนก็จากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายด้วยนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายนะคะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะขณะที่สำนักพระราชวังเองก็เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 3:00 น.แล้วก็ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนนะคะสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีบริการเรื่องของผ้าถุงต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับผมก็จะตรวจสอบด้วยเส้นทางเดินทางแล้วก็เวลาให้แน่ชัดนะครับเหมือนที่น้องน้อยได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวจะคลาดนะเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับวันนี้นี่รู้สึกว่าอากาศเป็นไงน้องน้อยโปร่งใสแจ่มใสไหม
0: โอ้โหตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะยังดีอยู่นะแต่กรุงเทพมหานครกรมอุตุรายงานว่าจะมีฝนสักประมาณ 65% ใครที่จะไปใช้สิทธิ์กันวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะคะหีบจะเปิดกันแล้วนะคะ
1: สิทธิ์ที่ว่านี่คือการเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เลยนะครับ28มิถุนายน2569เดี๋ยวน้อยจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังบัตรสีชมพูเป็นเลือกใครบัตรสีเขียวเลือกใครนะครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็จะย้ำกันด้วยวันนี้แล้วก็ฝากติดตามช่วงตั้งแต่4โมงเย็นถึง1ทุ่ม
1: เรามี
0: รายการพิเศษนะคะก็ติดเลือกตั้งผู้ว่าและพัทยานะคะในวันนี้ด้วยตั้งแต่4โมงเย็นทีมพี่ปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลพี่ตะวันเขียววิจิต
1: ร
0: ทีมงานแล้วก็รวมไปถึงสวทของเราผนึกกำลังกันท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีผอ.น้องวิเลลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับทีมงานทุกคนนะคะก็ผนึกกำลังการเตรียมความพร้อมที่จะรายงานบรรยากาศแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปิดหีบ5โมงเย็นนะวันนี
1: ้
0: นะคะจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วก็ฟ้าฝนตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยกลับมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ซึ่งสอดคล้องกับทางด้านสทนช.ด้วยนะคะที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักใน14จังหวัดด้วยนะคะ
1: มีจังหวัดอะไรบ้างน้อย
0: ค่ะก็มีจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
1: อันนี้เฝ้าระวังด้วยนะครับ14จังหวัดเขาเตือนมาเรียบร้อยแล้วดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนี้ต้องให้ระมัดระวังด้วยมาที่เหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครกันสักนิดหนึ่งได้ทราบข่าวกันมาแล้วหลายวันแล้วนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มณถนนฉลองกรุงนะครับซึ่งภารกิจกู้ภัยคืนระบบไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ 100% นะครับเรื่องนี้ครับด้านสำนักงานเขตลาดกระบังขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงยานพาหนะจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มดำเนินการลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยที่สถานีตำรวจในพื้นที่นะครับโดยขอให้ระบุรายละเอียดตามความเสียหายให้ครบถ้วนนะครับพร้อมทั้งประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการส่วนการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากสำนักงานเขตลาดกระบังนั้น ขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังได้รับผลที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในทุกพื้นที่ของเขตเนี่ยนะครับรวมถึงผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มบนถนนฉลองกรุงสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการได้นะครับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาณอาคารฝ่ายป้องกันสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยนะครับอันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนในการยื่นด้วยนะครับเหตุการณ์นี่ก็คือโอ้โหลมมันแรงนะครับแล้วก็เสานี่ล้มกันเป็นแถวเลยนะฮะจนทำให้การสัญจรรวมถึงไฟฟ้าในพื้นที่เนี่ยโอ้โหเกิดได้รับผลกระทบด้วยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะส่วนที่ต่างประเทศไปดูกันหน่อยนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมา24มิถุนายนนะคะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 ริกเตอร์ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาปรากฏว่าทำให้โอ้โหบ้านเรือนต่างๆล้มละเนระนาดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมเฟรเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติระบุนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย920รายค่ะและยังมีผู้สูญหายมากกว่าครึ่งแสนเลยครับพี่เฟิร์ส 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติในเวเนซุเอลาก็เพิ่มขึ้นอีก19รายมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติก็ระบุนะคะว่าตอนนี้บรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อยเนี่ย17ประเทศระดมกำลังเพื่อเข้าไปช่วยค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยก็ถึงเวเนซุเอลาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านรัฐบาลไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาด้วยนะคะตอนนี้สแตน
1: บ
0: ายยูซ่าไทยแลนด
1: ์
0: พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะเพื่อสร้างความรู้สู่ประชาชนรู้ทันภัยแผ่นดินไหวด้วยค่ะ
1: ครับผมจะบอกให้ว่ายูซ่าไทยแลนด์นี่นะครับมีผลงานมาหลายพื้นที่แล้วในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมความพร้อมนี่ก็คือเราเตรียมจะไปช่วยเขานั่นแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางสำนักข่าว AFP ก็รายงานว่ามีประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปเนี่ยก็เผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่า35องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยนะครับเนื่องจากคลื่นความร้อนแรงขึ้นที่มาจากทางตะวันออกของทวีปยุโรปเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอ้โหมีอากาศนี่ร้อนต้องดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยขณะที่องค์การขออภัยครับองค์กรของอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติก็เตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงเนี่ยส่งผลให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิที่สูงทำลายสถิติด้วยเรื่องทำลายสถิตินี้ไม่ต้องมาทำลายนะครับมันดีนะครับมันร้อนจริงๆส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนแล้วก็ระบบนิเวศทั้งภาคเกษตรกรรมแล้วก็ภาคของแรงงานด้วยนะครับมันก็มีเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยน้อยๆหลายวันที่ผ่านมานะทีมชาติสเปนเนี่ยเขาจะแข่งนะที่กรุงมาดริดเนี่ยเขายกเลิกเลยจริงๆเขาจะมีการถ่ายทอดสดนะครับที่บริเวณลานสาธารณะของเขาเนี่ยแต่ด้วยว่าอุณหภูมิมันสูงไงก็เลยต้องยกเลิกการถ่ายทอดสดให้อยู่ในบ้านดูถ่ายทอดสดที่บ้านดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับชีวิตของเราก็จะสุขภาพดีไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ของอุณหภูมิโลก
0: ไล่กันด้วยนะญี่ปุ่นก็แผ่นดินไหวนะคะ
1: เมื่อวานนี้
0: ถ้ามีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็ระบุด้วยนะคะว่าเตือน after shock ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ที่ช็อกกว่านั้นเมื่อคืนนะคะหลายท่านตามข่าวว่าท่านนายกเนี่ยหลังจากไปเปิดงานนะคะไปเปิดงานที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะให้ได้ติดตามกันแล้วเนี่ยนะคะท่านก็เมื่อคืนนะคะ
1: ไปไหนต่อฮะท่านขยันจริง
0: ท่าน
1: นี
0: ้ไปตรวจค่ะเมื่อฟังลงไปสักห้าทุ่มกว่าเลยนะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปตรวจเข้มกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะด้วยตัวเองเลยนะไปเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นนะคะที่ห้องอธิบดีก่อนไปปารีสแล้วก็กำชับว่าห้ามเกิดไฟไหม้เด็ดขาดให้เตรียมรถน้ำดับเพลิงสแตนบายไว้ต่างๆตลอด24ชั่วโมงด้วย
1: ครับผมก็คือว่าที่พูดถึงเนี่ยนะครับเป็นที่เก็บหลักฐานทุกอย่างแล้วท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยก็ไปกำชับกำชานะครับผู้ใต้บังคับบัญชาให้รอบคอบดูแลเรื่องความปลอดภัยของเอกสารหลักฐานให้ดีอย่าให้เกิดการที่จะมีคนมาเข้าใจว่าทำลายเอกสารเด็ดขาด
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ปภ.ก็ลุยเต็มที่คุมเข้มนะคะพูดถึงปภ.อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คชมาศเมื่อวานท่านก็ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบเหมือนกัน
1: ค
0: ือปภ.
1: เขาเปิดสอบเหมือนกัน
0: เขาสอบปภ.นะคะเป็นการสอบบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการแล้วก็ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของปพ217อัตราคนสอบ 16,000 คนนะคะเยอะทีเดียวท่านก็ไปตรวจหลายแห่งนะคะสนามสอบเนี่ยมีทั้งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการสอบให้โปร่งใสปรากฏว่าไปตรวจเจอคนสวมสิทธิ์สอบราชการก็คือไม่ตรงปก
1: โกงอีกแล้ว
0: จับพิรุธตรวจอัตลักษณ์เจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะคนที่สมัครเนี่ยอายุ28แต่ทำไมที่มาหน้าไม่ตรงปกเลย
1: แล้วทำไง
0: เขาก็บอกว่าอ้างว่าไม่ตรงปกเพราะว่าใบสมัครสอบโน่นนี่นั่นป่วยเป็นโรคมะเร็งไปฉีดคีโมมาจึงทำให้หน้าเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ไม่ตัดใจเชื่อค่ะเห็นว่าไม่ตรงก็เลยไปตรวจสอบดูปรากฏว่าคนที่มาเนี่ยอายุ57ไม่ใช่ผู้สมัครสอบตัวจริงคือ28เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วท่านอธิบดีธีรพัฒน์ก็บอกว่าดำเนินการตามกฎหมายจะได้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อนี่ก็คือมีการโกงสอบกันอีกแล้วอันนี้ก็คือใช้การสอบผิดฝาผิดตัว
0: ค
1: นสอบคนหนึ่งแต่คนที่สมัครคนหนึ่ง
0: ใช่เพราะว่าผิดปกตินะคะไม่ตรงปกนั่นเองอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ภูเก็ตค่ะปรากฏว่ามีเรื่องคดีปลัดที่สอบกันใช่ไหมคะแล้วก็มีคลิปปลัดภูเก็ตโน่นนี่นั่นว่าเจ้าหน้าที่นะคะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะจับกุมนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะเรื่องที่มีการสอบข้อที่จริงเรื่องของการโกงนี่แหละค่ะนะคะปรากฏว่าทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยคู่กันไปด้วยคือก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิลาราชการต่อเนื่องทางนี้ท่านก็เน้นย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติโดยเร็วแล้วก็มีการเรียกร้องให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ย้ำว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะคะส่วนก็มียืนยันว่าคดีปลัดภูเก็ตเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง
1: ให้จบเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับก
0: ็
1: คือคนที่สอบด้วยความสุจริตไม่ต้องกลัวเขาแยกออกนะเขาแยกออกเป็นประเภทซึ่งตอนนี้ข้อมูลก็เหมือนที่น้องน้อยได้นำเรียนคุณผู้ชมผู้ฟังไปเมื่อกี้ก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ไปกำชับแล้วว่าเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่ได้มาจากการสอบเก็บไว้ให้ดีนะครับมันจะมีผลกับการที่จะต้องแยกคัดด้วยว่าใครทำผิดใครทำถูกนะครับอย่าไปตกใจก่อนในตอนนี้นะครับ
0: ค่ะ6:21 ไปตรวจสอบกันหน่อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะกทมแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งวันนี้ที่จะมีขึ้น28 มิถุนายน 2569ทั้งเลือกผู้ว่านะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมไปถึงเลือกนายกนะคะเมืองพัทยา
1: ด้วยวันนี้
0: นะคะเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะวันนี้พร้อมกันเลยตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นล่าสุดไปดูในส่วนของกรุงเทพกันหน่อยทางด้านนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกทมท่านก็ได้พูดถึงความพร้อมในการเลือกตั้งวันนี้นะคะว่าทางด้านคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานก็มีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายพื้นที่ทั้ง50เขตนะคะควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกในวันนี้ด้วยนะคะที่ท่านก็บอกว่าตามข่าวจากกรมอุตุเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุถ้าเกิดกรณีน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักการระบายน้ำค่ะร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทุกระบบเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางนะคะวันนี้อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันฝนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มไม่ว่าจะเป็นชุดกันฝนต่างๆเพราะว่าพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง 65% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งด้วยเนื่องจากอยู่ในช่วงฝนตกแล้วก็ย้ำนะคะสังเกตบัตรของสีของบัตรเลือกตั้งด้วย
1: บ
0: ัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากรุงเทพ บัตรสีชมพูเลือกสกนะคะ
1: ครับ
0: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก
1: ครับบัตรมี2สีนะอย่างงงนะครับสีเขียวนี่เลือกสมาชิกใช่มั้ยอ๋อไม่ใช่สีเขียวนี่เลือกผู้ว่านะครับส่วนสีชมพูนี่เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
0: เช่นกันนะคะเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยา
1: เขาพยายามทำแยกสีแล้วก็ให้ตรงกับตำแหน่งด้วยไปที่ตำรวจกันสักนิดหนึ่งขณะที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนี่นะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันนี้ด้วยซึ่งกกต.เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยก็มีบทบาทมากเลยในช่วงนี้นะครับก็ได้ลงพื้นที่สังเกตการรับหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ย้ำว่าทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมของศาลาว่าการเมืองพัทยาที่ห้องประชุมสภาตากสินเนี่ยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับแล้วก็นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาเนี่ยแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีทั้งหมดและก็หน่วยเลือกตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันสังเกตการการรับหีบนะครับมอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการเลือกตั้งในวันนี้ซึ่งพันตำรวจตรีเดชพลก่อสมานนะครับก่อสมานขออภัยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์พรรคการเมืองและการเลือกตั้งก็กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ด้วยนะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในทุกภาคส่วนทั้งนักการเมืองผู้บริหารพรรคการเมืองภาครัฐเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตยด้วยและก็นอกจากนี้นะครับผู้เข้ารับการอบรมก็ยังได้ศึกษาดูงานกระบวนการคือเมื่อวานเนี่ยนอกจากจะมีการขนหีบเลือกตั้งแล้วก็จะมีทีมนี้แหละเขาไปสังเกตการด้วยนะสังเกตการเป็นเรื่องที่ดีนะจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเขาต้องดูตั้งแต่กระบวนการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งการจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งไปจนถึงการลงคะแนนเสียงเพื่อให้มีการเรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับซึ่งสำหรับการแจกจ่ายหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งของเมืองพัทยาได้แบ่งเวลานะครับในการรับมอบของแต่ละเขตเลือกตั้งเพื่อลดความแออัดนะครับแล้วก็สับสนโดยเขต1เนี่ยรับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเขต2เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับแล้วก็เขต3เนี่ย13นาฬิกาถึง15นาฬิกาส่วนเขตสุดท้ายเขต4ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาเมื่อวานนี้เรียบร้อยเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองเมื่อวานนี้ที่เมืองพัทยานะครับ
0: เมืองพัทยาก็ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาในวันนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เพื่อร่วมกันเลือกผู้แทนแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นมาพัฒนาเมืองพัทยาต่อไปนะกรุงเทพก็ย้ำนะคะว่าวันนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์กันนะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเตรียมตัวให้พร้อมใช้สิทธิให้ถูกต้องรู้ข้อห้ามตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางราชการถ้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ค้นหาสถานที่เลือกตั้งได้นะคะง่ายๆเข้าไปพิมพ์ที่ www.leuktangkrungthep69 นี่พิมพ์เป็นภาษาไทย
1: ตรงๆเลย
0: www.leuktangkrungthep69.com ก็จะชัดเลยนะคะว่าท่านมีสิทธิ์หน่วยไหนเลือกได้อะไรบ้างเพราะว่าใครที่ย้ายมากรุงเทพแล้วไม่ถึง1ปีไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ว่าแล้วก็สก.แต่ถ้าท่านอยู่ครบในเขตของในหน่วยเลือกตั้งในเขตเดิมที่ท่านอยู่เลือกผู้ว่าได้1ปีนะคะถ้าท่านมีชื่อใน1ปีนั้นเลือกได้แต่ถ้าท่านย้ายไปเขตอื่นแต่ไม่ครบนะคะในครบกำหนดเนี่ยท่านจะไม่สามารถไปเลือกเขตใหม่ที่ท่านย้ายไปได้ท่านยังกลับไป
1: เลือกเขตเดิม
0: นะคะแต่ยังไงก็ตามมีการแจ้งแล้วนะคะว่าคาดการว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณสัก3ทุ่มนะคะวันนี้
1: ครับผมและที่สำคัญย้ำสักนิดหนึ่งวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดนะครับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆในการเลือกตั้งในวันนี้ทั้งเมืองพัทยาและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่น้อยๆ 16:00 น.ใช่มั้ยฮะ
0: ถึง
1: เวลา 19:00 น.นะสามารถติดตามแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าแต่ละเขตเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็เรามีนักวิชาการที่มาเข้าสายพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นวันนี้ก็มีคุณน้อยนี่แหละคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องของเราเน
0: ี่
1: ยเป็นเรื่องเบื้องหลังนะครับ
0: คอยแบ็คอัพ
1: ข้อมูลให้ด้วย
0: ช่วง ง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเนี่ยรอบแรกเนี่ยเป็นนะคะทีมคุณวรรณชัยจิตที่วงกับคุณตะวันเขียววิจิตรนะคะหลังจากนั้นพอ5โมงถึง6โมงเย็นก็จะเป็นช่วงของคุณทรงพลคุณบุญมานะคะคุณทรงพลชูเวศคุณบุญมาสีมาศแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะก็จะเกาะติดกันติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 819 AM 891 GHz นะคะพร้อมกับหลายๆคลื่นที่อาจจะรับสัญญาณกันด้วยนะคะยังมีออนไลน์ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเพจต่างๆเราก็พร้อมแชร์กัน
1: แล้ววันนี้น้องๆอยู่ช่วงไหน
0: ก็ช่วง4โมงถึง5โมงเย็นพร้อมกับทีมงานด้วย
1: กำกับคอยดูแลนะครับทุกอย่างให้กับผู้ดำเนินการด้วย
0: นะคะอำนวยการโดยท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีนะคะผอ.น้องวิเลลักษณ์รุ่งสมัยแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะขณะที่กกต.เองก็ยืนยันความพร้อมนะคะในวันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสประธานกกต.ก็ย้ำนะคะว่ากปน.ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งคุมเข้มการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาในวันนี้พร้อมกับเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งย้ำว่าตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นในช่วงตีของร้องข่าวรออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามช่วงตีของร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาหลังจากนั้นกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถือกลิ่นดีจอมยึกพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวตตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์ส วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับในวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องแรกด้วยเรื่องดีๆครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับการจัดสร้างเหรียญในครั้งนี้ครับเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีหรือมูลนิธิสอนอครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศครับตลอดจนงานของมูลนิธิยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพี่น้องประชาชนครับทั้งนี้ครับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีเป็นสถานีอนามัยต้นแบบครับทั้งด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการเพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลครับพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงพาณิชย์หารือกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมชู5นโยบายหลักเร่งด่วนพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพ่อแม่พี่น้องครับมาดูกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันบ้างครับโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับนายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาและคณะครับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยทางรองนายกสุภจีครับได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน5นโยบายหลักที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างรวดเร็วครับได้แก่การดูแลค่าครองชีพการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรการส่งเสริม SME การขยายการส่งออกและการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจครับขณะที่ฝากฝั่งของนายวิวัฒน์ครับได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรจนมีเสถียรภาพเป็นอย่างดีครับพร้อมยืนยันว่าทางคณะกรรมการนั้นยินดีที่จะบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมกันต่อยอดนโยบายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนคนไทยต่อไปนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องของกระแสสกุตชี่กันบ้างครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงสกุตชี่ปลอมเริ่มระบาดเสียงพบสารเคมีอันตรายปนเปื้อนสั่งสคบจับมือสมอเร่งตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐานครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองแหละครับเปิดเผยว่ามีการสั่งการให้สคบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากของเล่นประเภทสกุชชี่ซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับซึ่งเป็นของเล่นเนื้อนุ่มสำหรับบีบคลายเครียดที่กำลังได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นในกลุ่มเด็กและเยาวชนอาจจะมีกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับหลังมีกระแสข่าวจากต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้บางส่วนครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรุ่นลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อและไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนครับ ตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยจึงได้มอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับเพื่อจะร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้การคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้ความห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานให้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กนั้นสามารถจะหยิบจับและใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับสานต่อนโยบายดังกล่าวด้วยการมอบหมายให้สคบยกระดับการตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะนะครับคราวนี้ในกรณีของเล่นสกุชชี่นั้นได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเลยครับเพื่อเฝ้าระวังและกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดครับทั้งตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับรวมไปถึงครับกำชับให้สคบนั้นทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดความเสียหายกับลูกหลานของใครก่อนแล้วจึงตามแก้ของเล่นที่เด็กหยิบจับนะครับโดยเฉพาะหยิบบีบเล่นหรืออาจจะนำเข้าปากต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกที่ถึงมือล่ะครับทั้งนี้ครับเมื่อใช้งานในครั้งแรกนั้นควรจะเช็ดทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้งและเนื่องจากเนื้อสกุชชี่นั้นมีลักษณะเป็นรูพรุนนุ่มๆด้วยนะครับจึงสะสมฝุ่นและเชื้อโรคได้ง่ายควรจะต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและหากพบว่าเริ่มฉีกขาดเปื่อยยุ่ยหรือขึ้นราก็ควรจะทิ้งทันทีนะครับเพื่อป้องกันการแพ้และการติดเชื้อที่ผิวหนังครับที่สำคัญนะครับไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กๆนะครับเล่นตามลำพังต้องมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิดทุกครั้งครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการจะร้องเรียนนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องการสู้กับยาเสพติดกันบ้างครับประธานรัฐสภาประกาศสู้ยาเสพติด4มิติป้องกันบำบัดปราบปรามแก้กฎหมายเดินหน้าโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหาแบบบูรณาการครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายโสภณสารัมประธานรัฐสภากล่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569นะครับว่าในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อสู้กับการแก้ปัญหายาเสพติดมากว่า 3-4 ปีต่อสู้กับเรื่องดังกล่าวทำให้ได้เห็นปัญหาและมีกระบวนการในการแก้ไข4มิติครับ 1. ป้องกันคือการป้องกันการเสพและเสพซ้ำโดยทำชุมชนให้เข้มแข็ง 2 ครับคือบำบัดหากเยาวชนติดยาเสพติดจะมีกระบวนการส่งบำบัดรักษาฟื้นฟู 3 คือปราบปรามครับกระบวนการปราบปรามและ 4 คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครับซึ่งทางท่านประธานรัฐสภาก็กล่าวอีกนะครับว่าถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยนั้นจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอย่างเช่นโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการที่มีการดำเนินงานอยู่นั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61นะครับรวมแล้วกว่า77ตันนะครับจาก 54,097 คดีครับภายใต้ภารกิจ Burn for Better ภาวะนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอดเส้นทางจากกระทรวงสาธารณสุขถึงศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้นิคมอุตสาหกรรมบางปูครับซึ่งกระบวนการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียสแม้ทุกวันนี้แค่จะ40ยังร้อนมากๆเลยอันนี้เผา 1,200 องศาเซลเซียสแทบจะไม่เหลือเลยนะครับทำให้ไม่เหลือซากยาเสพติดครับที่จะกลับมาหมุนเวียนทำลายสังคมไทยอีกนั่นเองแหละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องกระแสท่องเที่ยวกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 days รับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลก พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 days หรือประเทศไทยท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพครับสอดคล้องกับแนวโน้มความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งด้านธรรมชาติด้านวัฒนธรรมด้านอาหารการกินและประสบการณ์ท้องถิ่นครับทั้งนี้ครับข้อมูลจาก Agoda นะครับแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ครับประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำครับซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่นครนายกหรือกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นครับสะท้อนว่าประเทศไทยเรานั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI ครับที่มีแต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดรวมไปถึงสินค้าชุมชนครับอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาเที่ยวซ้ำให้มาพำนักนานขึ้นมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องครับต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับในวันนี้คือความสำคัญของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับกกต.ก็ยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้แล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งครับโดยกกต.ครับหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับในวันนี้ครับอาทิตย์ที่28มิถุนายนพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภักขยาพร

0: มีช่วยคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีก็จะลงพื้นที่ภูเก็ตด้วยในวันนี้นะคะติดตามกันค่ะ
1: เวลาหมดแล้ว
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์อุมิยะอาดีจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์4ล้าน4แสนคนจะใช้บัตรเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยการกระบาดได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.